0: ที่สนามเมลเบิร์นคริกเก็ตกล่าวพร้อมกับทำลายสถิติเดิมของรายการที่ทิโมธีคิปลากัสโรโนเพื่อนร่วมชาติเคยทำไว้ที่2ชั่วโมง9นาที12วินาทีเมื่อปี2022ด้วยเวลาที่เร็วกว่าเพียงแค่2วินาทีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คริสตัลแพลเลสชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-1เฮาซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน2-2ลิเวอร์พูลที่เหลือ10คนแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนี FC โคโลนชนะบอรุสเซียมิชชันแกลดบัค2-1ไฟบวกที่เหลือ10คนชนะชาลเก้04 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเรเบติสชนะโอซาซูน่า5-2เรอัลซอซิดาที่เหลือ10คนชนะราคอร์ดูญ่าที่เหลือ10คนเท่ากัน3-2ราซิ่งซานตาเดเสมอบาเลนเซีย2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจซาสโซโลเสมอเอซิมิลาน1-1และกายารีเสมอยูเวนตุส1-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเลฮันโดรดาวิดโดวิดฟูกินานักเทนนิสชาวสเปนมือ26ของโลกและเป็นมือ25ของรายการชนะฟรานซิสเตียโฟคู่แข่งมือ10ของโลกและมือ7ของรายการจากสหรัฐ2-1เซต7-6แทบเบรก7-4 4-6และ7-6แทบเบรก8-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
1: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: 8นาฬิกากลับมาฟังข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาศณัฐมนต์ภักดรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายกันด้วยบทเพลงต้นรายการนะครับเป็นบทเพลงที่ไพเราะนะคุณสุภาพร
1: ใช่ค่ะ
0: เชื่อว่าก็หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับบางท่านร้องได้ด้วยนะครับเดินตามรอยเท้าพ
1: ่
0: อนะครับเนื่องจากในสัปดาห์นี้นะครับใกล้วันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพ่อหลวงร.9ของปวงชนชาวไทยหลากหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยถ้านึกถึงเนี่ยคุณสุภาพรนึกถึงโครงการอะไรครับ
1: แก้มลิง
0: นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีในส่วนของฝนหลวงนะฮะแล้วก็ที่เผยแพร่นะครับเป็นอย่างมากแล้วประชาชนนิยมนำไปใช้กันนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
1: ใช่เลยค่ะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคือปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์เนี่ยพระราชทานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและบริหารประเทศให้ก้าวเดินไปบนทางสายกลางค่ะและความไม่ประมาทสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับประเทศเลยนะคะ
0: ครับก็3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผล
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับสามารถที่จะทำให้เราทุกคนรอดพ้นจากทุกวิกฤตสถานการณ์ในชีวิตได
1: ้
0: ก็ด้วยความพอเพียงนะครับซึ่งเป็นปรัชญาที่รัชกาลที่9พระองค์ได้พระราชทานไว้แล้วก็ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปใช้กันอย่างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีฝนตกลงมาในหลากหลายพื้นที่เจอไหมคุณสุภาพรในพื้นที
1: ่ในส่วนตัวยังไม่เจอเมื่อวานนะที่เขตดุสิตแต่ว่าที่กาญจนบุรีมีน้องอยู่คนนึงโพสต์เฟซบุ๊ก
0: หนักเลย
1: มีฝนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะบริเวณทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M81 นะคะสายบางใหญ่กาญจนบุรีมีน้ำไหลลงมาจากภูเขาส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวเนี่ยติดขัดค่ะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าขณะที่น้ำไหลลงมาเนี่ยจากเขาเข้ามอเตอร์เวย์ M81 ก็มีรถหลายคันค่ะยังสัญจรไปมากันอยู่สำหรับวันนี้ท่านใดนะคะที่เดินทางในเส้นทางนี้หรือว่ามีแพลนที่จะไปเส้นทางนี
0: ้
1: ก็ต้องตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางกันด้วยหรือว่าส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยนะคะทางเพจ Facebook Army Radio ของเราได้นะคะ
0: ก็อัปเดตกันมาให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับว
1: ่
0: าในช่วงเช้าในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรเผื่อพี่น้องประชาชนฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราออกอากาศให้ว่าในพื้นที่ M81นะครับสายบางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยยังมีน้ำอยู่หรือเปล่าในเส้นทางเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เพชรบุรีเมื่อวานเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้ก็หนักเลยทีเดียวฝนตกลงมาในตลอดทั้งวันนะครับช่วงบ่ายก็มีอธิบดีกรมชลประทานเขาลงพื้นที่ที่เขื่อนเพชรก็ไปดูในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งได้มีการประกาศเป็นการ work from home แล้วก็16ตุลาคมเป็นวันหยุดที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศนะครับเนื่องจากการประชุม IMF หรือว่าในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องการเงินการธนาคารของโลกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญมากคราวนี้มีอยู่เรื่องนึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีการยืนยันบอกว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถที่จะสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติแต่เขามีการเน้นย้ำนะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะเขาก็มีเน้นย้ำนะคะว่าถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องปิดการจราจรในห้วงเวลาใดพื้นที่ไหนเนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางแผนเดินทางได้อย่างเหมาะสมแต่เบื้องต้นยืนยันชัดเจนค่ะไม่มีการปิดการจราจรในทุกพื้นที
0: ่
1: นะคะเนื่องจากมีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอให้เป็นการหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เพื่อความสะดวกในการเดินทางของเราทุกๆคนนั่นเองค่ะ
0: ครับก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วจำเป็นที่จะต้องเดินทางในพื้นที่ดังกล่าวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมีเส้นทางเลี่ยงมาแนะนำกันด้วยนะครับแต่เราไปดูภาพบรรยากาศนี้กันก่อนนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ10ตุลาคมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังครับเวลา 17:54 น.โดยประมาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีทางด้านของนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็มีทั้งทหารตำรวจพลเรือนผู้นำศาสนาอิสลามแล้วก็ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งในการนี้นะครับพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเผาชีหามะซึ่งเป็นผู้ที่ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีทางด้านของนายวิโรธพุทธประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยครับ
1: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศและผู้ได้รับรางวัลชมเชยในการทดสอบประจำปี2569พร้อมพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินและผู้สนับสนุนการจัดงานซึ่งต่อมาจุฬาราชมนตรีขอดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและ

0: ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาประชาชนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะทั้งโรคหัวใจระบบประสาทและสมองโรคตาหูคอจมูกกุมารเวชศาสตร์และทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยเฉพาะทางมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษารวม787คนและทรงรับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและซับซ้อน6คนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่ให้กับประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจค่ะทางด้านของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะทั้ง2พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อไปค่ะ
1: ครับอันนี้เป็นภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนจังหวัดปัตตานีแล้วก็ใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ในจำนวนมากนะครับขณะที่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสายทานแห่งพระเมตตาของทั้งสองพระองค์นะครับยังคงหลั่งไหลเพื่อเยียวยาหัวใจแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบผลกระทบอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรกว่า 1,000 ชุดด้วยกันนะครับพร้อมกันนี้ได้เชิญได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในขณะนี้ก็ยังความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ค่ะสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดิมแล้วได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและฝนตกหนักระหว่างวันที่18ถึง28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทำให้เกิดเหตุอุทกภัยรวม8อำเภอ51ตำบลราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 22,540 คนปัจจุบันนะคะสถานการณ์เนี่ยได้คลี่คลายแล้วค่ะแต่ยังเหลือในพื้นที่รุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดคลองและลำน้ำมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานร่วมมือให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ
1: ครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเราทราบกันดีนะครับทุกสถานการณ์คุณสุภพรคุณผู้ฟังนะครับพระองค์ทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: ใช่เลยค่ะ
1: พระราชทานความช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เพียงแต่พี่น้องประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาแล้วนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งในปี2569นี้นับเป็นปีที่10แห่งการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ท่ามกลางดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบเท่านานครับ
0: ค่ะวันนวมินทรมหาราชนะคะนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานกว่า70ปีค่ะ
1: ครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกกรุงเทพมหานครเดี๋ยวหลังจากที่จบรายการของเราสักครู่หนึ่งนะครับช่วงเวลา8นาฬิกาโดยประมาณนะครับพลเอกปนาคและปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านจะเป็นประธานนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับชั้นร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชของกองทัพบกซึ่งประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามลำดับอีกด้วยครับ
0: ค่ะขณะที่หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศนะคะซึ่งเป็นทหารของพระราชาและประชาชนก็ได้มีการจัดพิธีขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยยังคงมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยทหารทั่วประเทศค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาตินะคะขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยทหารหรือว่าส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ได้ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ครับ

0: ขณะที่วันพรุ่งนี้นะครับซึ่งในภาพรวมในการวางพวงมาลาก็จะจัดขึ้นที่บริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับท่านใดที่ต้องการจะวางพวงมาลาเนี่ยทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการชี้แจงในเรื่องของคำแนะนำเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอามาพูดถึงในเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับสำหรับนี้อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย work from home กันทั้งสัปดาห
1: ์ใช่ค่ะ
0: คุณสังเกตไหมขับรถออกมาตอนเช้าเนี่ยถนนโล่งมากขึ้น
1: ถนนโล่ง
0: นะฮะก็นี่แหละครับเป็นการประกาศของรัฐบาลเนื่องจากจะมีการประชุม IMF นะครับซึ่งเป็นการประชุมที่เขาเรียกว่าเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับจัดขึ้นระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมใช้สถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครรัฐบาลเขาก็มีการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยแล้วก็การรักษามาตรการต่างๆเนี่ยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับการที่ประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF 2026ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับมาค่ะเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะที่ส่งผลดีต่อประเทศไทยและคนไทยในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ค่ะเพราะว่ามีผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะคุณณฐาที่เดินทางมาเยือนไทยกว่า 4,000 ถึง 15,000 คนซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคบริการเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าแล้วก็การคมนาคมต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนไปพร้อมๆกับการโชว์ศักยภาพความเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังของไทยค่ะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติเห็นถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะรวมถึงยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการเงินยุคใหม่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าเวทีการประชุมนี้เนี่ยเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้ผลักดันระบบการเงินดิจิทัลนะคะที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้เพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นต้นแบบเชิงนโยบายในภูมิภาคต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการเดินทางต่างๆในรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่รอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับก็แนะนำว่าในเรื่องของการเดินทางเนี่ยถ้าเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะอ
1: ัน
0: นี้นะครับก็จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของการขนส่งทางรางนะครับไม่ว่าจะเป็น MRT หรือว่าจะเป็น BTS ก็ตามแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องเผื่อเวลาแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยครับ
1: ค่ะมาดูเส้นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษกันบ้างนะคะก็จะมีถนนรัชดาภิเษกนะคะในช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมไปถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติค่ะเส้นที่2นะคะนั่นก็คือถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงค่ะแล้วก็มีถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้ในพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเส้นทางสุดท้ายนะคะจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองค่ะรวมไปถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4นะคะซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ครับก็ยืนยันนะครับว่าขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรแต่ว่าเขาไม่ได้มีการปิดแต่อย่างใดนะครับ
1: ไม่ได้ปิดค่ะ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเขาก็จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกอย่างมากที่สุดควบคู่ไปกับการดูแลผู้ที่เข้าร่วมการประชุม IMF ในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนมาเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงต่อไปกันครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: พลทหารอาสานะครับสม
1: ั
0: ครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าแม้ว้าวได้สะใจเหลือเกินนะ
1: มันว้าวไงคะ
0: เอาคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันดีกว่านะครับขณะนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านก็ลงพื้นที่นะคะไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะต่อเนื่องเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในลุ่มน้ำบางปะกงตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงและติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าและอำเภอคลองเขื่อนค่ะซึ่งขณะนี้ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ค่ะ
0: ครับซึ่งสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยกองพลทหารราบที่11แล้วก็กรมนจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ขณะนี้แล้วก็ไปดูในเรื่องของสุขอนามัยกันบ้างดีกว่านะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาการดูแลในประเด็นต่างๆเนี่ยหน่วยทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาดูแลครบถ้วนครบครันแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำคัญนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของกลาโหมแล้วคุณสุภาพรเขาก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยครับ
1: ทางด้านของพลเอกสรัญเพชรานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้รับมอบหมายนะคะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดกำลังพลจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนำส้วมกระดาษค่ะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็เป็นการดำเนินการเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขอนามัยของครัวเรือนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตค่ะ
0: ก็เรียกว่าทุกมิตินะครับเราดูแลกันอย่างต่อเนื่องให้ได้รับความสะดวกมากที่สุดในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะครับนอกจากนี้มีเพิ่มเติมที่ระยองด้วยครับ
1: ที่จังหวัดระยองมณฑลทหารบกที่14ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่102กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะคะหน่วยทหารเรือในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 3,000 ถุงนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแกลงจังหวัดระยองบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
0: กับก็ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับในขณะนี้หลายคนก็ห่วงใยนะครับเรื่องของสถานการณ์ฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดจากการประชุมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีที่นั่งเป็นประธานที่ปภ.เนี่ยนะครับท่านก็สั่ง7ข้อรับมือกับฤดูฝนหลักๆก็คือการติดตามสถานการณ์การกำชับในเรื่องของประเด็นต่างๆแล้วก็การจัดเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนยุทโธปกรณ์การประสานการทำงานร่วมกันเนี่ยท่านให้ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่เรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4หรือว่าในพื้นที่ภาคใต้ของกองทัพบกพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็มาให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้หน่อยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์0753834405เน้นย้ำนะคะ0753834405ทหารพร้อมเดินทางเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับซึ่งก็มีความพร้อมมากๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการตรวจทั้งในเรื่องของกำลังพลแล้วก็ยุทธ
1: ุปกรณ
0: ์นะครับของชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบกนะครับเรามีเครือข่ายเยอะคุณผู้ฟังชปกรเนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมีอสกร
1: อสกร
0: นะครับอาสาสมัครกิจการพลเรือนซึ่งเขาเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำงานร่วมกับทหารและทุกฝ่ายดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนิดนึงในช่วงท้ายประชาสัมพันธ์งานวิ่งเอาซะหน่อยนะครับกองทัพภาคที่2เชิญชวนนะครับ Run for Honor 2026เขาจะจัดการวิ่งที่บริเวณปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะครับภายใต้แนวคิด ทุกก้าวเพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละกำหนดวิ่งเนี่ยก็คือ20ธันวาคม2569หน้าไปนะ
1: ไปมั้ย
0: คุณสุภาพรอยากไปอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะท่านใดที่สนใจรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Run for Honor ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ล่ำลาแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคมรอยบาทศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษายุคการเนี่ยครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตธรรมเพิ่งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุรท่านสาธุชนรับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถปะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถปะธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถสงที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญกุยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญกุยมกล่าวคำบูชาหลวงพระเพชรหลวงพระเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสามวามวัจรังนามปฏิมังอิทธิปาติหาริยกรังพุทธรูปังอังวันอามิสัพปโสสัทธาโสติปะวันตุเมสิติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิติสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพระเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมธรรมาจมหาเทวาสเปยกาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโปพระวันตุเมเมเตมะอุนะโมพุทธายะเวราตโยมเวราโคนายังเวราหิงสาเวราทาสีเวราตาสาเวราอิทธิโยมพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขออนุโมทนาขอบใจคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมที่ร่วมโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอหรือว่าโครงการธรรมสัญจรซึ่งมีงาน8ด้านก็คือ1ศีลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6สนามข้อ7กตัญญูธรรม8สามัคคีธรรมและวันเมื่อวานนี้ก็มีส่งเสริมสัมมาชีพขอมาขอบใจอันผู้ว่ารองว่าการจังหวัดลพบุรีที่มาร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการปิดโครงการธรรมสัญจรแล้วก็มีสินค้าโอท็อปต่างๆที่มาออกรายการ
จำนวน20เจ้าด้วยกันนะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมมาชีพ ส่งเสริมสินค้าโอท็อปของจังหวัดลพบุรีนะเพราะว่าหน่วยอบรมประชาชนนิยมมีสัมมาชีพส่งเสริมสัมมาชีพให้แก่ประชาชนสาธุชนนั่นก็กิจกรรมของคราวนี้เราก็ตอนนี้ก็ลองงานต่อไปนายมขออนุโมทนากับใจคณะกรรมการวัฒนธรรมรามที่ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเกาะกลางซึ่งปล่อยร้างมานานก็คือจะปรับเป็นภูมิทัศน์นายมครั้งนี้ก็โดยคณะกรรมการวัดพัฒนาธรรมรามแล้วก็อาตมามอบหมายให้ผอ.เหรียญแสงสว่างเป็นผู้ดำเนินการกำกับดูแลแทนอาตมาแทนคณะกรรมการที่จะนำช่างมาปรับภูมิทัศน์แล้วก็อาตมาได้งบรางวัลวัดพัฒนาดีเด่นมา 30,000 บาทก็ไปติดประตูหน้าวิหารพระเจ้า 18,000 เหลืออีก 12,000 ก็มาปรับภูมิทัศน์เทปูนแท่งศาลาปฏิบัติธรรมที่โดยมีจำเป็นที่พลังจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพก็มาเปิดสอนอยู่ที่วัดพระธาตุดำรำสาขาที่228โยมนะก็ปรับภูมิทัศน์ตรงนี้กว้างโยมนะก็มีส่วนจัดมีห้องปฏิบัติธรรมมีโรงครัวนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโยมนะนั้นก็อาตมาเองก็แล้วก็งานที่หนึ่งผ่านระยมงานโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอปิดที่วัดหนองนาแล้วงานที่สองที่อาตมาจะต้องสืบสานสานต่อก็คือโครงการอบรมนักธรรมตรีโทเอกก่อนสอบของคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดพัฒนาธรรมรามโดยเริ่มวันที่14ถึง18ตุลาคมนะ19วันพระ20ก็สอบนะ20สอบ20ถึง23นะแล้วก็เตรียมออกพรรษากันสาธุชนนั้นแล้วงานที่3ก็คือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่วัดเทพชัยมงคลตำบลช่องสาริกาตอนนี้กำลังทำ beginning day กำลังจัดระบบระเบียบ5สอสะ3สะอาสุขไทยนะกำลังเตรียมความพร้อมกันอาตมาก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทุกวันโยมนะท่านเจ้าวาดคณะสงฆ์ญาติโยมตลอดจนองค์การนะส่วนตำบลช่องสาริกาโดยการนำของดร.ภัทรพัฒนบดีรองนายกก็ไปร่วมกัน beginning day ไปช่วยกันเก็บกันจับช่วยกันทำก็นี่คืองานโยมนะอาตมาเองก็บอกว่าเราช่วยกันเนาะเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะทำดีกว่าไม่ทำนั้นในฐานะที่เป็นผู้นำต้องมองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรมองไกลใจกว้างสร้างกัลยาณมิตรสาธุชนหลายวันพรุ่งนี้เป็นวันทวมินทร์วันทวมินทร์ก็วันเสด็จสุสวรรคารัยของในหลวงรัชกาลที่9วันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมก็จะมีพิธีประกอบพิธีก็คือการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีรำลึกถึงนาวมินหรือในหลวงพ่อหลวงรัชกาลที่9ก็แล้วกันหยดเนาะก็เดือนเราก็แสดงเครื่องหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาภาพจะนำรายละเอียดบางอย่างมากล่าวให้โยมฟังสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายพุทธศาสนทุภาสิตนามิรุ่งเรืองวันนี้มาพูดถึงพุทธศาสนทุภาสิตจิตเตสังกิเลสเตสุกติปาติกังขาเมื่อจิตซ้ำหวังแล้วทุกติอันเป็นต้องหวังนักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างมีแนวคิดตรงกันว่าธรรมชาติของจิตนั้นบริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินแต่เหตุที่ทำให้จิตเศร้าหมองก็เพราะถูกนิวรณ์ 5และอุปกิเลส 16เข้ามาสิงสู่ในจิตใจนิวรณ์ 5คือทำอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุถึงความดีมีดังต่อไปนิยม 1พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเรียกว่ากามฉันทะ2ปองร้ายผู้อื่นเรียกว่าพยาบาท3
ความที่จิตหดหู่แรกเคิบเขิมเรียกว่าชินมิทะ 4. ความพุ่งสั้นและรำคาญเรียกว่าอุทธจักกุกุจจะ 5. ความรังเลเครือเคิบแคลงใจไม่ตกลงได้เรียกว่าวิจิกิจฉาพระองค์ทรงสอนว่านิวรณ์ทั้ง5นี้เป็นอันที่ทำให้จิตใจคนเศร้าหมองทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะฉะนั้นนิวรณ์ทั้ง5ก็สามารถปิดกั้นคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นส่วนในชาติหน้าพบหน้าย่อมไปสู่ทุกขติอย่างแน่นอนไม่มีโอกาสที่จะได้พบสวรรค์หรือมรรคผลนิพพานจิตเตนะนิยติโรโกโรคอันจิตนำไปคำว่าโรคในที่นี้หมายถึงมนุษย์และสัตว์ร่วมโรคซึ่งแต่งก็มีจิตนำไปนำไปสู่ความดีความดีก็ได้นำไปสู่ความชั่วร้ายก็ได้ใจหรือจิตจึงเปรียบเสมือนดุจหางเสือที่จะบังคับให้เรือเบื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางและหรือจะพาไปชนโขดหินโศกโครกจนพินาศแตกสลายร่างกายของมนุษย์และสัตว์ที่ถูกอุบัติมาล้วนอยู่ในบังคับบัญชาของจิตทั้งนั้นด้วยเหตุนี้สมเด็จพระพุทธทศพลายานจึงโปรดประทานคำสอนว่าจิตแต่จิตตังรักเขตะเมธาวีผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตจิตตัสสะธรรมโถสาธุการฝึกจิตเป็นการเป็นความดีจิตใจของคนเรามักจะหันเหไปในทางที่ต่ำมุ่งไปสู่ความเห็นแก่ตัวมัวเมาอยู่ในกองไฟกิเลสหากไม่ได้รับอบรมบ่มนิสัยจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ย่อมมีแต่ความเห็นแก่ตัวทำความชั่วได้ง่ายจากแห่ใครก็ได้ที่จะที่ถูกชะตาหรือว่าสร้างความเจ็บแขนให้แก่ตนเช่นด่าว่าช่อโกงแก่งแย่งคู่ครองหรือขาดผลประโยชน์ด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาที่ปรารภที่ปรารถนาความดีและบุญกุศลให้แก่ตนจึงควรที่จะรับพระบรมตัวพระบรมพุทโธวาทนี้ไว้พิจารณาว่าผันตนังจะปรังจิตตังทุนนิทุลักขังทุนนิวายังอุชุงกโรติเมธาวีอุสุอุสุการโอวะเตชะนังคนมีปัญญาทำจิตที่ดิ้นรนกวัดแกว่งรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นหากเราสามารถฝึกจิตได้ไม่ให้บังเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นภายในจิตใจก็ย่อมจะไม่มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นโดยเหตุนี้พุทธองค์จึงทรงสอนว่าสัจจิตะมนุรคถะจงตามรักษาจิตของตนทรงหมายถึงให้ระวัดระวังทุกขณะจิตไม่ให้หลงไหลไปสู่ที่ต่ำตามวิสัยสันดานดิบของมนุษย์และสัตว์โลกเท่าไหร่สาธุชนผู้หวังมุ่งหวังความสุขความความไม่เดือดร้อนพึงมันควบคุมดูแลจิตของตนให้อยู่บนเส้นทางที่จะดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยการหมั่นเจริญตนด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่าได้ปล่อยนาวาชีวิตให้ร่องรอยไปกลางกระแสมหาสมุทรโดยไม่มีใครควบคุมหางเสือเรื่อยๆจิตตังทันตังสุขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้
ในพระคาถาบทก่อนพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าการฝึกจิตเป็นความดีในบทนี้ทรงชี้ให้เห็นอานิสงส์ของการฝึกจิตหรือนำสุขมาให้แก่ผู้ที่เพียรพยายามฝึกจิตควบคุมอารมณ์ให้สงบร่มเย็นมองเห็นสัจธรรมและตั้งหน้าปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยการด้วยตัวอย่างของการฝึกจิตให้ได้พบกับความสุขผู้มีปัญญาปรารถนาความสุขและจะต้องฝึกให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการอันเปรียบเสมือนกินยารักษาโรคจำต้องใช้ยาให้ถูกวัตถุประสงค์จึงจะสามารถเอาชนะโรคภัยได้ไม่เป็นภัยอันตรายแก่ชีวิตถ้าเจ้านาตนด้วยตนเองแล้วเห็นว่ายังมีความโรคไม่รู้จักพอก็ต้องใช้หลักธรรมคือทานได้แก่การบริจาคทำบุญทำทานแก่คนจนหากเห็นว่าคนตนเองมักโกรธก็ต้องแก้ด้วยพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นต้นนรชนผู้หวังความสุขเพิ่งเริ่มฝึกจิตการเสียแต่วันนี้รอพวกนี้สายเกินไปก็ได้นายมจิตตังคุดตังสุขาวะหังจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้จิตของคนเหล่านั้นเป็นไปตามลักษณะของนามธรรมอย่าเอาไปรวมกับหัวใจนายมซึ่งเป็นรูปธรรมที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายธรรมชาติของจิตมักจะร่องรอยไปไกลไปแบบดวงเดียวประเดี๋ยวคิดถึงอดีตประเดี๋ยวคิดถึงปัจจุบันจู่ๆก็กลับไปคิดถึงอนาคตได้พบปัญหาอะไรก็ค้นหารูปถ่ายเก่าๆนานหลายสิบปีจิตก็จะพุ่งความสนใจไปนะจุดนั้นทันทีพิจารณาดูแล้วก็เห็นได้ชัดว่าจิตเป็นทางไปไกลและรวดเร็วปานสายพระดำช่วงเวลานาทีเดียวจิตสามารถคิดไปได้ถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตได้หลายรูปแบบนาทีนี้จิตกำลังมีความสุขเมื่อประสบอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจนาทีต่อไปจิตที่ทราบข่าวว่าสหายรักต้องจากไปเพราะเหตุเพราะวัฏเหตุจิตก็เศร้าหมองลงทันทีไม่มีอะไรแน่นอนกับจิตดวงนี้เมื่อจิตตัวเมื่อดวงจิตตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์มีลักษณะแบบนี้เจ้าของดวงจิตจึงจะเป็นที่ต้องมันฝึกฝนให้อยู่ในแบบให้เรียบวินัยให้อยู่ในแนวในแนวในแถวที่ฝึกระวังอย่าให้แตกแถวออกไปโดยต้องอาศัยสติและปัญญา เป็นผู้กำกับดูแลในการควบคุมจิตไม่ให้จิตเพลิดตะเพลิดไปไกลในอารมณ์ที่ไปต่ำหรือกระทำอะไรลงไปตามที่จิตสั่งการไปแล้วชีวิตอาจจะประสบความหายนะหรือได้รับทุกข์ทรมานไปอีกนานเช่นผู้ที่พกอาวุธปืนติดตัวอยู่แล้วถูกคู่อริมาตะโกนด่าท้าทายต่อหน้าผู้คนจำนวนมากทำให้ได้รับความอับอายจิตที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องขันติความอดทนธรรมะความกลมใจย่อมจะใช้ความโมโหโกรธทางคว้าปืนออกมายิงเจ้าคนปากเสียคนนั้นแบบยอมใช้ความโมโหโกรธคว้าปืนออกมายิงใส่เจ้าคนปากเสีย
นั้นแบบไม่ทันยังคิดคู่อริสิ้นชีวิตลงทันทีด้วยความสะใจได้ล้างแค้นให้แก่ตัวเองภายหลังจากคว้าปืนความภายหลังจากควันปืนจางจิตเจ้าตัวการก็เริ่มหวาดกลัวเสียวในหัวอกเริ่มมองเห็นความทุกข์ทรมานอยู่เบื้องหน้าด้วยความสลดใจแต่ก็หนีไปไม่รอดเพราะถูกเจ้าคนเจ้าถูกกลุ่มคนล้อมอยู่จิตเริ่มรับรู้ชะตากรรมในฐานะผู้ต้องหาฆ่าคนตายภายในเวลาไม่นานนักตนอันเป็นที่รักพร้อมด้วยดวงจิตผู้บัญชาการสั่งการฆ่าก็จะต้องสิ้นสุดอิสรภาพที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะจิตของผู้มักโกรธไม่เคยได้รับการฝึกฝนให้รู้จักขันติและสติซึ่งเป็นธรรมสำหรับควบคุมอารมณ์ดวงจิตไม่รู้จักใช้หลักธรรมจึงไม่มีธรรมคุ้มครองหากจิตที่รับความคุ้มครองแล้วก็จะไม่ต้องทุกข์ทนหม่นหมองอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนจำเพราะการกระทำที่เรียกว่าบันดาลโทสะนิยมเพียงชั่ววูบเพียงชั่วเวลาวูบเดียวของอารมณ์โกรธสุดขีดพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าสติมโตสทาพทังผู้มีสติมีความเจริญทุกเมื่อสติมาสุขมัตยังสุขเมทติคนมีสติย่อมได้รับความสุขด้วยเหตุนี้สาธุชนทั้งหลายพึงตั้งสติไว้ควบคุมอารมณ์ของตนเองควบคุมจิตใจของตนเองอยู่เสมอเถิดวิสัญญาติจิตตะสุขขาวะนุวัตติผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบากจิตเป็นธรรมชาติที่คิดนึกหรือเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์คือได้รับอารมณ์ต่างๆทั้งดีและเลวร้ายอยู่เสมอทุกเมื่อทุกเวลาจิตของบุคคลที่เป็นผู้ทุชนคนธรรมดาย่อมจะประกอบด้วยราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงรวมไปถึงธรรมดาอุปกิเลสอีกมากมายเมื่อจิตประกอบไปด้วยกิเลสใดก็มักจะประสอบจะประพฤติไปตามกิเลสในกรรมสันดานเช่นคนที่มีจิตใจไปทางราคะก็จะสอดใส่สายตามองหาแต่หญิงรูปสวยงามหรือชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีหวังจะได้ไว้เป็นคู่ครองคู่เชยชมเพียงชั่วคู่ชั่วยามก็ยังดีใครที่มีจิตปักไปในทางโทสะก็มักจะโกรธเพ่งโทษผู้อื่นหาเรื่องดุด่าว่ากล่าวใครต่อใครทั่วไปไม่กลัวว่าจะมีเรื่องกับใครเพราะจิตพอที่จะทำอย่างนั้นพอใจที่ทำอย่างนั้นคนที่ปล่อยให้จิตที่ไปตามครอบงำย่อมจะทำแต่สิ่งที่ผิดแผนเริ่มด้วยมโนทุจริตแล้วก็ชักพาให้แสดงออกไปทางกายที่เรียกว่ากายทุจริตคือพร้อมที่จะชกต่อยจิรันตันแห่งหรือฆ่าคู่อริรวมไปถึงคู่สวาทคือสามีภรรยาหรือแม้แต่คู่หมายปองที่ทำตัวแบบสำตนไม่ซื่อตรงต่อจงรักภักดีย่อมได้ฆ่าเรายังโหดร้ายทารุณถึงกับชำแหละเนื้อเป็นชิ้นในส่วนวจีทุจริตก็คิดแต่จะหาเรื่องดุด่าว่ากล่าวนินทาว่าร้ายพูดเสียสีให้ต้องมีเรื่องเดือดร้อนอยู่เสมอมีคนจำนวนมากที่พูดจาหมิ่นประมาทผู้อื่น
กลางที่ประชุมหรือที่ร่วมฟังอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายปลายทางจึงไม่พ้นเรือนจำหรือถูกคู่อริจ้างมือปืนมาฆ่าด้วยเหตุนี้สาธุชนคนดีทั้งหลายจึงต้องเพียรพยายามฝึกฝนจิตใจความต้องการอยู่เสมอพุทธภาษิตที่ว่าที่มาในธรรมบุตรในกายมีความว่าจิตตังตันตังสุขาวังจิตที่ฝึกฝนนี้แล้วนำสุขมาให้จงปล่อยให้อำนาจจิตจงอย่าปล่อยให้อำนาจจิตเข้ามาบัญชาการหรือควบคุมต้องใช้ธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเข้ามาคุ้มครองบังคับบัญชาถ้ายังหวังใช้ชีวิตของตนเองดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองหากไม่สนใจที่จะพิจารณาตนเองปรับปรุงตนเองให้พ้นจากอำนาจไฟต่ำก็ย่อมจะนำความทุกข์ยากลำบากมาให้แก่ตนเองเป็นแน่แท้พุทธภาษิตบทหนึ่งที่มีมาในสังฆนิกายสักขาทวรรคมีความว่าอัตตานันเจปิยังทัญญาณมังปาเปนะสังยุเชถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ไม่ควรประกอบตนนั้นด้วยความชั่วเพราะเหตุว่าความชั่วที่ทำนั้นย่อมบันดาลแต่บาปกรรมให้ตนเองต้องลำบากภายหลังทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าจิตตังอัตตโนอุชุกรรมะสังกุงกังสุคนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรงจิตคือธรรมชาติที่นึกคิดหรือจะเรียกว่าธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็ได้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญชนของมนุษย์ที่จะต้องให้หลงไหลสู่ลงที่ต่ำเสมอด้วยเหตุนี้จิตที่ไม่เคยได้รับความฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยก็มักจะไหลไปตามอำนาจของกิเลสที่มุ่งจะชักนำไปสู่ที่ต่ำนำไปสู่ทางอบายจิตที่ไปต่ำก็ย่อมจะไหลคดเคี้ยวเรียวรถไปตามสบายเช่นสายน้ำในลำธารจิตแบบนี้ที่ทำให้คนกลายเป็นคนคดคนทรยศคนโกงคนปิ้นปนในเมื่อจิตใจคดเสร็จแล้วกายกรรมที่ทำด้วยกายวจีกรรมสิ่งที่ทำขึ้นด้วยวาจาก็จะย่อมจะพากัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: บังข่าวบันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้วันแรกนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: วันนี้ 13:30 นสำนักงานปปช.จะแถลงชี้แจงประเด็นการทุจริตดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และประเด็นอื่นๆขณะที่สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมต้องติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีน้ำท่วมหลายชุมชนที่อำเภอเขาย้อยกลางดึกและยังมีน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราราชบุรีนอกจากนี้ติดตามสถานการณ์ของฝนที่จะเลื่อนลงมาตกในพื้นที่ภาคใต้แล้วขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มแล้ววันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bankจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้เป็นวันแรกแนะเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4ช่วงคลองเตยถึงแยกพระราม4สวนเบญจกิติพื้นที่โดยรอบและภายในสวนและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเวลา 10:00 น.อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรยื่นฟ้องตรงต่อศาลคดีนายณัฐวุฒิแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะจากการที่นายณัฐวุฒิไปแจ้งความเท็จและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใสโดยกล่าวหานายสมชัยช่อโกงฟอกเงินพร้อมเงินที่

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: บ้านใครใครก็รักอะนะบ้านนี้ฉันรักน้ำจะท่วมขนาดไหนฉันก็ยังห่วงบ้านอ่านข่าวแล้วน่าใจหายครับกี่วันกี่เดือนมันถึงจะน้ำจะลดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีลดลงแต่ยังวิกฤตกระทบ7อำเภอสังเวยแล้ว24ศพพื้นที่เกษตรกรเสียหายอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เขาบอกเสียหายไป 107,961 ไร่ครับแต่ขณะเดียวกันกาญจนบุรีก็ฝนถล่มหลายชั่วโมงน้ำท่วมถนนหลายสายทางขึ้นลงมอเตอร์เวย์81ท่วมสูงครับโหแล้วจะขึ้นลงได้สะดวกที่ไหนเดี๋ยวมันก็คงจะเบาบางลงแล้วมั้งวันนี้เพราะจะได้ระบายได้ทันนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาถึงแม้ว่าจะตรึงการระบายท้ายเขื่อนไว้แต่พืชผักเสียหายไปแล้วร้อยกว่าไร่ครับตอนนี้อยู่ที่ 2,000 กว่าขวานิดๆไม่ถึง 2,500 แหละสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาที่ปล่อยน้ำสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาบางหลวงสัพยาชัยนาทหลังที่ลดลงในการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนจาก 2,500 เหลือแค่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่สุดลาบลุ่มต่ำท้ายเขื่อนที่ระดับน้ำท่วมสูงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของแต่ละที่แต่ละที่ในพื้นที่ภาคกลางเราเนี่ยนะครับรวมทั้งอยุธยาก็ยังระทมอยู่นะยังไม่ลดลงไปทางไหนเลยพอมันไม่ระบายมันไม่ลดน้ำมันก็เริ่มเน่าครับเห็นใจครับบ้านนี้ฉันรักฉันก็ไม่ทิ้งบ้านจะไปไหนฉันอยู่จนเฒ่าคนแก่ก็โดนไฟดูดบ้างเสียชีวิตบ้างครับศพละ2ล้านยังไงๆก็รีบจ่ายรีบดูแลกันมันก็จะได้เป็นเรื่องดีครับกับความปรารถนาดีของรายการนี้ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการจะเป็นภูผาวิโปรอาหารเสริมที่เสริมเพิ่มพละกำลังสำหรับผู้ที่แขนขาอ่อนเรียวแรงครับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายผสมกับน้ำอุ่นครับเป็นผงคล้ายผงกาแฟละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆแล้วยกสดได้เลยครับเช้าแก้วเย็นแก้วครับซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งแหละครับนี่คือภูผาวิโปร

ไม่ท่วมครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะครับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการนอกจากจะมีภูผาวิโปรแล้วนะครับก็ยังมีวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงต้มหุ่นอาหารที่อร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันครับต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนรายการเรื่อยมาแล้วก็ทางด้านของผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดีน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% หมดสต็อกแล้วต้องรอสต็อกใหม่ครับมีทั้งน้ำมันงาดำมีทั้งน้ำมันงาขี้ม่อนมีทั้งน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันและอีกรวมแล้ว9ชนิดมันช่วยอะไรได้บ้างอ่ะ9ชนิดมันก็ช่วยเรื่องการหลับดีหลับลึกหลับสบายไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆไงลดปวดลดข้อปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกลดเบาหวานไขมันความดันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มี60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดอย่าไปประหยัดมันนะประหยัดแล้วมันผลตอบรับมันไม่ดีครับผมบอกไปเงี้ยยังจะมีคนดื้อกินวันละเม็ดเอาแล้วมันไม่ได้ผลจะบอกผมไม่ได้แนะนำนะผมแนะนำว่าเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดเราก็มีน้ำมันรวม4ชนิดด้วยเป็นอย่างที่2ก็มีน้ำมันมะระ3ชนิดครับส่วนใหญ่ก็ใช้มะระขี้นกอย่างเดียวเราใช้มะระหมดเลย3ตระกูลมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานเอามารวมกับน้ำมันงาดำครับสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันรับประทานก่อนอาหารมื้อละ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับน้ำมันมะระขี้นกมะระทีนมะระหวานมันก็จะช่วยด้วยเรื่องของผู้ที่มีปัสสาวะบ่อยครับมีสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันลดน้ำตาลครับความดันเบาหวานนี่ดีนักแหล่น้ำมันมะระกินกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดและผสมน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดครับมีทั้ง9ชนิดมีทั้ง4ชนิด4ชนิดก็ขายในราคาที่2แถม1ครับ2แถม1นะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดส่วนน้ำมันรวม9ชนิดนั้นซื้อขวดเดียวก็ขายแต่ไม่แถมแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200แล้วก็ไม่เสียค่าขนส่งถ้าขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้อีก200ครับสนใจสั่งซื้อและตัวสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวครับตัวนี้ก็มาเดียวโดดๆเลยไม่ต้องไปรวมอะไรกับเขาเลยครับถ้าอยากจะได้ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อมาที่0817577474พร้อมทั้งทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานเข้าไปแล้วมันจะตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับไปติดต่อที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองเลยก็ได้นะมีทั้งกาแฟดีเจด้วยมีทั้งทางด้านของเอนไซม์ด้วยนะร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองขอบพระคุณครับลูกค้าก็มาซื้อกันครับน้ำไม่ท่วมเนาะครับ0817577474 0817577474ถ้าเป็นวิชัยตัวจริงก็0819465036โทรหาเขาก็จะได้เอาเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านแล้วก็เลือกกันอย่างจุใจ0819465036ครับกลิ่นกลางเข้ามานะครับมาเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวแรกครับอุตุยังเตือนฉบับที่10อากาศแปรปรวน11ถึง13ตุลาวันนี้12แล้วพรุ่งนี้ก็ฝนหนักอีกว่างั้นวันนี้ก็หนักพรุ่งนี้ก็หนักลมกระโชกแรงหลายภาคเสี่ยงท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมวันพรุ่งนี้

0: ก็12ตุลาคมนี่หนักอยู่แค่ภาคใต้เหรอเขียนว่า12ตุลาภาคใต้ประเทศใดมีอากาศแปรปรวน13ตุลามีภาคเหนือตอนล่างภาคตอนเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเอาแล้ววันนี้12มีแต่ภาคใต้อย่างเดียวภาคอื่นก็ไม่โดนถึงกันไม่มีดิใช่ไหมผมเข้าใจแบบนี้นะประหยัดคำเหลือเกินกรมอุตุเนาะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมลงมาประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยมรสุมยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ล่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาว่างั้นครับขอบพระคุณครับก็ทำนายทายทักกันแบบนี้ในขณะเดียวกันนะครับไปที่จันทบุรีบอกน้ำป่าจันทบุรีหลากดินสไลด์ถล่มทับกุฏิสำนักสงฆ์พระมรณภาพหนึ่งรูปเอา2ล้านถึงครับน้ำป่าไหลเชี่ยวที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีจมหลายตำบลเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยสังเวยดินสไลด์ถล่มทับกุฏิสำนักสงฆ์มรณภาพหนึ่งรูปส่วนพื้นที่ตัวเมืองเร่งผันน้ำลงคลองพักดีลำไผ่ระบายผู้สื่อข่าวบอกอิทธิพลของฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องก็ทำให้แก่งหางแมวเกิดน้ำป่าไหลหลากครับส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนบ้านเรือนน้ำท่วมครับแล้วก็ยังมีทางด้านของพื้นที่ทางไหนอีกนะครับที่มีฝนฟ้าเอาเมืองการนี้พูดไปแล้วเนาะฝนถล่มหลายชั่วโมงน้ำท่วมถนนหลายสายทางขึ้นลง M81 ท่วมสูงครับท่วมสูงถ้าขึ้นไม่ได้ก็วิ่งทางปกติไปก่อนในขณะเดียวกันก็ยังมีเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินถล่มชุมชนเชิงเขาหนีทันทีเมื่อพบสัญญาณผิดปกติว่างั้นครับก็หลายๆพื้นที่ที่รัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในวันที่15จังหวัด29อำเภอครับจนถึงวันที่13ถึงพรุ่งนี้นะภาคเหนือก็มีที่จังหวัดตากอำเภอพบพระอุ้มผางอุทัยธานีที่บ้านไร่กำแพงเพชรที่อำเภอคลองลานภาคกลางมี2จังหวัดกาญจนบุรีทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อยภาคใต้มี10จังหวัดที่กระบี่เขาพนมคลองท่อมพังงานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรครับส่วนใหญ่จะไม่หนักภาคใต้แล้วรัฐบาลขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันติดตามประกาศหน่วยงานติดตามการประกาศของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสัญญาณผิดปกติฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับความรวดเร็วดินไหลสลายลงในพื้นที่ลาดชันขอรีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยครับก็บ้านใครอยู่กับพื้นที่ใกล้เขาหรือใกล้ทางน้ำไหลมันก็อาจจะมีการสไลด์ลงมามันก็อันตรายได้เช่นกันนะครับเอ้าเขาเตือนมาก็ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับกันไม่ดีก็แก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงครับก็เห็นจะเป็นทางด้านของรวบหนุ่มสาวรับจ้าง 300,000 ขนไอซ์350กิโลซุกช่องลับพื้นรถคาด่านตรวจปูแกงเชียงรายโอ้เขามีกระบะนะแต่ในกระบะเขาเนี่ยเขาตัดแต่งเหล็กเชื่อมอย่างดีเลยแล้วก็ใส่ยาไอไว้350กิโลแล้วตำรวจไปรู้ได้ยังไงเก่งมากนะครับรับจ้างมา 300,000 คุ้มกันไหมน้องผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขเปิดเผยตามนโยบายของท่านผบ.ตร.ตำรวจกำชับการสอบสวนปราบปรามจับกุมคดียาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลโดยทางด้านตำรวจบอกบริเวณ ด่านตรวจปูแกงอำเภอพรานจังหวัดเชียงรายสกัดตรวจคนรถยนต์อีซูบรรทุก4ล้อสีขาวทะเบียนกรุงเทพมาจากเส้นทางจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปทางอำเภอไปทางจังหวัดพะเยาลักษณะพิรุธเรียกหยุดขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับพบนายวรวุฒิวัย32ปีชาวจังหวัดหนองคายเป็นผู้ขับขี่นางสาวประพัสราวัย33คนหนองคายนั่งข้างคนขับตรวจค้นพบช่องลับบริเวณพื้นกระบะเปิดออกดูซิพบไอ้350กิโลซุกซ่อนอยู่จับกลุ่มตัวพร้อมของกลางยาไอ้น้ำหนักรวม350กิโลซุกซ่อนในช่องลับรถยนต์บรรทุก4ล้อโทรศัพท์มือถือของกลางรายการอื่นตำรวจสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าเอายาเสพติดของกลางเนี่ยมาจากต้นทางอำเภอแม่สายเชียงรายปลายทางอยู่ที่สมุทรปราการครับเคยทำมาแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 300,000 ทำผ่านมาแล้ว 900,000 ครั้งนี้เพิ่งจับได้ไงขยายผลขยายผลดำเนินการสืบสวนขยายผลตามขั้นตอนต่อไปครับโอ้รถกระบะต่อดีเท่าเลยนะคือไม่ได้ใส่ของอะไรหรอกแต่ทำเชื่อมเหล็กให้มันปิดให้มันปิดยาไว้เลยเต็มกระบะเลยครับแต่ตำรวจจมูกดีนะครับอย่างน้อยก็เข้ามาไม่ถึงสมุทรปราการครับแล้วก็ทางด้านของประเด็นข่าวนี้ก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งส่งส้วมกระดาษช่วยน้ำท่วมฉะเชิงเทราบรรเทาทุกข์ประชาชนห่วงสุขอนามัยยามน้ำขังครับส้วมกระดาษพังแล้วก็อย่าปล่อยไปตามน้ำนะต้องไปทิ้งถังขยะใส่ถุงลงดำให้ดีมันไปตามน้ำอีกมันก็โอ้โหมลภาวะมันก็ไปอีกแหละเนาะพลเอกสรัญเพชรานนท์ครับปลัดกระทรวงกลาโหมรับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้จัดกำลังพลจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเร่งนำส้วมกระดาษไปแจกจ่ายให้ประชาชนรับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยของครัวเรือนในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตภารกิจก็เป็นการช่วยเหลือตรงกับความจำเป็นพื้นฐานของผู้ประสบภัยพร้อมสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังโดยกระทรวงกลาโหมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือถึงประชาชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมทันท่วงทีกระทรวงกลาโหมย้ำถึงความสำคัญการดูแลประชาชนในยามประสบยากลำบากโดยกองทัพพร้อมเคียงข้างและร่วมบรรทุกความเดือดร้อนในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันครับโอ้โหเขาเตรียมไว้ไม่ใช่น้อยๆนะเยอะมากพร้อมมีกระดาษชำระติดไปด้วยนะหอบแต่วิธีการใช้นั้นก็คงต้องกางนั่งแบบโถชักโครกอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นวันก่อนเขาอธิบายวิธีการนั่งให้ดูครับและในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของมท.2พลพีและสิริพงษ์รับลงพื้นที่ปราจีนบุรีเร่งช่วยประชาชนพร้อมเยียวยาสั่งวางแผนฟื้นฟูครับฟื้นฟูปราจีนลดแล้วแต่ยังลำบากอยู่นะอีกไม่ใช่น้อยนะครับปราจีนบุรีที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถได้ตรวจเยี่ยมทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นใช้พื้นที่ภายในกองร้อยเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยในวันนี้มีการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสอบถามความต้องการการรับสนับสนุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์จำนวน125เครื่องรวมถึงระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับการฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกันของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งสามารถตัดสินใจและประสานการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์สะท้อนถึงการบูรณาการศักยภาพของโรงพยาบาลทหารและระบบสาธารณสุขพลเรือนในการดูแลประชาชนยามวิกฤตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมความจำเป็นและเน้นย้ำให้ดูแลเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาลทางกายด้วยครับทางโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถ และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศครับ2โรงพยาบาลดังในปราจีนบุรีครับในขณะเดียวกันก็มีนายปริศปาลกวงณอยุธยาในอำเภอบ้านสร้างร่วมลงพื้นที่พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งระดับน้ำในหลายอำเภอยังมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราจีนบุรีรวมถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดเชิงเซาและพื้นที่ปลายน้ำครับมันเป็นเขตติดต่อนะครับไปประเด็นข่าวอื่นครับกับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงเต้าหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับถ้าคิดว่าถ้าจะให้เราดูแลความอร่อยก็โทรหาเราเราจะรีบนำเมนูมาให้ดูถึงบ้านเลยวิชัยโต๊ะจีนเบอร์โทรนี้ครับ0819465036ความอร่อยรอท่านอยู่เรายินดีจะเอาเมนูไปให้ดูและเลือกร่วมร้อยชนิดที่บ้านของท่านขอให้โทรหาเรากลับโต๊ะตรงรางหมุนได้ราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200ครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรายการเราแล้วก็สั่งวิชัยตัวจีนกันเข้ามาครับมาที่ข่าวของตำรวจจันทบุรีรวบหนุ่มแสบหลอกเหยื่อให้รักแล้วใช้ AI หลอกยืมเงินศูนย์กว่า21 ล้านโอ้เดี๋ยวนี้ AI มันทำหน้าที่ยืมได้หมดเลยนะมันเหมือนเลยนะครับคนยืมในเสียงเหมือนให้คนยืมจริงๆแต่เผลอๆไม่ใช่ไม่ใช่เผลอจริงๆแล้วคือไม่ใช่พลตำรวจตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตรวจสอบจันทบุรีแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีหลอกลวงผู้เสียหายโดยอาศัยความสัมพันธ์ลักษณะคนรักก่อนนำเอกสารปลอมมาแสดงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ผู้เสียหายมอบเงินทรัพย์สินมูลค่ากว่า21,287,731.88 บาท88สตังค์ด้วยโดยผู้ต้องหาให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIช่วยสร้างดัดแปลงภาพเอกสารประกอบการหลอกลวงครับเก่งนะพวกนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีซึ่งนำโดยท่านภูมิกับพันตำรวจพีรพลเสลารัตหรือสลาวเนี่ยนะภูมิกับสืบสวนของตำรวจภูธรจันทบุรีนำกำลังประจับนายพงศธรนายพงธรผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีในความผิดนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ของปลอมอันเป็นเท็จใช้เอกสารและการปลอมและฉ้อโกงจากการสอบสวนผู้บังคับผู้ต้องหารู้จักกับผู้เสียหายเมื่อประมาณเดือนมีนาคมปี68ที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพก่อนพัฒนาความสัมพันธ์ลักษณะคนรักใช้คำพูดอ่อนหวานสร้างความสิทธิ์หนมและความไว้วางใจจากนั้นออกอุบายขอยืมเงินด้วยเหตุผลต่างๆนานาพร้อมรับปากว่าจะเอาเงินมาคืนให้ต่อมาผู้ต้องหาได้ส่งภาพหนังสือรับรองยอดเงินฝากผ่านแอปพลิเคชันไลน์โดยอ้างว่าเป็นเอกสารจากธนาคารแสดงยอดเงินฝากจำนวน14 ล้านเศษเอาตัวเลขกลมๆไปก่อนเพื่อให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและสามารถชำระหนี้คืนได้นอกจากนี้นำเอกสารที่อ้างว่าออกโดยสภ.เมืองนนทบุรีมาแสดงพร้อมกล่าวอ้างว่าแม่ถูกจับกุมในคดีการประดันหวยใต้ดินจะเป็นต้องใช้เงินชำระค่าปรับอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารทั้ง2 รายการเป็นเอกสารปลอมโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำให้การจับกลุ่มผู้ต้องหาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้างและดัดแปลงภาพเอกสารโดยแก้ไขรายละเอียดยอดเงินตัวเลขต่างๆให้ดูน่าเชื่อถือเสมือนเป็นเอกสารจริงจากหน่วยงานที่กล่าวอ้างโดยเฉพาะการแสดงยอดเงินฝากจำนวนมากเพื่อทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่ามีเงินในจำนวนเพียงพอที่จะนำมาชำระคืนทั้งนี้ประเด็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นข้อมูลจากการสอบถามผู้ต้องหาเบื้องต้นซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสอบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วพบว่าระหว่าง21 เมษายนปี 68จนถึง19 กันยายนปี 69ผู้เสียหายได้มอบเงินทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น623 ครั้งคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย21 ล้านก่อนจะปรึกษาครอบครัวและแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ติดตามจับตัวได้ในเวลาต่อมาเบื้องต้นพบว่าเงินที่ได้รับจากผู้เสียหายถูกนำไปใช้ชำระหนี้นอกระบบและใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วนขณะที่เงินส่วนใหญ่ถูกนำไปเล่นการพนันออนไลน์โดยเฉพาะการพนันประเภทสล็อตพฤติการการตามข้อมูลการสอบสวนลักษณะเป็นการหลอกให้รักเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือโรแมนต์สแกมอาศัยความสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจก่อนนำเอกสารปลอมมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างเพื่อให้ผู้เสียหายมอบเงินและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องภายหลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับระวังนะครับหลอกให้รักเนี่ยหมดตัวมาซะเยอะแล้วเนี่ยเอกสารก็ทำปลอมไม่อันนี้วิธีการนี้เขาหลอกยังไงก็ไม่เข้าใจครับแต่ใช้วิธีการเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำหลอกจะเป็นน่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับอะไรนี่เพราะข่าวไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเขาใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยสร้างและดัดแปลงภาพเอกสารแก้ไขรายละเอียดยอดเงินตัวเลขอะไรพวกนี้ใช้ AI ทำให้หมดเลยครับอยากได้อะไรสั่งมาดิ AI มันทำไม่ได้หมดเป็นเรื่องของความทันสมัยแต่คนทันสมัยไม่ทันเครื่องมือเหล่านี้ก็ต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดกับการใช้ AI แล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมาสิบรอบ
8: ก็เดินได
10: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสุดพอเลยครับ
11: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: เรามาฟังข่าวกันต่อครับเรื่องราวของข่าวหนุ่มเกาหลีคอตกเมื่อโดนยึดของกลาง37หัวนั่นคือพอตเคพร้อมยาไอพบต่างชาติอยู่เกินกำหนดด้วยครับตำรวจพัทยาลุยกวาดล้างยาเสพติดขยายผลรวบสาวไทยพร้อม2หนุ่มเกาหลีคาบ้านพักย่านซอยบุญสัมพันธ์ยึดพอตเค37หัวพร้อมยาไอแล้วก็ชาวเกาหลีทั้งสองคนอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดถูกแจ้งข้อหาหลายกระทงก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับตำรวจชุดสืบสวนของสภ.เมืองพัทยาครับจังหวัดชลบุรีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ขยายผลจากผู้เสพจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายเป็นหญิงไทย1รายและชายชาวเกาหลีใต้อีก2รายพร้อมตรวจยึดพอตเคและบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารเอโทมิเดตจำนวน37หัวและยาไอ้น้ำหนักรวมแล้ว 0.53 กรัมภายในบ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีครับการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามแก้ไขยาเสพติดครับภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจอเนกสะทองอยู่ภูมิกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาครับให้ลุยในเรื่องของยาเสพติดนะครับชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวติดตามพฤติกรรมและแล้วก็สืบสวนสอบสวนขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายคือประกอบด้วยนางสาวรุ่งนภาหรืออ้อมคีลาวงนางสาวรุ่งนภาหรืออ้อมคีลาวงนี้อายุ27ปีเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็สัญชาติเกาหลีใต้คนหนึ่งวัย36นะครับเป็นผู้ชาย ก็ทางด้านตำรวจก็คุมตัวแล้วก็อีกคนหนึ่งสัญชาติเกาหลีใต้เป็นผู้ชายเหมือนกันผู้ชาย2คนนะครับเกาหลีใต้จับได้ที่บ้านพักในที่888/65หมู่10หมู่บ้านวิสทาวซอยบุญสัมพันธ์1ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีครับตรวจยึดของกลางเป็นพอดเคกลิ่นสับปะรดจำนวน2ชุดรวม37หัวรวมยาไอน้ำหนักรวมถุงประมาณ 0.53 กรัมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งสอบสวนครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามีการเกี่ยวข้องกับวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2หรือเอโทมิเดตไว้ในครอบครองอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดกระจายในกลุ่มประชาชนรวมถึงข้อหาร่วมกันขายสินค้าที่กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขายได้แก่บุหรี่ไฟฟ้าความผิดตามพระราชบัญญัติสุรากากรนอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่รับอนุญาตและเสพยาเสพติดประเภทที่1โดยฝ่าฝืนกฎหมายครับจากการตรวจสอบสถานะการบำรับของผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ทั้ง2คนพบว่าการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงแล้วเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเกิดการอนุญาตสิ้นสุดหลังจากสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับนี่เป็นชาวต่างชาติอยู่ในพื้นที่แล้วมาทำพอดคงพอดเคยาบ้ายาเสพติดมายุ่งเกี่ยวกับคนไทยด้วยครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของเขาบอกคนรักส้มตำมีสะดุ้งเมื่อสาวหลอนหนักแช่ปูนาดองเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดครับกลายเป็นเรื่องชวนขนลุกครับในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพออกมาประสบการณ์สุดหลอนหลังนำปูนามาแช่น้ำเกลือผสมน้ำมะนาวเพื่อทำความสะอาดแล้วเจ้าตัวระบุข้อความว่านี่คือปริงที่ออกมาจากตัวปูที่แช่น้ำเกลือกับน้ำมะนาวแช่แล้วล้างทำหมดอยู่3รอบก็ยังมีปริงออกมา3รอบทำรู้สึกหลอนกับการจะกินปูนาดองมากนี่ขนาดว่าตัวเองทำเองดูและความสะอาดทุกขั้นตอนนะยังหลอนเลยต่อให้ต้องกินแบบสุกๆถ้ายังอยากใส่ส้มตำอยู่นะโอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยนะพอเราปริงเข็มไม่สามารถเจริญเติบโตในถ้าหากเข้าสู่ร่างกายเพราะจะถูกกรดในกระเพาะย่อยสลายไปแต่ถ้าหลอนอยู่ดีแต่พยาธิใบไม้ปอดกับพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในปูอันตรายมากระวังกันด้วยนะคะโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีผู้คนเข้ามาแชร์ต่อ 3.5 พันครั้งพร้อมแสดงให้เห็นกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบเมนูส้มตำปูปลาและปูนาดองโอ้โหเยอะมากขนาดนี้ต้องเลิกคบปูนาดองไปแล้วสุกๆสดดองเอามาดิ้งจางเขาบอกน่ากลัวมากยิ่งชอบกินส้มตำปูปลาอยู่ด้วยโอ้ยเห็นแล้วขนลุกเลยนะบางคอมเมนต์ก็แซวว่าแบบขนลุกไม่ไหวทั้งคนรักปูนาดองสยองเลยแม่บ่นลงท้องน้อง 3,000 ตัวแล้ว 3,000 ตัวแล้วบอกแล้วก็ได้ปูแถมก้อยปิงพร้อมเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาคนรักปูนาดองหลายคนถึงกระใจไม่ดีไปตามๆกันครับใครกินไปบ้างอย่างไรก็ตามการแช่น้ำเกลือน้ำมะนาวหรือการแช่แข็งไม่ใช่วิธีรับประกันว่าจะกำจัดพยาธิหรือเชื้อก่อโรคได้อย่างปลอดภัยการปรุงปูให้สุกทั่วถึงจึงเป็นทางเลือกปลอดภัยกว่าการรับประทานแบบดิบๆหรือดองเหมือนกันครับโอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับผู้ฟังเอาปูนาเนี่ยไปล้างทำความสะอาดกับน้ำเกลือมันจะมีปริงหลุดออกมาโอ้โหหลายสิบตัวมากนะครับตัวมันเล็กๆน้อยๆเล็กๆโอ้แล้วใครกินปูนาปูดองปูนาดองกับส้มตำบ้างอ่ะใช่ไหมโอ้เห็นแล้วก็บอกการแช่น้ำเกลือน้ำมะนาวหรือการแช่แข็งไม่ใช่วิธีการรับประกันว่าจะมาจัดพยาธิครับอ้าวก็คนที่ชอบกินส้มตำกับปูนาดองครับหรือปูตัวเล็กๆอ่ะนะครับจะสยองไม่สยองจะสะดุ้งหรือไม่สะดุ้งก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะเราไม่คาดคิดว่าไอ้ตัวที่มันอยู่ในปูนานั้นพอมาแช่น้ำเกลือผสมน้ำมะนาวทำความสะอาดมันก็จะออกมาตามตัวปูเลยนั่นคือปริงที่มันเกาะตัวปูครับมีปริงออกมาแช่3รอบทำบน3รอบก็เจอปริงอยู่ในตัวปูนาดองขนาดตัวเองทำความสะอาดอย่างดีนะเนี่ย บอกยังหลอนอยู่เลยไม่น่ากล้าไม่กล้ากินต่อไปว่ากันแบบสุกๆก็ยังอยากใส่ส้มตำอยู่แต่ก็มีปริงมาตัวน้อยๆก็เลยปริงเข็มนะครับปริงเข็มอ้าวบอกให้รู้สำหรับคนที่ชอบกินส้มตำใส่ปูนาดองไว้นะครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านที่นอนไม่ค่อยหลับกระสายกระสับตัวนี้รับประทานแล้วหลับลึกหลับดีเหลือเกินนะครับหลับสบายไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันและยังลดข้อปวดกระดูกครับปวดร้าวไปทั้งเนื้อทั้งตัวบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกลดอาการชามือชาเท้าบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมบำรุงไตบำรุงตับลดเบาหวานความมันไขมันลดไขมันความดันเบาหวานด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับจะช่วยท่านได้ซื้อขวดเดียวเราก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแต่ลดให้200ครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแล้วถ้าซื้อ2ขวดจะไม่มีค่าขนส่งแล้วลดให้200ด้วยนะครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับส่วนอีกชนิดนึงครับอันนั้น9ชนิดอันนี้4ชนิดครับน้ำมันมะระ3ชนิดและมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวม3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับก็จะช่วยผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆมีสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกลดไขมันในเลือดเช่นเดียวกันครับความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลผู้เป็นเบาหวานกับเรื่องของน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเท่ากันครับรับประทานเช้า2เม็ดก่อนนอนก่อนอาหารเย็น2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนอาหารเย็น2เม็ดครับก็เรียกว่ารับประทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดและน้ำมันมะระพร้อมทั้งน้ำมันมะพร้าวเช่นเดียวกันซื้อ2แถม1ครับสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเวลาหมดเวลาครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกชั่วโมงหนึ่งเบรกไว้ก่อนครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการเดี๋ยวกลับมากับเรื่องราวของข่าวในชั่วโมงที่2ครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไป
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดนะครับยึดยาบ้าได้2ล้าน8แสนเม็ดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: สนับสนุนโดย
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการขายยาเสพติดสามารถยึดยาบ้าได้2,800,000 เม็ดติดตามรายละเอียดจากคุณวิทยาเจริญตราครับ
6: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3201และกองร้อยทหารผ่านที่3209ได้สนธิกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายฝางแม่จันบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลแม่ตอนอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไททันสีเทาทะเบียนยค5776เชียงใหม่ต้องสงสัยขับเข้ามาแต่ได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าที่ได้ติดตามจนพบจอดเสียหายข้างทางส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบเป้ดัดแปลงบรรจุยาบ้า14 กระสอบรวมยาบ้า2,800,000 เม็ดต่อมาผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกกีระจำนงโกสาวังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพลงไปที่ตรวจสอบของกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334พร้อมนำของกลางส่งสารตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายวิริยะจันทรารายงาน
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวนสายทางในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันหยุดราชการประจำปีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวให้กับประชาชนสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางรวมทั้งสิ้น63ด่านนะครับประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านนะครับและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับติดตามได้จากช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
7: กลุ่มขบวนฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเป็นวันที่2ติดต่อกันทำให้เกิดไฟไหม้อาคารผู้โดยสารพร้อมขู่ว่าจะโจมตีสนามบินในน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียอีกเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนหลาย10 หลังในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลมีผู้สูญหายอย่างน้อย5 คนเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งประเทศจิบูติในแอฟริกาตะวันออกขณะมุ่งหน้าไปยังเยเมนมีผู้เสียชีวิต139 คนรวมเด็กนับ10 คนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียทำข้อตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วและมีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากเขาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งหากรัสเซียตกลงหยุดยิงยูเครนโดยสมบูรณ์เป็นเวลา60วันสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราชพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิด

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

0: รักจางวันลอยกระทงครับเป็นชื่อของเพลงสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับถึงเวลาเราก็เจอกันข่าวข่าวนี่คือรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ชั่วโมงที่2ครับที่ติดตามรับฟังรายการกันในช่วงเช้าของวันใหม่วันนี้นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนรายการวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเรารับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,000ต้นๆ1,100 1,200ครับแล้วก็ราคาต่อรองกับเรื่องของอาหารก็มีเมนูให้คุณได้เลือกอย่างจุใจราคาอาหารเมนูอาหารมีให้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรเลยครับโทรไปวันนี้ก็มาหาท่านวันนี้แหละครับ0819465036ท่านไม่ต้องไปหาเดี๋ยวเขามาหาท่านเอง0819465036ลิงก์กลางเข้าไปได้เลยครับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลุกฉี่บ่อยๆนะครับบำรุงเรื่องของผิวพรรณบำรุงเรื่องของกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือช่วยลดอาการมือชาเท้าชาหรือจะลดเบาหวานความดันไขมันลดและบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับโดยเฉพาะทั้งไตทั้งตับเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับหลายคนต้องนั่งฟอกไตครับดูแลกันซะก่อนก่อนที่หมอจะนัดฟอกไตครับด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็ขายแล้วมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งครับแล้วก็ลดราคาให้อีก200บาทกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนะครับพร้อมทั้งน้ำมันมะละ3ชนิดครับก็เป็นน้ำมันรวม4ชนิดครับชนิดที่2ของเรานอกจาก9ชนิดแล้วมี4ชนิดคือเอาน้ำมันมะละแล้วเราไม่ได้เอาตระกูลเดียวนะครับมะละขี้นกเอาตระกูลทั้ง3ตระกูลของมะละมะละจีนมะละขี้นกและก็มะละหวานเอามารวมไว้กับน้ำมันงาดำครับสุดยอดของสมุนไพรทั้ง4ตัวเอามารวมไว้เป็นลักษณะของน้ำมัน4ชนิดครับก็ช่วยในเรื่องของผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมเช่นเดียวกันนะครับมือชาเท้าชาปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตสูงครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับ60แคปซูลเท่ากันครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวก็เช่นเดียวกันครับ60แคปซูลเหมือนกันต่อ1ขวดรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับทางด้านของน้ำมันมะละ3ชนิ

ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักมากและฝนตกที่สะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับบริเวณความกดบริเวณของสถานที่ที่จะทำให้เกิดฝนตกนะครับตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากเราจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับภาคกลางก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับน้อยนะฝนตกหนักเป็นบางแห่งทั้งสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอ้าววันนี้ลพบุรีไม่มีเหรอสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคกลางนะครับภาคตะวันออกก็มีร้อยละ40ก็เท่ากันครับนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับเท่าที่ทราบนี่เพชรบุรีนี่โอ้โหเลยนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ70ตกกัน5ชั่วโมง6ชั่วโมงน้ำท่วมเพชรบุรีครับเขาบอกก็ไม่เคยท่วมมาก่อนมันก็ท่วมขนาดนี้เลยหนักสาหัสสักกันระบายไม่ทันส่วนใหญ่ฝนตกนานๆแล้วก็ต้องน้ำท่วมทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็เหมือนกันครับร้อยละ70ของพื้นที่แถวพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็น้อยครับร้อยละ40เท่านั้นฝนฟ้าคะนองครับที่บอกว่าจะหนักถึงวันที่13ก็คงจะหนักเป็นบางที่เท่านั้นนะครับบางที่นั้นแทบไม่มีฝนเลยครับอย่างเมื่อวานนี้ลพบุรีก็ไม่มีฝนครับอ้าวสภาพอากาศที่กรมอุตุแจ้งมานะครับเราไปในเรื่องอื่นนะครับกับทางด้านของประเด็นข่าวก็เห็นจะเป็นเรื่องของทางด้านเมื่อวานนี้เขามีการเลือกตั้งอะไรนะของประกันสังคมนะครับเมื่อวานนี้ผลปรากฏว่าทีมของอะไรของพรรคของทีมของประกันสังคมก้าวหน้านะครับเมื่อวานนี้มีคนมาเลือกตั้งประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็นำทีมเข้าไปเพื่อพัฒนาเกี่ยวเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการทั้งหลายครับปิดหีบเรียบร้อยเดี๋ยวก็คงจะต้องรายงานผลครับเขาบอกว่าเชียงใหม่เข้าคิวยาวชลบุรีคนแห่ใช้สิทธิ์จนรถติดครับบอร์ดประกันสังคมครับก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพทีเดียวนะครับเขาบอกว่าพุ่งเกิน 300% มาใช้สิทธิ์6เท่าไหร่ที่ศรีราชาปากน้ำออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะนะครับเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะพุ่งเกิน 300% ครับอ้าวเป็นเรื่องของประกันสังคมนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวไปด้วยเรื่องของทางด้านหนังสือพิมพ์เดลี่นิวก่อนแล้วกันนะครับไปต่างประเทศสักข่าวหนึ่งนะครับเรื่องของการถูกโจมตีจากกลุ่มฮูตีของสนามบินริยัตซาอุดิอาระเบียครับและซาอุดิอาระเบียก็จะประกาศตอบโต้ครับสนามบินริยัตเที่ยวบินต่างๆต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินนะครับหรือความปลอดภัยในเรื่องของสนามบินนานาชาติที่กรุงริยัตเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บ309คนรวมถึงชาวอเมริกัน1คนด้านพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดิอาระเบียกล่าวหากกลุ่มฮูตีในเยเมนอยู่เบื้องหลังพร้อมประกาศจะตอบโต้ขณะที่หลายประเทศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงสนามบินท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความแรงครับโจมตีถึงเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะครับพุ่งเสียชีวิตพุ่งไปถึง12ศพเจ็บกว่า300ครับสายการบินสำนักงานการบินบนเรือนของซาอุดิอาระเบียระบุว่าผู้เสียชีวิตประกอบด้วยชาวซาอุดิอาระเบีย4คนชาวบังกลาเทศ2คนพลเมืองจากสหรัฐอียิปต์จอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์และซูดานประเทศละ1คนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประนามการโจมตีที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าพลเมืองอเมริกันก็เสียชีวิตพยานผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเปิดเผยสำนักข่าว AFP ว่าขณะอยู่บริเวณประตูขึ้นคลังเครื่องหมายแดง404ในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศก็เห็นจุดขึ้นเครื่องหมายเลขถูกโจมตีแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บต่อหน้าต่อตา
ก่อนที่ผู้คนจะพากันวิ่งหนีอย่างกระหนขณะที่รายงานว่ารถพยาบาลมากกว่า10คัน

0: ันเร่งเดินทางเข้าไปยังสนามบินลิกรุงลิยาดของเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียครับเอาละครับก็เป็นเรื่องของการโจมตีสนามบินเมืองหลวงเลยนะครับเมืองหลวงกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีครับโดยระบุว่าเป็นการก่อการร้ายต่อสถานที่พลเรือนและเป็นอาชญากรรมสงครามอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากส่งผลให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บกองกำลังพันธมิตรระบุสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธที่มุ่งโจมตีซาอุดิอาระเบียทำลายฐานยิงขีปนาวุธได้อย่างราบคาบอย่างไรก็ตามกลุ่มฮูตีซึ่งสนับสนุนจากอิหร่านยังไม่ได้ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวันนี้วันจันทร์กลุ่มฮูตีก็อ้างว่าได้โจมตีสนามบินแห่งนี้หลายครั้งเมื่อวันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนครับเครื่องบินได้รับความเสียหายนอกจากนี้ 6-7 ตุลาคมที่ผ่านมายังเกิดเหตุโจมตีสนามบิน2แห่งของซาอุดิอาระเบียอีกเมื่อวันเสาร์ก็ยังมีรายงานว่าวัตถุคล้ายกระสุนตกในสนามบินนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัชมามของตะวันออกของประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยทางด้านพี่ใหญ่สหรัฐอเมริกาบอกอาจจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดิอาระเบียเพื่อต่อต้านกลุ่มฮูตีที่เบื้องหลังก็คืออิหร่านพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเปิดเผยว่าจะหารือกับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัสมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียครับก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทางภาคตะวันออกนะครับมันก็กระทบกระเทือนประเทศไทยกระทบกระเทือนทั่วโลกนะครับเป็นเรื่องของฝ่ายระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับอิสราเอลก็มีพี่ใหญ่คือทางด้านของสหรัฐอเมริกาอิหร่านก็มีพี่ใหญ่โดยรัสเซียเขาว่ากันไปครับคุณผู้ฟังไปประเด็นข่าวอื่นกลับมาที่ประเทศไทยเราบ้างครับมาเรื่องของเปิดเดนิวขึ้นมาดูการ์ตูนของเดนิวแล้วแหมเข้าท่าทีเดียวครับท่าดีเขาบอกพวกนี้เหมือนโกงบนหัวผมจะฟาดให้ยับทีเลวก็คือปล่อยตัวผู้ต้องหาที่โกงสอบท้องถิ่นออกมาแล้วว่ากันขาประจำการ์ตูนของเดลีนิวไม่รู้ว่าเน็บใครนะพวกนี้เหมือนโกงบนหัวผมจะฟาดให้ยับครับทีเลวก็คือปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนสำคัญออกมาแล้วครับอ้างว่าทำเรื่องการสอบสวนยังไม่เรียบร้อยก็เหมือนบอกว่านายอำเภอลำสนธิคนใหม่ไร้ภาวะผู้นำแล้วส่งมาให้อำเภอลำสนธิลพบุรีไร้ภาวะผู้นำเออครับมาเรื่องของเดลี่นิวส์ครับต่อกับเรื่องของทางด้านเรื่องของซุกซ่อนไว้ช่องลับอันนี้เคยนำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะ300กว่ากิโลกรัมเป็นเรื่องของคนขนยาไอแล้วทำใส่กระบะรถเคลือบหรือว่าปิดฝามาอย่างดีครับกระบะใต้กระบะนั้นมียาซุกซ่อนไม่ใช่น้อยเลยนะครับในขณะเดียวกันครับทางด้านของเดลีนิวก็พูดถึงเรื่องของกองปราบก็รวบเอเย่นยาตามประกาศสืบจับตำรวจลำดับ130ที่ซิ่งชนตำรวจหนีซุกลบรีอยู่7ปีครับตำรวจก็มาจับได้ที่ลบบุรีพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณครับผู้บังคับการของกองปราบนำกำลังจับในแมนวัย32ปีตามหมายจับศาลจังหวัดนครสวรรค์ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครองตรวจยึดอาวุธปืนพก9มม.พร้อมกระสุน182นัดจับได้ที่บ้านพักหมู่1ตำบลมหาโพธิ์สะโบดลพบุรีครับมาหลบหนีอยู่ที่ลพบุรีสัก7ปีครับสืบเรื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากในแมน 10,000 เม็ดในราคา115,000 บาทนัดส่งมอบกันที่บริเวณถนนสาธารณะสายเขาขวางลาดทิพรสจังหวัดนครสวรรค์แต่ระหว่างกำลังจะส่งมอบนายแมนไหวตัวทันขับรถยนต์พุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลบหนีไปได้ พนักงานสอบสวนเลยรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับและก็สำนักงานตำรวจชาติได้ประกาศสืบจับเป็นผู้ต้องหารายสำคัญลำดับที่130ประจำปี2569จนทั้งตำรวจกองปราบสืบทราบมาว่านายแมนหนีมากบดานอยู่ที่อำเภอสระบุรีลพบุรีจึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ดังกล่าวครับสอบสวนในการรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งสภ.จันเสนนครสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับโอ้แล้วสักลายเต็มตัวเลยแมนเอ้ยครับแต่ก็หนีไม่พ้นว่ากันไปเรื่องของทางด้านยาบ้ายาเสพติดนะครับอ่านหัวข้อใหญ่ของทางด้านของเดลี่นิวตั้งเป้า5ประเด็นเชือด18รัฐตรีพุ่งเป้าระบอบนอหนูกระชากหน้ากากรักชาติเอื้อพวกพ้องระบอบนอหนูแล้วเหรอไม่ใช่ระบอบน้ำเงินนะครับอดิไทยอดิไทยรัฐพาดหัวข่าวด้วยนะครับและรวมทั้งเดลี่นิวโดยจะมีการยื่นยัตติก็มีทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยพักดีพรรคไทยสร้างไทยเนื่องมาจากคำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินชาญวิกุลนายมตรีรวมถึงโฆษกประจำสำนักนายกมีลักษณะเหยียดหยามดูแคลนทั้งยติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านคำพูดที่บอกว่าเมื่อฝ่ายค้านไม่มีอะไรจะทำจึงยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นคำพูดติดตอกย้ำเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นข้อเท็จจริงจำเป็นเนื่องจากในเนื้อหาบางส่วนของยติได้มีระบุไว้ว่านายกและพรรคภูมิใจไทยไม่ให้เกียรติไม่ให้ความสำคัญต่อระบบของการตรวจสอบในรัฐสภากระบวนการประชาธิปไตยตรงนี้เป็นหลักสำคัญที่ทำให้พฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของนายอนุทินและพวกไม่น่าไว้วางใจครับตั้งเป้า5ประเด็นที่จะเชือด18รัฐมนตรีของพรรคสีน้ำเงินหรือพรรคนอหนูระบอบนอหนูว่ากันซึ่งนายสาธิตวงศ์น้องเตยของพรรคประชาธิปัตย์บอกตนขอขยายความว่าระบอบนอหนูที่จะเป็นทีมการอภิปรายไม่ไว้วางใจในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีความหมายคือนายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจไม่ได้คำนึงถึงถูกผิดใช้กลยุทธ์มากมายรวมถึงลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจครับแจกเงินทั่วประเทศเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่จากทั่วประเทศก่อนเลือกตั้งล่าสุดได้บ้านใหญ่แล้วยังเชื่อมโยงไปถึงการครอบงำการได้มาซึ่งสว.อีกทำให้สว.แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระบอบนอหนูตัวของสว.ที่มีหน้าที่สำคัญคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระที่มาตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารก็เห็นได้ชัดว่าสว.สีน้ำเงินก็มีการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระสอบไปในทางเอื้อประโยชน์กับนักการเมืองระบอบนอหนูขณะเดียวกันคนในพรรคภูมิใจไทยและในระบอบนอหนูก็ยังครองอำนาจในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเขาเรียกกินรวบประเทศเนี่ยไม่น่าแปลกใจว่าการยื่นยติอภิปรายที่ครอบคลุมถึงคน18คนจริงๆแล้วพรรคประชาธิปัตย์มีผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องอภิปรายไม่ถึง18คนแต่เมื่อมีการยื่นครบทั้ง18คนหลังจากแลกเปลี่ยนกันในฝ่ายค้านคือ1ใน18คนมีการกระทำลักษณะเดียวกันเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการของการใช้อำนาจมีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่น่าไว้วางใจยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นกระบวนการตรวจสอบขั้นสูงสุดขั้นหนึ่งในรัฐธรรมนูญไม่ได้ตรวจสอบรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังพิสูจน์การทำงานของฝ่ายค้านด้วยว่าเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารดีมากน้อยเพียงใดที่ผ่านมาเราพบพฤติกรรมทั้ง18คนไม่น่าไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปในสาธิตวงศ์น้องเตยว่างั้นครับเอาก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวพาดหัวข่าวทั้งไทยรัฐทั้งเดลินิวนะครับมาอีกเรื่องนึงครับไปที่เรื่องของทางด้านประเด็นข่าวในเดลินิวก็มีเรื่องของประเด็นจากทางด้านของไปที่เดลินิวครับผู้ว่าราชบุรีครับไปที่เมืองราชบุรีที่น้ำแถวแถวปากท่อน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อราชบุรีหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำเชี่ยวพัดรถที่ประสงค์โดยสารเสียหลักตกไปในแอ่งน้ำกลางทุ่งนาเบื้องต้นช่วยเหลือพระสงฆ์ได้อย่างปลอดภัย7รูปและชาวบ้านอีก1รายซึ่งติดอยู่บนต้นไม้หลังถูกกระแสน้ำพัดไปไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ส่วนพระสงฆ์1รูปยังอยู่ระหว่างการค้นหาหายไปรูปหนึ่งครับท่านจะไปสวดปฏิโมกข์แต่ระยะที่ขับรถไปนั้นน้ำท่วมหนักแต่ก็ฝ่าสายน้ำไปเป็นอันตรายกับรถที่พาท่านไปนะครับ ผลปรากฏว่าไปคว่ำอยู่กลางน้ำและพระหายไปองค์หนึ่งนางสาวทิติลักษณ์คำพาครับผู้ว่าการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและรองผู้ว่าราชบุรีนายพุทธิพงศ์สุริยะสิงห์ครับพร้อมทั้งนายอำเภอปากท่อครับนายสมมาตรเตี้ยเนตรและก็ภูมิกับสภ.ปากท่อครับกำลังตำรวจฝ่ายปกครองกำลังผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครมากันหมดเลยนะครับติดตามสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ข้อมูลเบื้องต้นพระสงฆ์จากวัดป่ามหาอุทุมพรหมู่5ตำบลห้วยยางทนกำลังเดินทางไปวัดเขาผู้นกซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ30กิโลเมตรไปประกอบพิธีสวดพระปฏิโมกข์แต่ระหว่างทางพบกระแสน้ำไหลหลากเชี่ยวจนเสียหลักถูกน้ำพัดลงในแอ่งน้ำทำให้พระสงฆ์บางรูปหนีออกจากรถก่อนถูกกระแสน้ำพัดและต้องเกาะต้นไม้หรือกิ่งไม้รอความช่วยเหลือกันด้วยน้ำมันแรงมากนะครับแล้วรถปิกอัพแบบมีหลังคาและมีแบบคล้ายรถสองแถวนั่งซ้ายขวาเจ้าที่พบชาวบ้านหนึ่งรายติดอยู่บนต้นไม้ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงจึงเร่งเข้าช่วยเหลือจนสามารถนำตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกถึงจุดเกิดเหตุและทยอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างระมัดระวังเดินเกาะเชือกกันออกมานะครับทั้งนี้ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำหลากในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อเจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังค้นหาพระสงฆ์ที่สูญหายอีกหนึ่งรูปพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับอันนี้เหตุการณ์ที่ปากท่อราชบุรีครับก็เหมือนอย่างเพชรบุรีในตัวเมืองเพชรบุรีมีแต่น้ำเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของทางด้านฝนตก 6-7 ชั่วโมงว่ากันครับและตกหนักตลอดมาก็เป็นของธรรมดาอยู่เองระบายไม่ทันครับระบายไม่ทันก็เกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมในตัวเมืองนี่ครึ่งล้อรถเลยนะครับสำหรับทางด้านของสภาวะอากาศที่เพชรบุรีแล้วก็ที่ราชบุรีครับต่อเนื่องกันมาอีกข่าวหนึ่งครับไปด้วยเรื่องของประเด็นที่น้องสาวเอะใจไม่เจอพี่ชายมา3วันไปดูที่บ้านแทบช็อกพบเป็นศพอ้าวที่ฉะเชิงเทราครับตำรวจโดยร้อยตำรวจเอกรัฐการทองไทยรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 20:30 เมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทรากระรุดไปสำรวจตรวจสอบพร้อมกับทางด้านแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวด้านหน้าเป็นคลองโดยมีถนนขั้นกลางภายในบ้านพบผู้ร่างเสียชีวิตก็คือในเกิกในเกิกขอสงวนนามสกุลวัย66ครับสภาพศพเหลือเพียงกางเกงกีฬาขาสั้นไม่สวมเสื้อตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือบาดแผลจากการถูกทำร้ายขณะที่พื้นบ้านยังปรากฏร่องรอยความชื้นจากน้ำที่เคยไหลเข้าท่วมบ้านเขาก่อนหน้านี้จากการสอบถามนางสาวกิตยาวัย59ซึ่งเป็นน้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าตนพักอาศัยอยู่กับคนละบ้านกับพี่ชายพบพี่ชายครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงกลางวันของวันที่9ตุลาที่ผ่านมาก่อนที่ในช่วงกลางคืนจะเดินผ่านบ้านพี่ชายและตะโกนเรียกพี่ชายแต่ไม่มีเสียงตอบรับพี่เกิกแต่พี่เกิกไม่รับเงียบจนทั้งช่วงค่ำเอะใจไม่ได้พบพี่ชายมา3วันแล้วนี่เรียกก็ไม่ตอบไม่ทราบว่าออกไปไหนหรือเปล่าตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปครับเอาไปโทรเอาไปถังพี่ชายตายซะแล้วครับเป็นเรื่องของการเสียชีวิตเลยน้องสาวของพี่เกิกคือคุณกิตยาเนี่ยบอก4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีน้ำเอ่อล้นจากคลองเข้าท่วมบ้านของพี่ชายพี่ชายจำเป็นจะต้องย้ายที่พักอาศัยกับพี่สาวอีกคนหนึ่งไปพักอาศัยอยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเทราโดยก่อนหน้านี้พี่ชายเคยบ่นว่ามีความเครียดไม่อยากออกไปไหนเลยแต่ตนก็ไม่คิดว่าพี่ชายจะมาจบชีวิตเอาแบบเนี้ยครับซึ่งก็เจ้าหน้าที่ได้ให้หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรานำร่างของพี่เกิกผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อให้แพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับก็จะดูว่าแกเสียชีวิตเพราะอะไรอ้าวแสดงความเสียใจขอบครอบครัวของพี่เกิกด้วยนะครับ แล้วก็มาเรื่องอื่นนะครับกับทางด้านของข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับก็ยังมีดูทางไหนก็มีแต่น้ำมีข่าวน้ำท่วมเพชรบุรีนี่ก็ไม่ใช่น้อยบางคราก็ไม่ใช่น้อยนะครับโดยเฉพาะน้ำในแม่น้ำบางปะกงในบวกกับแม่น้ำด้านบนจากบางคราฉะเชิงเทราไหลบ่าล้นท่วมถนนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราแต่เช้าเมื่อวานนี้แหละประชาชนต้องขนย้ายสิ่งของกันจ้าละวันระดับน้ำท่วมเพิ่มกว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับทางด้านเพชรบุรีทางด้านปากท่อก็ไม่น้อยหน้าโอ้โหมาเยอะแยะกันไปหมดนะครับทางด้านของประเด็นข่าวนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวบอกที่สมุทรปราการครับตีสองของวันเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจสภ.บางสาวทงสมุทรปราการครับและก็แพทย์เวรของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นฤบดินทร์นะครับร่วมชันสูตรศพนายสุภลักษณ์อินทร์อินทออนครับวัย30ถูกแทงตายหน้าตึกแอนแมนชั่นถนนไทยประกันซอย 2/2 หมู่1ตำบลบางสะทงอำเภอบางสะทงสมุทรปราการมีนายชินดนัยแก้วการวัย32คู่กรณีถูกมีดฟันหน้าสอบสวนทราบว่านายชินดนัยเนี่ยไปตักเตือนนายสุภลักษณ์เรื่องเงินกินเหล้าส่งเสียงผู้ตายก็ไม่พอใจถือมีดไล่ทำร้ายตั้งแต่ปากซอยไทยประกัน 1/7 จนถึงที่เกิดเหตุเกิดการต่อสู้กันในชินนายแย่งมีดมาได้ก็แทงสวนเลยครับเรียบร้อยไปกินเหล้าแล้วเสียงดังเขาเตือนก็เคืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันนะครับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเดินเหินไม่ไหวนะเรี่ยวแรงไม่มีนึกถึงภูผาวิทโปรนะครับ
1: ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุน ใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
9: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: ครับขอบคุณครับที่มาจองร้านค้ารวมทั้งที่งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของทางด้านน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปอดหัวใจไตตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดไปทั้งตัวครับหลับลึกหลับสบายเมื่อรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับกำจัดสารพิษในร่างกายคุณจะไม่ต้องลุกขึ้นชีบ่อยๆ3รอบ4รอบในยามค่ำคืนนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200แล้วไม่มีค่าขนส่งนะครับรวมทั้งชนิดที่2น้ำมันมะระ3ชนิดรวมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดจากน้ำมันรวม9ชนิดแล้วมาเป็นน้ำมันรวม4ชนิดมะระเราไม่ได้มีแค่มะระขี้นกเรามีทั้งมะระอุจีนมะระหวาน3ตระกูลเลยนะครับเอามารวมไว้ในมะระเอามารวมไว้ในน้ำมันมะระ3ชนิดแล้วก็รวมอีก1ชนิดกับคือน้ำมันสกัดเย็นเป็นน้ำมันงาดำครับรวมเป็น4ชนิดครับรวมเป็น4ชนิดครับ60แคปซูลเท่ากันครับแล้วก็รับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารครับแล้วก็สั่งซื้อตอนนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดมะระขี้นกนะครับมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำครับส่วนมาตัวเดียวโดดๆคือน้ำมันมะพร้าวครับสกัดเย็น 100%น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% นะครับยังไงก็มีอย.เรียบร้อยดูแลเรื่องของผู้ที่นอนไม่หลับก็จะได้ช่วยให้หลับดีขึ้นบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับน้ำมะพร้าวมาเป็นน้ำมันมะพร้าวนี่มันดูแลผิวพรรณอยู่แล้วนะครับแล้วก็บำรุงกระดูกบำรุงไขข้อคอเสื่อมเข่าเสื่อมครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดอย่าลืมนะครับเดือนหน้า11วันที่11เดือน11จะแจกอะไรอีกครับแล้วจะแจกครั้งนี้น่าจะแจกมโหฬารครับมโหฬารอะไรก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเอาไว้วันที่10เดือน10แหมถล่มทลายยอดการจัดโปรโมชั่นอันนี้พอถึงเดือน11เดือนหน้าครับ11วันที่11เดือน11 11เดือน11ก็จะแจกอีกนะครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอจะซื้อได้ก่อนที่ร้านเจหมูป่าโมกอันนี้ครับไปช่วยเจหมูได้เลยครับเจหมูป่าโมกมีของผมไปขายทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอ2ตัวเท่านั้นนะครับก็ขอบพระคุณครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายกันเอนไซม์นี่ก็ก่อนอาหารทุกมื้อเมื่อละ3เม็ดวันละ9เม็ดครับประครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7วันละเม็ดแหละมื้อละกับวันละไม่เหมือนกันนะขวดที่7นี่วันละเม็ดแหละนะครับ ก็ประหยัดลงไปเรื่อยๆแต่โรคของคุณก็จะค่อยๆทุเลาไอ้หนักก็การทุเลาทุเลาก็ทุเลาลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอพูดกันมาแบบนี้30ปีจึงมั่นใจในคุณภาพนะครับไม่ดีจริงคงไม่ยืนหยัดอยู่ได้30ปีครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสั่งซื้อมาได้เลย0817577474 0817577474ครับแต่ถ้าภูผาวิโปรแล้วก็0817805575เพราะตอนนี้ภูผาวิโปรสินค้าที่ติดอันดับแล้วละในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายแขนเขาเรียวแรงดื่มซะเลยซองนึงก็แก้วนึงอ่ะเช้าซองเย็นซองได้เลยครับเพราะเป็นเรื่องของลักษณะผลิตออกมาลักษณะคล้ายผงกาแฟแต่ละลายกับน้ำอุ่นจะได้น้ำสีขาวๆดูแลผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรียวแรงไม่มีแขนขาเรียวแรงต้องภูผาวิโปรจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจภูผาวิโปรก็โทรหาเขาได้เลยนะครับโทรหาเขาไม่ติดก็โทรหาผมก็ได้ครับแล้วผมก็จะส่งเรื่องไปให้ทางภูผาวิโปรก็ส่งไปให้ครับส่วนทางด้านของดีไทยเครื่องดื่มดีไทยก็เป็นเครื่องดื่มชนิดน้ำที่บางคนอาจจะรับประทานแบบหรือว่าแบบแคปซูลไม่ถนัดก็เอาน้ำไปครับก็ดูแลความดันเบาหวานกดไหลย้อนมือชาเท้าชาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับดีไทยเครื่องดื่มดีไทยขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาเลยครับซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรฟรี1ห่อครับดีไทยนะครับเครื่องดื่มดีไทยแล้วก็สุดท้ายยาหอมดอกหอมมะลิครับยาหอมนี่ก็ละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนก็จะได้คนก็หากันให้ยาหอมมันผสมกับน้ำแล้วพอน้ำอุ่นก็ยกสดได้เลยครับแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องมีน้ำร้อนน้ำอุ่นละตักสักครึ่งช้อนชาใส่ไว้ใต้ลิ้นอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆกลืนเข้าไปเวียงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาก็จะได้ดูแลกันครับกับทางด้านยาหอมผสมดอกหอมมะลิและผสมดอกสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกมากมายครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับยาหอมดอกหอมมะลินะครับ0817805575ครับ0817805575ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับเรื่องราวของประเด็นข่าวมาเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับไปที่เรื่องของข่าวต่อไปที่สืบเพชรเกษมบุกรวบคาร้านอาหารตามสั่งซุกยาบ้านในกล่องพระขยายผลพบเป็นบุคคลตามหมายจับคดีบัญชีม้าหลอกลวงประชาชน2ศาลมาแล้วครับประวัติไม่เบาทางด้านพันตุเรกประโมทจันทร์บุญแก้วครับภูมิกับสน.เพชรเกษมก็นำกำลังเข้าไปชุดสืบสวนของสน.เพชรเกษมระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่สามารถจับนายตอนามสมุทรวัย42เป็นคนสมุทรปราการบริเวณหน้าร้านอาหารตามสั่งท้ายซอยเพชรเกษม67/1แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพของกลางยาเสพติดครับยาบ้าเม็ดสีส้มจำนวน10เม็ดน้ำหนักรวม 0.9 กรัมบรรจุในถุงพลาสติกใสซ่อนไว้อย่างมิดชิดครับซึ่งก็ใส่กล่องพระสีชมพูบรรจุอยู่ในกระเป๋าสะพายผู้ต้องหากำลังสบายอยู่ขณะตรวจค้นครับจุดการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจได้รับแจ้งข้อมูลมาจากสายลับว่าบริเวณท้ายซอยเพชรเกษม67/1จะมีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมซื้อขายยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนและความหวาดกลัวกับประชาชนในพื้นที่จึงนำกำลังลงไปที่ซุ่มสังเกตการจนกระทั่งพบตัวนายต่อยืนอยู่บริเวณจุดดังกล่าวตรงตามตำหนิรูปพรรณสันฐานที่รับแจ้งมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนายต่อเห็นแสดงท่าทางลุกลี้ลุกลนมีพิรุธสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานปปส.ขอทำการตรวจค้นจนพบยาบ้าซุกซ่อนในกล่องพระครับในขณะเดียวกันก็รับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยสั่งซื้อมาจากชายไทยไม่ทราบชื่อนามสกุลอายุประมาณสัก50ปีรูปร่างผอมผิวดำแดงพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้โค้งโรงเหล็กแถวถนนบางบอน1ในราคาเม็ดละ40บาทนำมาเสพเองซึ่งผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นยืนยันจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พบสารเสพติดในร่างกายเป็นบวกครับอ้าวขายด้วยกินด้วยครับจะได้ทำการตรวจสอบประวัติและข้อมูลในระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลับพบว่าในต่อมิได้มีเพียงคดียาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำคัญถึง2หมายจับประกอบด้วยหมายจับจังหวัดตะกัวป่าและหมายจับจังหวัดนครศรีธรรมราชนายก็หาเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานช่อกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทำบัญชีม้ารู้อยู่แล้วว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหามียาเสพติดด้วยข้อหาเกี่ยวกับทางด้านของบัญชีม้าด้วยครับคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.เพชรเกษมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับได้สองเด้งเลยตำรวจไม่ต้องไปหาอะไรนานแค่ไหนแล้วครับได้ตัวเจ้าตัวแสบนี้เข้าคุกกันไปนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของตำรวจจันทบุรีรวบหนุ่มแสบลวงเหยื่อรักให้ AI หลอกยืมเงินสูงกว่า21 ล้านนี่ออกไปทีแล้วเนี่ยบอกไปทีแล้วเนี่ยครับก็ขอพูดอีกสักครั้งนะครับหลอกลวงความเข้ามาลักษณะคนรักเขาเรียกว่าอะไรนะพวกแก๊งโรมันสแกมครับหลอกให้รักแล้วก็ให้ลงทุนครับเพื่อพอลงทุนแล้วก็ทำเป็นลักษณะแบบถอนคืนไม่ได้เนี่ยเรียกว่าหลอกให้รักสัมพันธ์ลักษณะคนรักพูดจาอ่อนหวานสร้างความสนิทสนมไว้วางใจถ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็โอ้โหผู้ชายหัวปากหัวปั๊มเลยครับยอดฝากเงินก็ประมาณ14 ล้านผู้เสียหายเชื่อว่ามีฐานะทางการเงินมั่นคงสามารถชำระหนี้คืนได้นำเอกสารอ้างออกโดยสภ.เมืองนนทบุรีกล่าวอ้างแม่ถูกจับกุมในคดีพนันหวยใต้ดินจำเป็นต้องใช้เงินชำระค่าปรับตำรวจสอบภายหลังว่าพบใบเอกสารทั้งสองรายการเป็นเอกสารปลอมทั้งนั้นครับแสบไม่เบาแล้วครับเจ้าเนี่ยเอ้าเราเคยอ่านไปแล้วนะครับก็มามีหนังสือพิมพ์ให้อ่านก็อ่านอีกสักอย่างนึงแล้วกันนะครับเอ้าระวังหน่อยแล้วกันประเภทหลอกให้รักตัวจริงก็อาจจะไม่ใช่ไม่ตรงปกครับขยายผลไปบอกเงินที่ได้จากผู้เสียหายถูกนำไปใช้ชำระหนี้นอกระบบใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่เงินส่วนใหญ่ถูกเอาไปเล่นพนันออนไลน์ด้วยเฉพาะการพนันประเภทสล็อตครับเป็นการหลอกลวงให้รักเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากก็เรียกว่าแก๊งโรมันสแกมอาศัยความสมันสร้างความไว้วางใจนำเอกสารปลอมมาสนับสนุนเพื่อให้ผู้เสียหายมอบเงินทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องถูกจับกุมได้ก็รับสารภาพครับตำรวจจันทบุรีก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเชื่อกันง่ายๆก็เป็นอย่างเงี้ยเอาละครับฟังครับเวลาหมดเวลาครับฟังลำลาขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ครับในช่วงเย็นบ่ายสามผมอยู่ที่จอตลอดคลื่นเดียวบ่ายสามโมงกับหกโมงเย็นอีก2 ช่วงสำหรับเช้านี้สวัสดีครับ
10: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9 ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: ไม่บอกว่าขนาดน้ำท่วมไงพี่บางบานเป็นไงมั้งครับตอนนี้มิดหลังคาหอบหมอนหอบมุ้งนอนอยู่บนถนนเกือบเดือนแล้วนะ
13: จะอยู่กันไปก่อนนะ
12: ไปดูกันหน่อยสิที่บางบานนะ
13: อยุธยา
12: ครับ
13: ฝนตกน้ำท่วม
14: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
15: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591
16: 2591
17: จนล้นไปคน
16: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชาชาชาวงปังกระจายแบกพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
18: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
19: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
20: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
21: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
22: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
16: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
23: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz
24: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
25: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครและเขตคลองเตยร่วมปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยรองรับการประชุม IMF Burbank Group 2026อีกสักครู่กลับมาครับ
26: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
27: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
28: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
27: หรอ ใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
27: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
27: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
26: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
25: ฟังข่าวกันต่อนะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวกำลังพลเพื่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับโดยมีนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักเทศกิจเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการดำเนินงานมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้การจัดการประชุมระดับนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับส่วนคู่มือสุขภาพในวันนี้นะครับมีข้อมูลโรคน้ำกัดเท้าจากสสส.สาเหตุและการป้องกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
28: คู่มือสุขภาพ
29: โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคืองของผิวหนังเนื่องจากความเปียกชื้นและการสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำท่วมขังมักพบบ่อยในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเท้ามีโอกาสเปียกสูงทำให้เกิดผดผื่นและผิวหนังอักเสบผิวหนังเปื่อยลอกโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าอาจมีผื่นแดงคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวลอกออกเป็นขุยขาวๆในบางรายอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วยเนื่องจากเชื้อราเติบโตได้ดีในอากาศนอกจากนี้การหมักหมมของเหงื่อและการไม่รักษาความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยวิธีป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามีดังนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงหรือการแช่น้ำเป็นเวลานานหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขังให้ใส่รองเท้าบูทยางหลังจากสัมผัสน้ำท่วมให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีและเช็ดเท้าให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วใส่ถุงเท้าที่สะอาดและไม่เปียกชื้นอยู่เสมอและหากมีบาดแผลถลอกในบริเวณที่สัมผัสน้ำสกปรกควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชะล้างหลังการสัมผัสทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
30: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
25: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
31: ไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
32: 081
31: 0800-290-1691
0: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะ

แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นริดสีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาริดสีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ชั่วโมงที่3แล้วจ้าม
0: าพบกันที่จอทล197จังหวัดลพบุรี
1: น้องนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะ
0: ทุกสถานีเนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: ยังอยู่กับเรา
1: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ก็ยังอยู่กับเรา
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: นี่ก็ยังฟังกันได้
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: นครนายกก็ฟังกันได้
1: จอสอนหนึ่งกรุงเทพ
0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย
1: ยังอยู่ด้วยกันครับ
0: ฟังกัน
1: ก็มีเรื่องราวข่าวสารข่าวเก่าบ้างใหม่บ้างมาเล่าให้ฟังกัน
0: นั่นเ
1: ต้บอกว่าบางคนบอกไม่ลูกช้างในอ่านข่าวทีหลังเขาข่าวนี้รู้แล้ว มันก็แกงคนละหม้อ
0: จะได้แกงคนละหม้อไง
1: ใช่ บางคนก็แกงอร่อยบางคนก็แกงไม่อร่อยบางคนก็อ่านข่าวไปเนื้อบางคนก็บูบัดบั้นหันแหลก
0: ก็ว่ากัน
1: แต่เราไม่ได้ตอกไข่ใส่ข่าวนะข่าวอะไรแล้วก็ว่าไปตามนั้น
0: ว่ากันไป
1: เราไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรอกใช่ไหมล่ะ
0: น
1: ี่รายการเราก็แน่นอนที่สุดเอาปุ๋ยหอมฟุ้งของลุงช้างมาบอกเล่า90ให้ฟัง
0: ปุ๋ยหอมพุ่งลุงช้างตราพญาเสือจะถุงสีเขียวนะ
1: ก็ต้องบอกว่าพี่น้องที่นาล่มไปกับน้ำมานะเดี๋ยวเอาไปใหม
0: ่ไปซื้อกัน
1: ราคาพิเศษเลย
0: ตอนเนี้ย
1: ตอนนี้เฉพาะเดือนนี้ก่อนราคาเดิมก่อนแต่แถมไง
0: มีของแถมเยอะเนี่ย
1: 1ตัน
0: แถมให้2ลูกกันนะ
1: 2ตัน
0: แถมให้4ลูก
1: ซับน้ำตาอีกกี่ลูก
0: 10ลูก
1: รวมไปแล้ว
0: 14ลูกช่วงนี้ตันกว่าไอ้ครึ่งตันกว่าเลย
1: 2ตันเนี่ยเอาไป14กระสอบเลยนะ
0: แถมไปครึ่งตันกว่าเลย
1: รับไปทั้งหมด54กระสอบนี่เอาไปใช้กันซะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือ
1: ยอมนะน้ำท่วมเกิน7วันนี่ยอมนะแต่ที่สแกลาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งดึงลวงไปให้
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยเนี่ยนะ
1: ครับที่สแกนราบนะฮะเดี๋ยวเจอกันเนาะอาจจะไปให้เองก็ได้นะส่วนใครยังอยากจะได้ดึงรวงอยากจะได้เม็ดฟูก็ราคา

0: เดียวกันนะ
1: ดึงรวง
0: แต่เอามารวมกันไม่ได้นะ
1: เม็ดฟูเลือกเอา
0: ดึงรวง1ขวด1ลิตร
1: 1,000 บาท
0: 2ขวด
1: 1,500
0: 3ขวด
1: 2,000 บาทเนี่ย
0: ขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเป็นเม็ดฟูล่ะ
1: เม็ดฟูกรดอะมิโนก็กล่องละ 1,000 เหมือนกัน
0: มีกี่เม็ด
1: มี5เม็ดเด้
0: เม็ดหนึ่งผสมน้ำ200ลิตรนะ
1: ฉีดพ่นได้5ไร่นะ
0: ของหนึ่งก็25ไร่ขายเพียง
1: ขายเพียงก็พันหนึ่ง
0: สองกล่อง
1: 1,500
0: 3กล่อง
1: 2,000 บาทเด
0: ้อย่ารอช้าพี่น้องเอ้ย
1: ใช้ปุ๋ยกัน
0: ใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนใช้เม็ดฟูกันโทรประสานลุงช้างโดยตรงที่
1: 081290169
0: 091 081
1: 290 1691
0: หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็081
1: 924
0: 4377 081
1: 924
0: 4377
1: นะ
0: นี่คุณผู้ฟังวันนี้อยู่แถวไหสิวตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: โทรหาปีดาเขาเลยแต่ฝนไม่ตก
1: นกไม่ร้อง
0: ชะแล้มไม่ปวดท้อง
1: ก็โทรไป
0: 089 081
1: 5595
0: 089 081
1: 5595
0: อยากได้ปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งก็โทรบอกแกจะได้สองกระสอบก็บอกแก
1: จะได้เอาติดรถไป
0: ถ้าสิบกระสอบบอกช้างนะ
1: สิบกระสอบส่งให้ถึงที่เลย
0: มีค่าน้ำมันรถพันหนึ่งหรือขับรถมาเอาเองก็ได
1: ้ได
0: ้นะที่บ้านพี่บิดาเขานั่นแหละนะที่โคกตูมนะ
1: โคกตูมลพบุรี
0: ครับขอบคุณยาย่าบิ๊กด้วยครับโอ้โหมาใหม
1: ่ยาย่าบิ๊กบำรุงสายตาและดวงตาเนี่ย
0: ตอนนี้ยาย่าบิ๊กกับวิทยุจะหมดอีกแล้วนะนะแต่ยาย่าบิ๊กส่งเสริมมาแล้วครับ
1: ยาย
0: ่าส่งมาอีก60กระปุกเขาเมื่อวานมา40วันนี้มา60เป็น100กระปุก40จะหมดแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเสริมให้เนาะซื้อยาย่าบิง1กระปุก800บาทเนี่ยนะซื้อ2กระปุก 1,500 บาท
1: 2กระปุก 1,500
0: กระปุก1 60เม็ดครับ
1: นี่ก็เป็นแคปซูลน่ะ
0: ดูแลสายตากันถึงเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเถอะก็2เม็ดเลย
1: รับประทานกัน
0: หรือบอกแม่อยากจะได้ดีแคร์หน่อยสิเพราะมันแม็กกลืนไม่ลงแคปซูลน่ะ
1: ดีแคร์
0: ดีแคร์เป็นซอฟต์เย็นกลืนง่าย
1: นุ่มๆเนี่ยนะ
0: กระปุกนึงมี30เม็ด
1: ขาย2กระปุก650บาท
0: 4กระปุก
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: แถมฟรีไปอีก
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: โปรโมชั่นเดียวกันราคาเดียวกันกับ
1: โรบิกออย
0: อันนั้นดูแลไตทุกระยะนะดูแลตับดูแลไตดูแลภายในอ่ะเนาะกินเค็มมากไตมันก็แย่กินเหล้าเยอะตับมันก็พัง
1: พังกัน
0: วันนี้ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูซื้อโรมิกออย2กระปุก650
1: ราคาเดียวกันเนี่ยก็ดีแค่นะ
0: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: เอา2อย่างมารวมกันก็ได้นะ
1: อ
0: ันนั้น3อันนี้2อันนี้4อันนี้1ได
1: ้ได้เลย
0: ราคาเดียวกันครับแล้วก็โกโก้
1: โกโก้ชู
0: ก่อนนอนชงโกโก
1: ้
0: ดื่มก่อนนอนผมว่าดีกว่าไปกินข้าวกินบะหมี่ถึงต้องเดินลูบอีกไอ้พวกนั้นน่ะไตพังอาหารมื้อก่อนนอนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะขนาดมื้อเย็นก็ยังว่าไม่มีประโยชน์เลย
1: อ
0: ันนี้มันก่อนนอนครับอีก
1: นาน
0: มันก็จะทำให้อะไรมาเบาหวานมาไขมันมาไตมา
1: ตับไตลำบาก
0: ครับเปลี่ยนเป็นชงโกโก้ดีกว่า
1: โกโก้ทูนะ
0: ครับ
1: กล่องนึงก็300
0: สองกล่อง
1: ห้าร้อยบาท
0: ครับ
1: กล่อง500
0: ครับเยี่ยมยอดเลยนะคุณผู้ฟังนะวันนี้สั่งซื้อกันเลยแต่ถ้าไปซื้อตัวแทนจำหน่ายก็จะมีอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: อันนี้เขามีทุกอย่างของเราเนี่ย
0: และร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบก
1: ไปซื้อก็ได
0: ้สำหรับโกโก้น้องมันต้องสั่งซื้อครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: ครับดื่มกาแฟลิต้าเอ็มดื่มกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: มี2สูตรอีกเหมือนกัน
0: ทั้ง2สูตรดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่นตลอดทั้งวัน
1: อดชื่นทั้งวันเนี่ย
0: วันนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงหนึ่ง20แก้วเนี่ยนะที่ก็มีคอลลาเจนผสมด้วยเนี่ยนะ
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมเนี่ย
0: ถุงหนึ่ง380บาท
1: ซื้อ2ถุงอ่ะ
0: 700บาท
1: ซื้อ4ถุง
0: 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกป้าลิต้าเอ็มธรรมดาก
1: าแฟลิต้าเอ็ม
0: ถุงแดงๆสุดดั้งเดิมเนี่ย
1: ถุงหนึ่งก็
0: 30แก้ว
1: 490บาท
0: 2ถุง
1: 900
0: รับทันที
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: ซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อน
1: ได้2ก้อน
0: ครับ
1: ซื้อ2ถุงก็ก้อนเดียว
0: มารากินกลุงช้างกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลย
1: มารากินกเนี่ยนะ
0: ใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู
1: ่
0: กินมารากินกได้เลยนะ
1: ก็รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลไป
0: 300บาท60เม็ดครับ
1: ซื้อ2กระปุกดีกว่า
0: ไม่เสียค่าส่ง
1: 600บาทไม่เสียค่าส่งเนี่ย
0: 4กระปุก 1,200 ครับ
1: นั่นดิแถมให้1กระปุกด้วย
0: เป็น5กระปุกราคาเดียวกันครับ
1: ทางด้าน
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: กระดูกร้านก๊อบแก๊บเนี่ยรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: แสดงว่าน้ำมันหล่อลื่นมันเริ่มเสื่อมแล้วนะ
1: อายุมาก
0: มันเริ่มแห้งแล้วนะ
1: ล่อยหลอแล้ว
0: เออสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อด้วยน้ำมันงาดำก่อนนอนนะ2เม็ดใช้คำว่าก่อนนอนอย่าไปดื้อสิน
1: ั่นเต
0: จริงๆแล้วก็เวลาเรานอนไปราบไปกับพื้นเนี่ยน้ำมันงาดำมันเดินทางได้สะดวกแล้วก็ร่างกายเรามันเผาผลาญพลังงานน้อยงาดำมันก็เดินทางไปคล่องไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านให้มันมีความหล่อลื่นถ้าท่านปล่อยไว้อย่างนี้นานๆนะเดี๋ยวกระดูกผุกระดูกพุนนะเออถ้ากระดูกผุกระดูกพุนนี่มันเจ็บนะ
1: เจ็บแต่
0: มันเคกันก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยนี่เขาเรียกเสื่อมแล้วพุนแล้วเสื่อมแล้วต้องรีบพบหมอกระดูกนะครับ
1: นาน
0: เขาให้ยามากินแล้วก็กินไทยแคลพัดได
1: ้รับประทานกันไป
0: ไทยแคลพัดมีเขาขายสองกระปุก500บาท
1: ไทยแคลพัดสำหรับการดูแลกระดูกเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก
1: ซื้อกัน4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกก็ได
0: ้เป็น5กระปุกเลย
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ของไทยทิพย์โอสถครับแต่ถ้าเป็นเขาเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: หรือจะเป็นนิวล็อกในรับประทานไทยทิพย์โอสถ
0: สูตรดั้งเดิมตูดต้นตำรับขายกล่องละ200บาท
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
1: นานสิ
0: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาร
1: ับประทานชนิดแคปซูลสิ
0: แคปซูลในกระปุกละ300ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กระปุกอ่ะ
0: แถมฟรีให้1กระปุกครับ
1: ซื้อ5แถม1ด้วย
0: ครับข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราค้างไว้ไม่ได้อ่านเนี่ย
1: ข่าวอะไรอ่ะ
0: สุดสลดคนร้ายฆ่าโหดทุบหัวเจ้าของไร่มัน
1: แล้วก็
0: อดินกลบร่าง
1: อำพรางศพเนี่ย
0: เพื่อนสนิทเล่าฝันเห็นผู้ชีวิตมาบอกลา
1: อ้าว
0: โอ้โห
1: นานสิ
0: เมื่อวานก่อนเนี่ยนะภูมิกับสถานีตำรวจภูธรละหารทราย
1: จังหวัดบุรีรัมย์นะ
0: ครับเราจะเห็นรถชุดสืบสวนแพทย์เวรแล้วกู้ภัยสยามละหารทราย
1: ก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ
0: ์บริเวณไร่มันสำปะหลังหมู่2บ้านหนองแวงตำบลหนองแวง
1: อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย
0: ์หลังมีคนมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต
1: คาดว่าถูกฆาตกรรมนะ
0: แม่เขาก็โทษเขมรเลยที่เนี้ย
1: มันอยู่ใกล้กันเนี
0: ่
1: ย
0: ใกล้เขมรไง
1: บุรีรัมย์กับเขมรเนี่ย
0: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบร่างของชายอายุ57ปี
1: อันนี้เป็นเจ้าของไร่มันสำปะหลังที่เกิดเหตุ
0: นอนเสียชีวิตอยู่กลางแปลงมันครับ
1: ก็ได้จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ย
0: พบร่องรอยบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
1: คล้ายกับถูกแข็งของแข็งทุบจนรุนแรงด้วย
0: นอกจากนี้ยังพบว่าคอก็หักด้วย
1: มีบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมกรีดเข้าข้อมือด้านซ้าย
0: บริเวณใบหน้าแล้วก็หน้าอกมีดินกลบเอาไว้คล้ายจะพยายามอำพรางศพครับ
1: ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มตะแคงอยู
0: ่มีกองหัวมันสำปะหลังที่ถูกขุดขึ้นมากองทิ้งไว้
1: รวมถึงร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะ
0: เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
0: และจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีครับ
1: อันนี้ทางด้านภรรยาของคนเสียชีวิตวัย49ปี
0: จะเล่าว่าครอบครัวในปลูกมันสำปะหลังได้ประมาณ5ไร
1: ่และช่วงบ่ายของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมา
0: สามีออกไปร่วมกิจกรรมกีฬาประจำปีหมู่บ้าน
1: ก่อนจะกลับไปที่ไร่มันสำปะหลังในช่วงเย็น
0: ไปดูความเรียบร้อยแต่ว่าสามีไม่กลับมาตลอดทั้งคืน
1: หายไปผิดปกตินะ
0: กระทั่งรุ่งเช้าวันนี้ก็ออกตามหา
1: ในตามบ้านคนที่รู้จักก็ไม่มี
0: บ้านเพื่อนคิดว่าสามีจะไป
1: ก็ไม่ไปนะ
0: จึงตัดสินใจบอกให้ไปดูที่ไร่มัน
1: จนกระทั่งไปพบร่างของสามีนอนเสียชีวิต
0: คาดว่าสามีออกไปดูไร่มันอาจจะบังเอิญมาเจอคนร้ายขโมยหัวมันพอดี
1: จึงถูกทำร้ายร่างกาย
0: เพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันสันหลังถูกขุดไปประมาณ1งาน
1: แล้วก็แต่ละหัวที่ขุดออกมาเนี่ย
0: ประมาณ80กิโลกรัม
1: โอ้หนักกันนะ
0: ที่เหลือกองอยู่ในแปลงเนี่ยช่วงเนี้ย
1: ราคามันเป็นยังไง
0: กิโลละประมาณ 3-4 บาท
1: หัวมันเนี่ยนะ
0: สิ่งที่คนร้ายทำมันโหดเหี้ยมาก
1: อ
0: ยากให้ทุกคนเดี๋ยวก่อเหตุมามอบตัวซะ
1: หรือตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
0: ผมจะบอกให้นะมันสันหลังเนี่ยนะใช้กับปุ๋ยหอมฟุ้งนี่ดีมาก
1: เป็นไง
0: เห็นผลแน่นอนหัวมันจะใหญ่
1: ม
0: ันไม่ใหญ่อย่างเดียวมันแทงลึกยาวด้วยนะ
1: ใหญ่ยาว
0: ไม่เชื่อไปถามพี่น้องแถวโกตัมพีกำแพงเพชรดูสิเ
1: ข
0: าทำบัตรส่งโรงงานอิโนมโตะผงชูรสอะ
1: ผงชูรสเต้
0: ใช่ได้ปุ๋ยเราไปใช้ดังนั้นปีที่แล้วอะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
0: ครับลูกสาวคนโตบอกว่าพ่อเป็นคนขยันทำมาหากิน
1: แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใครมาก่อน
0: จะออกไปดูแลไร่มันเป็นประจำคาดว่าพ่ออาจจะไปพบคนร้าย
1: ขณะกำลังขโมยขุดหัวมันเนี่ยนะ
0: ก็จึงเกิดการต่อสู้กันแต่ไม่คิดว่า
1: คนร้ายจะลงมือฆ่าพ่ออย่างรุนแรงขนาดนี้
0: เพียงเพราะต้องการหัวมันไปขาย
1: จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
0: ขณะที่เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต
1: วัย50ปี
0: เล่าให้ฟังว่าเย็นวันที่9เนี่ยนะ
1: ตนและกับผู้ตายเนี่ย
0: อยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านด้วยกันนี่แหละ
1: คือกำลังจัดกิจกรรมกีฬาประจำปีกัน
0: แล้วผู้เสียชีวิตจะบอกว่าจะออกไปดูไร่มันสักหน่อยเว้ย
1: ส่วนตนเองก็กลับไป
0: ไม่ว่าก็จะไปกับไปกรีดยางพาราเหมือนกัน
1: เพื่อนสนิทจะเล่าต่อให้ฟังบอกว่า
0: หลังจากกรีดยางแต่แล้วก็นอนพักสายตาแล้วก็เผลอหลับไป
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: ฝันเห็นผู้ตายบอกว่าเฮ้ยกูไปก่อนนะเว้ย
1: มาบอกลานะ
0: ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นนะ
1: ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเพื่อน
0: กระทั่งช่วงเช้าอีกวันทราบข่าว
1: จากภรรยาของคนเสียชีวิต
0: เพราะว่าสามีถูกทำร้ายเสียชีวิตใจตนก
1: ตกกระจายเป็นอย่างมาก
0: เสียใจด้วยเพราะสนิทกับผู้ตาย
1: แล้วก็ตัวเชื่อว่า
0: ผู้ตายเห็นคนร้ายที่มาขโมยมันละมั
1: ้งแล้วก็ก่อเหตุฆ่าทิ้งซะ
0: อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ละหารทราย
0: อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับนางสารแกเน
1: า
0: ะ
1: แกอุตส่าห์ปลูกมันสำปะหลังเอาไว
0: ้มาขโมยของแกแล้วยังฆ่าแกอีก
1: น่าสงสารเนาะ
0: เพราะคนตำรวจจับได้แล้วนี่
1: จับได้แล้วหรือไง
0: โอ้อายุ21ปีนั่นเอง
1: ไอ้คนที่ลักขุดมันเนี่ยนะ
0: หาเงินเอาไปทำไม
1: เสพยาบ้ายาเสพติด
0: แล้วก็ไปเติมเน็ตเล่นเกมทำร้ายลุงนั่นน่ะ
1: โอ้ไอ้ทรพี
0: นี
1: ่ขโมยเขาแล้วยังฆ่าเขาอีกทรพี
0: นั่นน่ะสิเลวจริง
1: ๆลักมันสับหลังเขา
0: ความคืบหน้าคาดการฆาตกรรมในกิ่งอายุ57ปีเจ้าของไร่มันสำปะหลังเนี่ย
1: ที่บ้านหนองแวงเนี่ยนะ
0: ครับละหารทรายบุรีรัมย์อ่ะ
1: หลังจากภรรยาไปพบศพเมื่อวานนู้น
0: ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย
1: นั่นสิ
0: จากการสอบปากคำนะครับ
1: คนร้าย
0: ก็น่าจะเป็นในอามนี่แหละทราบแล้วว่าชื่ออำนาจ
1: ชื่อจริงชื่ออำนาจชื่อเล่นชื่อว่าในอาม
0: อายุ21ปีครับ
1: เป็นคนหมู่สองตำบลหนองแวงเหมือนกันเนี่ย
0: บ้านเดียวกันนี่แหละสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุ
1: เบื้องต้นในอำนาจว่ายังไง
0: ให้การสารภาพว่าก่อนเกิดเข้าไปขโมยหัวมันจริงครับ
1: ประหลังได้ไปแรงได้กล่าวมาครั้งหนึ่ง
0: เข้าไปขายในช่วงเช้าวันที่9ได้เงินประมาณ200บาท
1: แล้วก็กลับมาขโมยอีกครั้งใช้เวลาช่วงเวลา16นาฬิกา
0: ครั้งนี้พบเจ้าของไร่มันเจอพอดีไงจ้าเอ
1: เจอก็เจ้าของไล่มันเข้า
0: อ้างว่าพูดเจ้าของไล่ทำร้ายตัวเองก่อนต่อสู้กันด้วยมือเปล่า
1: หลังจากนั้น
0: ใช้มือเนี่ยทุบศีรษะลุงไปหลายครั้ง
1: แล้วก็ขับรถหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ
0: โอ้มือมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ถึงก็ทุบคนตายเนี่ยนะผู้ต้องหาย
0: ังให้การว่าเงินที่ได้จากการขายหัวมันเนี่ยนะ
1: ก็นำไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วย
0: เจออินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อเล่นเกม
1: และยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
0: เสพยาบ้าไปด้วย
1: มันถึงได้บ้านะ
0: สาเหตุก็อ้างว่าตนเองไม่ทราบว่าลุงเนี่ยของไร่มันตาย
1: บอกไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้ว
0: กระทั่งกลับมาถึงบ้านมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามมา
1: แล้วก็ทราบเรื่องจึงได้กล่าวขอโทษขอเข้ามาครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ภายหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหา
1: ไปชี้จุดเกิดเหตุนะ
0: สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำนวณคดี
1: พร้อมกับยึดของกลางได้แก
0: ่รถยนต์กระบะ1คัน
1: แล้วก็ผ้าที่เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
0: กระสอบ1ใบมีดตัดกิ่งไม้1เล่ม
1: เออ
0: ด้านนางสาวนิตยาลูกสาวคนโตก็มุ่งชีวิตบอกว่า
1: ตนเคยเห็นผู้ก่อผู้ต้องหาเนี่ยนะ
0: อยู่ในบ้านแต่ไม่เคยพูดคุยกันไม่รู้จักกัน
1: รู้แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะ
0: จึงคิดว่าเกิดเหตุครั้งนี้น่าจะขึ้นกับครอบครัวส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าพ่อตนเป็นฝ่ายทำร้ายนั้น
1: ตนไม่เชื่อ
0: พร้อมตั้งข้อสงสัยพฤติกรรมที่ตนพบเห็นดินอุดบริเวณปากใบหน้า
1: แล้วก็บริเวณหน้าอกของพ่อเนี่ย
0: หากไม่มีเจตนาทำร้ายชีวิตเหตุใดทำร้ายพ่อรุนแรงขนาดนั้น
1: ถึงกับพ่อเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ขอบคุณตำรวจนะที่เร่งคลี่คลายคดี
1: แล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
0: เพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าของคดี
1: น่าเห็นใจเน
0: า
1: ะ
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: สอบ
0: โดยเดินทางไปตรวจสอบร้านรับซื้อมันสำปะหลังเพราะก็เอาหัวมันที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: มาเปรียบเทียบกัน
0: จนพบว่าลักษณะเป็นหัวมันสำปะหลังชนิดเดียวกัน
1: มาจากที่เดียวกันก็แกะรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูล
0: ก็ควบคุมตัวอำนาจมาสอบปากคำ
1: แล้วก็ถามว่าให้การรับสารภาพสมบูรณ์นะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
1: ลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: เป็นเหตุให้ถึงความตาย
1: แล้วก็ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ติดคุกไปเหอะอำนาจเลย
0: อำนาจ
1: เจ้า
0: ไม่ใช่อำนาจลื่นเลงนะ
1: เจ้าอำนาจลื่นเลงก็สอบมัวอยู่นะ
0: หายแล้วมะ
1: อืม
0: ป่านนี้คงหายแล้วล่ะ
1: อย่าไปให้กินเหล้าอีกนะเดี๋ยวจะเพี้ยนอีกนะอำนาจลื่นเลิ
0: งกินกาแฟกินโกโก้ลุงช้างดีกว่า
1: สบายใจกว่าเนี่ยนะ
0: คนร้ายที่ปลูกบ้านปล้นบ้านหรูนี่ได้ทรัพย์สินไม่ต่ำที่7ล้านบาทเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: โอ้อยู่ทำไมล่ะครับ
1: ไปไหนอ่ะ
0: ออกนอกประเทศไปแล้ว5คน
1: ตำรวจต้องออกหมายจับแล้วจะได้ตัวไหมแล้วเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: เดินดอมแดมดอมแดมเดี๋ยวเนี่ย
0: ที่บ้านหรูนักธุรกิจชาวตุรกีเนี่ยนะที่ตำบลหนองปลือเบอร์บางละมุงเนี่ย
1: คนร้ายกวาดทรัพย์สินเป็นเงินอะไรนะ
0: ดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรู
1: โทรศัพท์มือถือ
0: ที่เราเคยเล่าให้ฟังเลย
1: มูลค่า37ล้านเยอะนะ
0: นาฬิกาเรือนกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วโรเล็กซ์ฮะ
1: โอ้โหหลายตังค์เนี่ย
0: เมื่อวันที่6ตอนตี3ครึ่งนะ
1: อันเดี๋ยวเป็นคนร้าย3คนนะ
0: แต่งกายในชุดสีดำปกปิดใบหน้าม
1: ีอาวุธปืนแล้วก็มีมีดด้วย
0: บุกเข้าไปในบ้านพักก่อนใช้อาวุธข่มขู่ทำร้ายร่างกายใช้กุญแจมือควบคุ
1: ม
0: เจ้าของบ้านเนี่ยไว้ตาที่4ปีเป็นคนตุรกี
1: พร้อมกับทำความสะอาดนะ
0: พนักงานพร้อมพนักงานทำความสะอาดชาวเมียนมาด้วย
1: อ๋อพม่าด้วย
0: จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็บังคับเอาทรัพย์สินประกอบด้วยเงินดิจิตอลสกุล USDT จำนวนทั้งหมด
1: 824,000อะไรนะ
0: งานอยู่อันนั้นแหละเงินของดิจิตอลนะUS ดอลลาร์นั่นแหละครับ
1: แล้วก็มีเงินไทย 210,000 บาท
0: โรเล็ก5เรือนนะฮะ
1: โทรศัพท์มือถือ4เครื่อง
0: มูลค่าความเสียหาย 37 ล้านบาท
1: แล้วก็พากันหลบหนีไปแล้ว
0: ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ระดมกำลังครับ
1: ออกตรวจพื้นที่ตรวจจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหน
0: ีจนกระทั่งพบรถยนต์ Toyota Fortuner ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีถูกนำไปจอดทิ้งไว
1: ้ที่บริเวณซอยจอมเทียน9พัทยาโน่น
0: ก็เข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานครับ
1: คดีจากการตรวจสอบแล้ว
0: เจ้าหน้าที่สามารถยึดวัตถุพยานได้ทั้งหมด14รายการได้แก
1: ่หมวกไอ้โม่งถุงมือแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้า
0: บันไดอลูมิเนียมด้วย
1: ก็คาดว่าใช้เกี่ยวข้องกันในการก่อเหต
0: ุแล้วก็ส่งตรวจพิสูจน์เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีครับ
1: ขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็ได้ขยายผลเนี่ย
0: จากคำให้การของพยานบุคคลข้อมูลระบบ GPS รถยนต์ประวัติการเช่ารถเช่าที่พักข้อมูลการเข้าพักโรงแรมตลอดจนประวัติของการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัย
1: และก็นำข้อมูลการแต่งเนื้อแต่งตัวมาเปรียบเทียบนะ
0: กับวัตถุพยานที่ตรวจยึดได้ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายสืบสวนเชื่อมโยงแล้ว
0: ผลการสืบสวนพิสูจน์ทราบผู้ตัวผู้สงสัยที่เกี่ยวกับคดีได้รวมทั้งหมด5ราย
1: มี5รายเนี่ยนะ
0: มิสเตอร์เดินดองเป็นยิงฐานอายุ38ปี
1: มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์บ้านพัก
0: ในกลุ่มก่อเหตุ
1: แล้วก็ใครอ่ะ
0: มิสเตอร์ลิกซินอายุ31ปี
1: คนที่3
0: มิสเตอร์หวังหงโบ
1: คนที่4
0: มิสเตอร์มูฮงด้าม
1: ีมิสคนที่5
0: มิสเตอร์ฉีอยู่หวัง
1: โ
0: อ้ผมอ่านผิดคุณก็ไม่รู้หรอก
1: ไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเนี่ย ันมาฟังยังไม่รู้เลย
0: ใครก็ไม่รู้ว่าไอ้ช้างมันเก่งเว้ย
1: อ่านภาษาอังกฤษได้
0: ไม่รู้หรอก
1: อ
0: บอกให้เรียนไม่เรียน
1: นาน
0: ดื้อแบบจะไปเที่ยวสาวอยู่นั่นเนี่ยดื้อจริง
1: ๆนาน
0: ต่อมานะครับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยา
1: จนศาลพิจารณาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง5ราย
0: ตามหมายจับในฐานความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์
1: ในเคหะ
0: สถานเวลาก
1: ลางคืนแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยเนี่ยนะ
0: โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นคุ้มครองทรัพย
1: ์แล้วก็ใช้พาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิด
0: มีอาวุธปืนด้วยนะ
1: เอออ
0: ย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับผู้ต้องหาทั้ง5รายเนี่ย
1: พบว่าเดินทางเข้าออกในราชอาณาจักรไปแล้ว
0: ออกไปแล้ว
1: ออกไปแล้ว
0: ไม่รู้ไปไหน
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานเอกอัครราชทูตสหรัฐประชาชนจีนอยู่
1: เพื่อดำเนินการติดตามตัวตามขั้นตอนเน
0: ี่
1: ย
0: เพื่อออกประกาศตำรวจสากลสีแดง
1: หมายแดงนี่นะ
0: หมายแดงหมายแดง Interpol Red Notice นี่นะครับ Notice นี่แหละซึ่งประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตาม
1: หา
0: ผู้ต้องหาดำเนินคดี
1: ตามกฎหมายไทยนะเขาจะส่งมาไหมเราเนี่ย
0: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งสืบสวนขยายผลติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมันเอาทรัพย์ไปไหนอ
1: ่ะไม่รู้ทรัพย์สินแล้วก็ประทุษร้าย
0: เงินดิจิตอลเลยมูลมันต้องโอนเข้าบัญชีนะ
1: เป็นเงินหลายสิบล้านบาทด้วย
0: นาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนึงเป็นล้านนะ
1: นั่นสิ
0: ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2นะครับ
1: นั่นสิ
0: การสืบสวนคดีดังกล่าวสามารถรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติหมายศาลจับได้ทั้ง5ราย
1: ทั้งผู้ต้องหาทั้ง5รายภายในเพียงแค่3วันหลังเกิดเหตุ
0: ยืนยันว่าจะเดินหน้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศครับ
1: เพื่อติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได
0: ้นะ
1: แล้วก็ออกติดตามทรัพย์สินของผู้เสียหายกลับคืนมาด้วยเนี่ย
0: ขี้โกงทั้งหลายเนี่ยนะ
1: มา
0: ออ
1: จี้เขาปล้นเขา
0: ครับ
1: เอามาในบ้านจับเขามัดด้วย
0: ใช
1: ่พม่ายังโดนมัดเลย
0: พนักงานทำความสะอาด
1: เออไม่น่าเลยเนาะไม่น่าไปเป็นพนักงานทำความสะอาดในบ้าน
0: แม่
1: ของเจ้าของทรัพย์เลย
0: ได้งานทำอย่างนี้ก็ดีแล้ว
1: เออ
0: ไม่ล่ะ
1: อืม
0: นี่เนี่ยดื่มอีกแล้วโกโก้อีกแล้ว
1: ชื่นใจ
0: สามชั่วโมงเนี่ยคนละสามไอ้คนละแก้วคนละสามแก้วเลยเนี่ยดื่มกาแฟไปแก้วหนึ่งผสมฟอกัสพอจะเข้ารายการปั๊บ
1: เป็นไง
0: โกโก้
1: โกโก้ไง
0: พอชั่วโมงที่สองก็โกโก้
1: ชื่นใจ
0: ชั่วโมงที่สามก
1: ็
0: โกโก้
1: ดีเลิศ
0: อร่อยเลิศกันแล้วอร่อยเลิศ
1: อร่อยเลิศอร่อยเลิศ
0: ครับ
1: หรือว่าเป็นไงบ้างอร่อยเลิศ
0: อร่อยสมคำล่ำลือว่างั้นนะ
1: ขอบใจ
0: ครับ
1: พูดกันแล้วว
0: ิทยุนะวิทยุยังอยู่ครับอีก 4-5 เครื่องได
1: ้ถือจะพอวิทยุก็600นะ
0: ถ้าซื้ออย่างอื่นด้วยอะไรด้วยก็เหลือ500
1: หรือวิทยุเหลือ500ถ้าซื้อสินค้ารายการอื่นรวมไปด้วย
0: ขอบคุณคุณพี่อยากตาคลีด้วยนะซื้อวิทยุซื้อโกโก
1: ้
0: ซื้อกาแฟทำบุญด้วย500บาทท
1: ำบุญมาด้วย
0: ครับ
1: อนุโมทนาสาธุนะ
0: ครับผมจับมือปืนพร้อมแฟนสาวได้แล้วที่ประกบยิงอดีตกำนันดังเมืองเพชรบุรี
1: ตำรวจคุมตัวทำแผนแล้วก็ฝากขังเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์และใช้วุธปืนประกบยิงรถโตโยต้าFortuner ของนายเลื่อน
1: อดีตกำนันตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
0: เป็นกำนันคนดังในจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: แ
0: ต่เคยได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมนะ
1: แล้วก็
0: เป็นเจ้าของฟาร์มโคมีทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศรายใหญ
1: ่ฟาร์มใหญ่เนี่ย
0: ครับไปยิงแกทำไม
1: ยิงก็จะเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: แล้วสองคนผัวเมียผู้หญิงก็ใจร้ายอย่างเนาะ
1: เ
0: หตุเกิดบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟบ้านช่องบางหนองบ่อ
1: ตำบลบ้านลาดจังอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
0: เอาบ้านเจ้าเพชรนี่เนี
1: ่ยเนี่ยนะบ้านลาดเนี่ยนะ
0: บ้านเจ้าเพชรเนี
1: ่ยแต่กระสุนเป็นยังไง
0: บ้านในเปารถบรรทุกขายรถนะเปารถบรรทุกนะกระสุนพลาดไปถูกเป้าไม่ถูกเป้าหมดจึงรอดชีวิต
1: ไม่ตาย
0: ไม่ตายตั้งแต่เช้าวันที่6ตุลาที่ผ่านมาครับ
1: ต่อมาก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับตัวผู้ต้องหา2ราย
1: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าว่ายังไง
0: ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านลาดเพชรบุรีแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บ้านลาด
1: ภาค7ตำรวจสืบสวนไป
0: อ้าวภาค7เขาเก่งลูกศิษย์ปาเรียวัฒน์ทั้งนั้นแหละครับ
1: ภาค7เนี่ยนะตำรวจสืบสวน
0: ไปจับกุมตัวนายอนุสร
1: อายุ40ปี
0: เป็นตำบลเขากระปุก
1: อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
0: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบุรี
1: เป็นผู้ต้องหาด้วย
0: ไอ้พูดถึงบ้านลาดคิดถึงป้ามาเนี่ย
1: มาไหนอ่ะ
0: ป้ามาบ้านลาดดื่มกาแฟผมอร่อยไหมเล่าไอ้ดื่มโกโก้อะโกโก้อะ
1: โกโก้ไง
0: โอ้โหเล่นไปคนเดียว6กล่องเลยอ่ะแม่ป้ามาเนี่ยสบายเหลือเกินนะ
1: ชอบกินโกโก้ไงอร่อยเลิศไง
0: ดันทะลึ่งไปส่งเม็ดฟูให้แกดิ
1: ปัดโทดีแกไปกินเม็ดฟูด้วย
0: แกเม็ดฟูไปใส่ต้นไม้แล้ว
1: แกอย่าไปกินนะเม็ดฟูเดี๋ยวจะหาไม่เตือน
0: ไว้ต้นไม้กินนะ
1: มาของต้นไม้เขา
0: ถ้าจับได้พร้อมนางสาวเออายุ38ปีแฟนสาวในข้อหา
1: ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
0: ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: พร้อมกับหญิงสาวอีกหนึ่งราย
0: ที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้
1: จากนั้นก็ได้ควบคุมตัวทั้งสองราย
0: ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและ
1: ส่งตัวฝากขังยังศาลจังหวัดเพชรบุรีนะ
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนีย
1: ิงอดีตกำนันเนี่ย
0: ครับ
1: ดีนะท่านไม่ตาย
0: เดี๋ยวโชคดีไปกำนันเนาะ
1: อ
0: ้าวจะหมดเวลาแล้วอ่านชื่อวัดหน่อย
1: กฐินสามัคคีนะ
0: ห้ามเบื่อนะเบื่อจะไม่ได้บุญนะเอาจะบอกให้
1: เอาบุญมาบอกก็ไปทอดกันจะออกลงทานติดต่อทางวัดนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลขาวสมอครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตามบนและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายน วัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลวงข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลทอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีน
0: ะ40กว่าวัด
1: 40กว่า
0: ได้บุญอื้อเลยเรา นี่
1: เป็นไง
0: ได้บุญนะทำบุญไปเถอะยังมาได้อีกนะคุณผู้ฟัง
1: ก็ประชาสัมพันธ์ให
0: ้
1: มีละหุนนะเนาะ
0: ครับไปเบื่อกันซะก่อน
1: อย่าเบื่อกันนะ
0: ใครมีงานอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยกช่อฟ้าบาริกาอะไรพวกนี้นะ
1: ก็บอกเรา
0: ครับเดี๋ยวเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้อ่ะมาโอ้เวลาหมดแล้วนี่
1: อ้าวหมดแล้ว
0: นี่บริษัทเชิดชัยทัวร์ไม่กลัวแล้วครับเรื่องมันแพง
1: ไม่กลัวดีเซลแพง
0: เพราะแกใช้รถไฟฟ้ารถบัสแล้วอ่ะ
1: ปฐมมาเลิกเลย
0: รถโดยสาร EV 100%วิ่งโคราชกรุงเทพขึ้นฟรี10วันครับ
1: โอ้โชว์ผลงานเลย
0: โชว์เลย10วันเติมไฟฟ้าชาร์จแบตเอา
1: ไม่กลัวดีเซลแพงใช่ไหม
0: ชาร์จเต็มถังก
1: ็
0: ชาร์จเต็ม1ชาร์จก็วิ่งได้เลยโคราชกรุงเทพเลยนะ
1: แต่ตอนนี้ให้ขึ้นฟรี10วัน
0: 10วันเนี่ยเอาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่มั้งนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารโคราชแห่งที่2จุดบริการร่วมโดยสารรถปรับอากาศนครราชสีมากรุงเทพบริษัทเชิดชัยทัวร์นะครับผู้โดยสารหลากหลายสถานะที่จองตั๋วออนไลน
1: ์
0: ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เชิดชัยทัวร
1: ์ไปขึ้นฟรี
0: ใช้บริการรถบัส EV 100% ยี่ห้อโฟตอน
1: ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
0: น่าในห้องโดยสารเป็นเบาะสามารถปรับเอนนอนด้วยระบบไฟฟ้า
1: สบายเลย
0: 31ที่นั่ง
1: นาน
0: มีช่องเชื่อมต่อสำหรับชาร์จแบตมือถือด้วย
1: แน่แน
0: ่ทั้งพอร์ตแบบ USB-A ทั้งไทป์ C
1: เก่งโน
0: รวมทั้งห้องสุขาด้านล่างใช้ให้ขึ้นฟรี10วันราคาตั๋ว257บาทนะโคราชกรุงเทพดีกว่าขับรถไปเองอีก
1: ขึ้นฟรีไง
0: คำนองหลังจากขนส่งโคราชเวลา 9:00 น. มาถึงสถานีมอชิต 18:00 น. ครับ
1: ช่วงเย็นเลย
0: พบวิศวกรโพตอนมอเตอร์ชาวจีนนั่งโดยสารไปด้วยเพื่อคอยควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและความช่วยเหลือ
1: จากกรณีที่มีปัญหา
0: จะได้ช่วยเหลือได้ทันนะครับ
1: มีขึ้นไปด้วย
0: ระยะทาง250กิโลกำหนดความเร็วไว้90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ใช้เวลาวิ่ง4ชั่วโมง
0: ความจุของแบตเตอรี่สามารถ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
6: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
7: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมชลประทานแจ้งภายใน 16:00 น.ของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับกรมชลประทานแจ้งว่าภายใน16นาฬิกาของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดอัตราระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: เพจ Facebook กรมชลประทานโพสต์แจ้งการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบุว่า12ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42นครสวรรค์ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลาง CT 19จังหวัดอุทัยธานี72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปรับลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16 นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2569และจะยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุน้ำป่าถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายสิบหลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำพัดหายไปเกือบ40หลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายไปกับกระแสน้ำอย่างน้อย5รายขณะเดียวกันนะครับกองทัพเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์และกำลังพลทางบกเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างน้อย49คนขณะที่ทางการได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับไปที่ศูนย์บรรเทาภัยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ได้ระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามทั้งบรรจุกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและถุงยางชีพพร้อมจัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ระดมกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยมณฑลทหารบกที่16ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมืองอำเภอเมืองราชบุรีบรรจุกระสอบทรายจำนวน350กระสอบขณะที่กองพันทหารช่างที่112เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่พร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและจัดเตรียมถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกนอกจากนี้กองพันทหารช่างที่602เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของในตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรีส่วนกองพันทหารสื่อสารที่101ลงพื้นที่ตำบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามช่วยขนย้ายสิ่งของติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงทั้งนี้ได้จัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์ณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่16เพื่อประสานงานและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855171 9025 085 517 9025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำสำหรับเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวฉีดวัคซีไรส์ก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยนะประหยัดปุ๋ยได้เยอะเลยค่ะเขียวใบตั้งแตกกอไม่ต้องกังวลเรื่องของเพลี้ยหนอนแมลงใบขาวหนอนกอไม่มีเป็นฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวเลยค่ะเก็บให้หมดกันเพลี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบเก็บให้หมดเลยค่ะฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวเร่งให้ข้าวท้องไวใช้วัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นเอาวีซ่า2เนี่ยไปฉีดพืชลงหัวนะคะพืชที่ต้องการแป้งทุกชนิดเลยค่ะเผือกมันแห้วมันแก้วมะม่วงฟักทองข้าวโพดกล้วยเพิ่มขนาดเพิ่มปริมาณเพิ่มน้ำหนักวีซ่า2นี่แหละค่ะฉีดพืชลงหัวได้ทุกชนิดพืชที่ต้องการแป้งแล้วก็วีซ่าข้าวเหนียวถ้าฉีดข้าวก็จะกันข้าวดีดไม่ให้ร่วงลงนาวีซ่าข้าวเหนียวนี่แหละแล้วก็ไปฉีดไม้ผลในระยะออกดอกร่วมกับวีซ่า2ไม่ใช่วัคซีเน่2กับวีซ่าข้าวเหนียวนะคะวัคซีเน่2กับวีซ่าข้าวเหนียวค่ะวัคซีเน่1จะเร่งยอดเร่งใบวัคซีเน่2จะบำรุงดอกแต่ต้องใช้คู่กันกับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำตอนนี้อะไรก็ตามที่แช่น้ำอยู่ถ้าต้องการจะฟื้นฟูนะคะชีวภาพปราบราค่ะถ้าเป็นนาข้าวผสมวัคซีไรส์ถ้าเป็นพืชไร่ผสมวัคซีเน่ค่ะชีวภาพปราบราชนิดที่ว่าแช่น้ำอยู่นานๆเตรียมจะยืนต้นตายปลูกให้ฟื้นได้ขอแค่พื้นที่สีเขียวอยู่ในต้นฉีดวัคซีนกับปราบรานะคะคุณผู้ฟังวีโต้ปราบนอนสมุนไพรปราบหนูโอ้โหเด็ดของดีมีประโยชน์มากใช้เถอะคุ้มค่าสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีนี่ถ้ายังลังเลอยู่ก็ให้หนูกัดไปก่อนไม่ว่ากันเวลามันกัดทีนึงนี่มันไปทั่วเลยนะคะนานี่แหว่งเป็นเวิ้งๆข้าวเล็กไม่เป็นไรยังพอซ่อมได้แต่ข้าวท้องนี่หนูกัดยุ่งเลยนะคะไปหยดไปหยอดไปช็อตหมดทำมาหลายอย่างแล้วสมุนไพรปราบหนูนี่แหละค่ะ100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดรอบๆนาเรามีกี่ไร่ฉีดให้รอบ4ทิศแต่ถ้าเป็นในบ้านโรงรถโกดังยุ้งฉางผสม1ต่อ3ค่ะแล้วก็ฉีดได้ทุกที่เหมือนกันนะทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละเกษตรกรใช้เหอะคุ้มค่ากว่าประหยัดได้ผลดีแล้วถ้าจะดูแลสุขภาพร่างกายก็สมุนไพรจิราค่ะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยนะคะเคยกิน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นหรือ2เม็ดหลังมื้อหนักได้เลยค่ะปิ้งย่างชาบูหลังมื้ออาหารกิน2เม็ดเลยเน้น3ชั้นไม่เกรียมๆนี่โอ้โหมันจะกรอบๆเนาะแล้วมันจะแบบว่าอร่อยอ่ะแต่มันจะมาซึ่งไขมันแล้วก็จะพาความดันมานี่แหละถึงได้บอกว่าให้กินจิรา2แคปซูลหลังมื้อหนักได้เลยนะคะส่วนดวงตายกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นต้อแล้วลอกไม่ได้เบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมอันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel เลยค่ะจดเบอร์ปุ้มไว้เลยคุณผู้ฟังขา085519025 085 517

0: 9025นะคะคุณผู้ฟัง
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเหลี่ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเหลี่ยเก่าไปเหลี่ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: นั่นแหละค่ะใช้เถอะของเขาดีจริงๆนะโทรหาปุ้มเลยค่ะ0855179025ค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศวันนี้อุตุนิยมวิทยาเปิดชื่อ30จังหวัดที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ระวังอันตรายภาคใต้มีฝนตกหนักระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้ภาคเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ20ภาคกลางร้อยละ30ส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกฝนร้อยละ30ภาคใต้2ฝั่งฝนร้อยละ70เลยค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ30คุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะในขณะที่ฝนตกที่เพชรบุรีน้ำท่วมตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเมื่อวานนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอำเภอเขาย้อยปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่ลุ่มต่ำทำให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะบริเวณที่มีระดับน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่134ขาขึ้นกรุงเทพน้ำท่วมขังเป็นระยะทางยาวรถชะลอตัวค่ะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมเกิน170ซมเจ้าหน้าที่ต้องตั้งป้ายห้ามผ่านล่าสุดเช้านี้ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะ Facebook เคลิ้มพาเที่ยวเพชรบุรีอัปเดตภาพตอน 7:57 นาทีถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ขาขึ้นกรุงเทพในอำเภอเขาย้อยเนี่ยน้ำลดสัญจรไปมาได้แล้วคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะนี่พื้นที่เพชรบุรีล่องใต้ตอนนี้ก็ต้องสำรวจเส้นทางให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้นี่แหละแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช็คเส้นทางก่อนนะคะตรวจสอบดินฟ้าอากาศก่อนเดินทางมันง่ายมากเลยค่ะพิมพ์ใน Google เลยค่ะเช็คได้ทั่วโลกล่าสุดเมื่อเช้านี้ปุ้มส่งเพื่อนไปเที่ยวเวียดนามอากาศที่เวียดนามมีฝนตกบ้างแต่ว่าอุณหภูมิเขาอยู่ที่ 24-27 องศาเซลเซียสในเมืองดานังอากาศสบายมากเช็คได้เลยเพื่อนปุ้มถามอากาศเป็นไงมั่งเช็คสิคนจะไปไม่เช็คให้คนอยู่คนไม่ได้ไปเช็คใ นะคะก็สรุปว่าอากาศบ้านเขาเนี่ยเวียดนามตอนนี้อยู่ที่24-27องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะมีฝนบ้างในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารอันนี้บ้านเขาอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ค่ะเราจะไปไหนเราก็ตรวจสอบก่อนอยู่บ้านเราก็เหมือนกันพิมพ์เพชรบุรีแล้วก็ตรวจสอบได้เลยค่ะใครจะเดินทางไปทางไหนมาทางไหนก็เช็คก่อนนะตอนนี้นะคะสายนี้ดัง2รอบแล้วบุ้มขอรับสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะจะสั่งยาปราบหนูหน่อยลูก
0: ปราบหนูเคยสั่งไหมคะ
2: กูสั่งนานแล้วป้าเพิ่งจะมาสั่งทีหลัง
0: เคยสั่งไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: ป้าชื่อ
2: ชื่อประดับเกิดพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะวันนี้จะรับเท่าไหร่ดีคะ
2: เอากระปุกเดียวอะ
0: ครึ่งลิตร
2: คืออ่ะลิตรเท่าไหร่ลูก
0: 1ลิตร 1,100 รวมค่าส่งค่ะ
2: 1ลิตรนะ
0: รับเป็น1ลิตรเลยเน
2: าะ
0: เคยใช้แล้ว
2: สันบุรีอะลูก
0: ฉากชื่ออะไรนะคะเอาอีกรอบหนึ่ง
2: เทพประดับค่ะประดับเกิดพิทักษ
0: ์คุณป้าประดับเกิดพิทักษ์เคยใช้แล้วเน
2: า
0: ะ
2: เคยใช้มาแล้วหลายปีแล้ว
0: เคยไปฉีดที่ไหนคะ
2: ฉีดที่นาจ้ะ
0: ฉีดในนาเป็นไงบ้างฉีดในนาร
2: ุ่นนั้นมันหายไปมันเพิ่งจะเริ่มจะมีเนี่ย
0: หายไปเลยอีรุ่นนั้นเนี่ยมันนานเท่าไหร่แล้วคะ
2: โอ้นานสอง
0: หึป้าน
2: ั้นมันแล้วรุ่นนี้มันเพิ่งจะมีเหมาะหนูมาลูก
0: อ๋ออีตอนที่ฉีดคราวที่แล้วกับตอนนี้ห่างกันนานเท่าไหร่จ้ะ
2: นักวันละ3ปีเดีย
0: วแล้วตลอด3ปีนี่ทำนาตลอดเลยนะ
2: ป้าไม่ได้ทำเพิ่งจะมาทำก
0: ัน อ๋อก็อีตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนั้นพอไม่ได้ทำมันก็เว้นไปแต่ฉีดแล้วดีไหม
2: ก็ดีลูก
0: มันหายไปเลยหรือมันยังกัดอยู
2: ่หายไม่กัดสิตอนนี้ลูกชายมาทำ
0: โอเคแล้วป้าก็จะสั่งให้ได้เดี๋ยวบุ้มส่งให้ป้าจะได้วันพุธนะจ๊
2: ะจ้าคิดนึงนะจ๊ะ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: ใช่ละดีปราบหนูของปุ้มสันธนีเนี่ยเด็ดสุดไม่มีใครเกินแล้วนะคะมาเมาหน้าไมค์ใครอยากเล่าอะไรก็โทรมาได้เลยเก็บข่าวไว้ก่อน0855179025 0855179025นะคะเบอร์นี้แหละจดไว้จะสั่งซื้ออะไรก็ได้เลยตอนนี้มาแรงสุดก็สมุนไพรปราบหนูนี่ล่ะค่ะเพราะว่าหนูเยอะมากสวัสดีจ้า
3: สวัสดีจ้าแดดเฉิงเปี้ยงเลย
0: ใช่ไม่มีฝนเลย
3: ไม่มีฝนเลย
0: เนาะ
3: สั่งปุ้มอยู่จ้า
0: สั่งปุ้มอยู่จ้ากินข้าวหรือยังจ้าย
3: ังไม่ได้กินเดี๋ยวจะกินให้บ่ายโมงก่อนเพราะว่ากินข้าวสายกินกาแฟด้วยไง
0: นะ
3: กาแฟติดก็กินยาความดันกินยาปุ้มเลย
0: เป็นไงตอนนี้กินไปแล้วเป็นยังไงบ้างไหนเล่าสิกินไปกี่วันแล้วเนี่ย
3: กินเมื่อวันที่หนึ่งเนี่ย
0: 10วัน12วันแล้วเป็นไง
3: 2วันวันนี้แล้วจ้า
0: สบายดี
3: สบายดีความดันปกติ
0: สดชื่นดี
3: วัดความดันด้วย
0: อ๋อมีเครื่องวัดความดันประจำบ้าน
3: จ้าหมอเขาบอกว่าให้วัดไปให้เขาดู
0: อ
3: ือ4เดือน
0: อือ
3: วัดไปเมื่อไปวันที่5เนี่ยเขาบอกอุ้ยได้ดีมากเขาบอกความด
0: ัน
3: ปกติ
0: ความดันปกติดีมากโอเคเอาขอบคุณมากค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีจ
0: ้
3: า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ชัดเจนดีจ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะคุณผู้ฟังลุงเทพมาสวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงครับ
4: เป็นยังไงแดดร้อนเ
0: ด้แดดร้อนดีเนาะเดี๋ยวหน้าร้อนคงจะร้อนกว่านี้เยอะอะ
4: เมื่อวานไปตัดมะเขือพวงเอาปุ้มไปด้วยวานซื้อเนี่ย
0: เอาปุ้มไปด้วย
4: เอาปุ้มไปด้วย
0: เป็นไงมะเขือพวงปุ้มไปด้วยตัดได้เยอะกว่าเดิมไหมจ๊ะ
4: ก็พอร้อนก็เอาปุ้มเข้าไปในร่มก็
0: ช่ไหมแบกปุ้มไปด้วยพอแดดร้อนๆก็เก็บปุ้มเข้าร่มกฐินไปก่อน
4: แล้วก็เอาพวงมะเขือพวงมานับลูกมันนับเม็ดมันอ่ะ
0: จ้ะ
4: เราจะ50เม็ดต่อ1พวงอ่ะ
0: พวงนึงได้50เม็ด
4: ได้50เม็ด
0: โอ้โหใช้วัคซีนเน่2กับขั้วเหนียวเนี่ยนะ
4: 2อย่างนั่นแน
0: ่ดกกว่าเดิมเห็นไหมคุณผู้ฟังพวงเดียว50เม็ด
4: ดกกว่าเดิมแล้วลูกเยอะกว่าเดิม
0: ค่ะลูกเยอะกว่าเดิมลูกใหญ่นับได้พวงละเยอะ
4: ๆ50เม็ดนะต่อ1พวงอ่ะ
0: นี่เห็นไหมคุณผู้ฟังขาอยากดกเก็บได้ดีแบบนี้ใช้วัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเน
4: า
0: ะ
4: พวงที่ใหญ่เลยนะ50กว่ามั่ง50มั่งเนี่ย
0: นี่เห็นไหมคุณผู้ฟัง
4: แล้วก็วันนี้ก็เลยก็ไม่ได้ไปตัดเลย
0: วันนี้พักวันนึง
4: พักวันนึง
0: เมื่อวานเก็บมาเยอะแล้วว
4: ันศุกร์วันอาทิตย์ก็ไปเก็บมาวันเสาร์ไปเก็บมา
0: ค่ะ
4: แล้วก็วันนี้ไม่ได้ไปเลยก็อยู่บ้านนะ
0: โอเคพักบ้างพักบ้างนะคะขอบคุณลุงเทพค่ะสวัสดีค่ะ
4: ยิงดำอยู่เดี๋ยวก็ดำกันใหญ่เลย
0: ใช่เดี๋ยวเป็นฐานเขายิ่งเรียกกันอยู่ว่าน้องมืดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: ชื่อมีไม่เรียกนะญาติปุ้มอ่ะอยู่กลางห้างเงี้ยคุณอาอยู่อยุธยาเดินอยู่ในเซ็นทรัลอยุธยามันเรียกเลยมืดจะพนักงานก็ยิ้มเลยมืดตรงไหนสวัสดีค่ะจ้ะ
5: ยาไล่หนูว่าขายยังไงอันนี้เท่าไหร่
0: ยังไม่เคยใช้ใช่ไหมคะ
5: ย
0: ัง
5: เลย
0: ตามหนูครึ่งลิตร650ถ้า1ลิตร 1,100 รวมค่าส่งเรียบร้อย
5: ครึ่งลิตรเท่าไหร่นะ
0: 650จ้ะ
5: แล้ว
0: ฉ
5: ีดยัง
0: ปุ้มว่าเดี๋ยวคุยหลังไมค์ดีกว่าจบรายการแล้วเดี๋ยวปุ้มโทรหาเนาะคุณชื่ออะไรคะ
5: สุทินนิ่มคล้าย
0: โอเคเดี๋ยวจบรายการแล้วปุ้มโทรหาสวัสดีค่ะ
5: จ้ะ
0: ตามหนูก็100 cc น้ำ20ลิตรฉีดให้รอบนาเลยนะมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้หมดผสม100 cc น้ำ20ลิตรฉีดให้รอบนาเราส่วนใครที่ปลูกแตงปลูกเผือกปล่อยไปกับน้ำหยดก็100 cc น้ำ20ลิตรแล้วก็ปล่อยหยดไปเลยค่ะฉันใส่ถังใหญ่300ลิตรอ่ะ100 cc น้ำ20ลิตรถัง200ลิตรก็ใส่ไปเลยลิตรหนึ่งถูกไหมอีก100 cc เป็น300ลิตรอีก100ลิตรก็ใส่ไปอีกครึ่งลิตร3ขวดขวดละครึ่งลิตรฉีดให้รอบเลยค่ะลิตรนึงจะได้ประมาณ10เป้สะพายหลังอ่ะ10เป้นี่ก็ได้โอ้โหเกือบ20ไร่แล้วนะเพราะว่ามันเดินห่างได้ไงปามหนูอ่ะฉีดในยุ้งฉางในบ้านโรงรถได้หมดนะคะสวัสดีค่ะ
6: ครับสั่งยาหน่อยสินะ
0: ได้ค่ะ
6: ไอ้อะไรได้ฉีดมะม่วงจะเริ่มออกช่อแล้วอะ
0: วัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเคยใช้ไหม
6: ไม่เคยใช้เลย
0: หลังไมค์เดี๋ยวคุยกันวางสายไปก่อนชื่อคุณอะไรคะ
6: คุณสนุนแก้วพึง
0: เอ้ยคุณสนุนเคยสั่งของปุ้มไหม
6: เคยสั่งมาเที่ยวนึง
0: แล้วเมื่อกี้บอกไม่เคยสั่ง
6: ลืมไป
0: อ่ะเคยใช้ไหมคะวัคซีนเน่2กับขั้วเหนียว
6: ไม่เคยใช้ครับยัง
0: อ่ะแล้วคุณสั่งอะไรปุ้มไป
6: สั่งไปฉีดยาฉีดข้าวอ่ะ
0: อ๋อสั่งวัคซีนไรไป
6: ฉีดข้าวไปหมดเรื่องคราวที่แล้วอ่ะเนาะ
0: แล้วเป็นไง
6: มันก็ดีเขียวดีไม่ต้องฉีดยาอื่นเลย
0: อ๋อเขียวดีไม่ต้องฉีดยาอื่นเลย
6: ครับมาแล้วมาเลยไม่มีมาหรอก
0: นี่ประหยัดไหมจ๊ะ
6: ประหยัดดีครับ
0: ประหยัดดีรอบนี้จะใช้วัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดมะม่วงออกช่อ
6: ครับครับเริ่มจะออกช่อแล้ว
0: นั่นแหละต้องใช้คู่กัน
6: อ๋อมีน้อยเดียวเนาะมีตั้ง10ต้นได้หรอก
0: ชุดเดียวก็พอ
6: โอเคก็พอเนาะ
0: ก็มีชุดเดียวแหละอย่างละครึ่งลิตรวัคซีนเน่2กับขั้วเหนียว
6: โอเคโอเคสั่งเอาแค่เท่านั้นแหละนะ
0: 950เก็บปลายทางบวก50บาทเป็น 1,000 ถ้วนส่งเลยมั้ย
6: ส่งเลยส่งเลยคร
0: ับ ได้วันพุธนะ
6: ครับโอเคโอเค
0: คุณสนั่นแก้วพึ่งขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: สนุนไม่ใช่สนั่นสนุน
0: คุณสนุนนั่นแหละเดี๋ยวปุ้มก็เปลี่ยนให้โอเคขอบคุณมากค่ะคุณสนุนสวัสดีค่ะ
6: คร
0: ับ
6: สวัสดีครับ
0: ปุ้มอ่ะมีปู่นะปู่ปุ้มเนี่ยปุ้มมีปู่กับย่าเยอะมากเลยนะคะ ปุ้มมีชื่อครบเลยนะสนั่นสนุนสเนมีสามปู่ชื่อเดียวชื่อเลอะชื่อเหมือนกันเลยค่ะปู่ตอนนี้ก็อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้มีสนั่นสนุนสเนแล้วก็มีย่ามีย่าก็ตั้งหลายย่าเหมือนกันค่ะเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะคะนี่แหละครบเลยเมื่อกี้นี้คุณสนุนนะคะคุณสนุนแก้วพึ่งที่อยู่มีค่ะเดี๋ยวตามหาถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวโทรกลับไปนะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะวันนี้วันที่12ตุลาคมพรุ่งนี้วันหยุดนะคะพรุ่งนี้วันหยุดราชการนะคะคุณผู้ฟังอ๋ออุ้มส่งของไปคุณผู้ฟังไม่ได้แน่พัสดุจะถึงวันพุธกันทั้งหมดเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดวันที่13ตุลาคมเป็น1วันสำคัญของประเทศไทยที่ประชาชนไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยวันที่13ตุลาคมได้รับการกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชวันพรุ่งนี้นะคะวันนวมินทรมหาราชเพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญเพื่อประชาชนตลอดพระชนชีพนะคะวันที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรี13ตุลาคม2559เป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศเศร้าโศกและสูญเสียอย่างใหญ่หลวงพระองค์ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและทรงงานหนักเพื่อประชาชนตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติหลังจากพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตรัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปี2560ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไทยกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการและเป็นวันสำคัญของชาติไทยมีมติเห็นชอบให้กำหนดชื่อวันตามที่ได้ขอพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้รับพระราชทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยเป็นชื่อวันที่ประธานจากสมเด็จพระสังฆราชวันนวมินทรมหาราชนี่ค่ะก็จะมีกิจกรรมวางพวงมาลาจุดเทียนรำลึกทำบุญตักบาตรจัดนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยนะคะนวมินทรมหาราชนวหมายถึง9ค่ะมินทรกลันหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์มหาราชคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่วันนวมินทรมหาราชนะคะหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นวันหยุดราชการนะคะเพื่อให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นี่ค่ะมีข่าวจับหนุ่มจีนหัวขโมยอาศัยขณะผู้โดยสารหลับลักของมีค่าและบัตรเครดิตบนเครื่องบินคุณผู้ฟังดูเจิงอยู่เฉียงชื่อนะเป็นชาวจีนอายุ51ปีค่ะมีหมายจับศาลอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์ในท่าอากาศยานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นหรือประชาชนพลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พันตำรวจเอกณัฐพลโกมินทรชาติรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชอนันต์ผู้บังคับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองสั่งการให้พันตำรวจโทอำนาจฉ่ำชะเอมรองผู้กำกับสืบสวนสน.ดอนเมืองพันตำรวจโทภาคินดอกไม้พันตำรวจโทชยพัฒน์ หีบทองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองร่วมกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานกรุงเทพทำการจับกุมนายเจิงอยู่เฉียงสัญชาติจีนวัย51ปีนี่แหละค่ะในคดีลักทรัพย์มีหมายจับมาพร้อมเลยยึดบัตรเครดิตโทรศัพท์มือถือ2เครื่องธนบัตรประเทศต่างๆเวียดนามญี่ปุ่นฮ่องกงอเมริกามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อียิปต์ฟิจิฮังการีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เบลารุสธนบัตร12ประเทศแล้วก็ธนบัตรไทยอีก 35,950 บาทจับได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะผู้เสียหายเขาแจ้งความกับสน.ดอนเมืองว่าเดินทางมาจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายถึงดอนเมืองแล้วก็พบข้อความของธนาคารแจ้งว่ามีรายการใช้บัตรที่มณฑลกวางตุ้งที่เมืองเหอหยวนประเทศจีนใช้ไป 4,000 หยวนประมาณ 20,000 บาทค่ะแต่ว่าทำรายการไม่สำเร็จพอตรวจสอบแอปพลิเคชันธนาคารพบว่ารูดซื้อของไป3รายการรวมเป็นเงินประมาณ 62,000 ดอลลาร์ฮ่องกงก็ประมาณ 265,067 บาทเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยขโมยบัตรเครดิตในกระเป๋าซึ่งอยู่บนช่องเก็บของเหนือที่นั่งผู้โดยสารแล้วก็มีผู้โดยสารอีกหลายรายที่แจ้งความกับเจ้าหน้าที่สน.ดอนเมืองว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่มาลงดอนเมืองพบว่าเงินสด 25,000 บาทหายไปบัตรเครดิตหายไปเก็บไว้บนช่องสัมภาระเหนือศีรษะนี่แหละซึ่งเพื่อนผู้เสียหายเห็นชายชาวจีนลักษณะไม่น่าไว้วางใจเหมือนรื้อค้นอะไรสักอย่างนึงเขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ค่ะพอลงจากเครื่องก็พบว่ามีการแจ้งตัดยอดชำระผ่านบัตรเครดิตออกไป4ครั้งทำได้2ครั้งทำไม่ได้2ครั้งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 27,595 บาทแบ่งยอดไปยังมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนเนี่ยค่ะโดยที่เจ้าของบัตรเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อ่ะก็เลยสืบจนทราบว่านายเจิงอยู่เฉียงคนนี้แหละที่เป็นคนเป็นหัวขโมยอ่ะเขาก็เลยรวบรวมหลักฐานออกหมายจับพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยจะมีการซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินค่ะพอเครื่องขึ้นได้30นาทีก็อาศัยจังหวะที่ผู้โดยสารจะเริ่มพักผ่อนน่ะลุกไปบริเวณที่เก็บของสัมภาระเหนือที่นั่งผู้โดยสารทำเป็นว่าหาของตัวเองอ่ะแต่จริงๆแล้วรื้อค้นทรัพย์สินเป็นเงินสดเป็นบัตรเครดิตไม่ได้ทำคนเดียวแน่นอนผู้เสียหายจะได้รับข้อความหลังจากลงเครื่องไม่เกิน5นาทีปลายทางถูกใช้จ่ายในมณฑลกวางตุ้งเมืองเหอหยวนประเทศจีนเชื่อว่าคนร้ายน่าจะพกเอาเครื่องรูดบัตรใส่กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องไปด้วยเจ้าหน้าที่ก็ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินระมัดระวังเก็บทรัพย์สินมีค่าบัตรเครดิตถึงแม้จะเก็บในกระเป๋าตัวเองเนี่ยนะคะก็เก็บให้ดีจะถือขึ้นเครื่องไปเก็บในช่องสัมภาระเหนือที่นั่งคนร้ายอาจจะแฝงตัวมาในคราบของผู้โดยสารเพื่อมาก่อเหตุก็ได้นี่แหละแล้วมาเพ่นพ่านในประเทศไทยก็ไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ไทยจับได้แน่นอนหยิบของเขาก็นึกว่าหรือของตัวเองเนาะแต่ก็ใจกล้าน่าดูนะคะคุณผู้ฟังท่ามกลางผู้คนมากมายมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดช่วงนี้ฝนก็จะไปตกทางภาคตะวันตกก็กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ภาคใต้นะคะสุพรรณบุรีบางพื้นที่นะส่วนภาคกลางบ้านเราก็ร้อนแดดแรงประมาณนี้เลยมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะเด็กชาย2คนติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวเกาะต้นไม้จนแทบจะหมดแรงโชคดีกู้ภัยมาได้ทันค่ะ Facebook ของคุณเปียก8นิ้วไม่ใช่8ริ้วนะ Facebook ชื่อเปียก8นิ้วโพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึกหลังจากกู้ภัยพยายามจะช่วยเหลือเด็กชาย2คนติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวเกาะต้นไม้จนแน่นเกือบจะหมดแรงอยู่แล้วกู้ภัยมาถึงพอดีเป็นนาทีชีวิตเลยค่ะช่วยมาได้2ชีวิตโดยในคลิปผู้โพสต์และเพื่อนๆ อาสาล่องเรือไปช่วยเหลือเด็กชาย2คนหลังจากพบว่าติดอยู่กลางกระแสน้ำเชี่ยวในพื้นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีน้อง2คนเกาะอยู่ตรงต้นไม้กลางน้ำสภาพกำลังจะหมดเรี่ยวหมดแรงทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่เด็กชายผู้พี่ตะโกนบอกเลยเอาน้องผมไปก่อนพี่น้องผมไม่ไหวแล้วดูนะอันนี้คนพี่นะก่อนที่คนบนเรือจะอุ้มเด็กชายทีละคนขึ้นมาบนเรือได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่อ่อนแรงมากเพราะต้องเกาะต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดพอขึ้นเรือได้น้องร้องไห้โฮเลยค่ะบอกว่ามา5คน3คนน่ะขึ้นฝั่งไปแล้วก็เหลือน้อง2คนนี่แหละเกาะกันแน่นเลยกู้ภัยก็พาเด็กชาย2คนไปส่งที่ฝั่งมีพี่ๆทหารและชาวบ้านมารอรับแล้วอาสาสมัครก็ออกไปอีกค่ะเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นๆนี่ค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเมื่อวานนี้มีข่าวนี้ค่ะปุ้มมาอ่านไม่ทันเมื่อวานเราก็ไม่ได้เจอกันเนาะปุ้มก็เลยจะมาเล่าตอนนี้เป็นเรื่องเตือนภัยค่ะคลินิกทันตกรรมคอตตอนเดนทัลคลินิกได้โพสต์คลิปเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้นะคะโดยมีผู้ป่วยรายหนึ่งค่ะเขาไปซื้อวัสดุซึ่งเป็นซิลิโคนออนไลน์ค่ะซื้อมาใช้เองเพื่อแก้ปัญหานอนกลนโดยคิดว่าจะทำคือจะสบฟันด้วยซิลิโคนอะไม่ให้กัดฟันไม่ให้กลนนะคะแล้วเขาก็มีไอ้อันเนี้ยขายออนไลน์ด้วยคือจะแบบเป็นซิลิโคนเพื่อปิดปากตัวเองไม่ให้นอนกรนแต่ปรากฏว่าเอาซิลิโคนออกจากปากไม่ได้ค่ะทางคลินิกรับคนไข้มาแล้วก็ขออนุญาตเพื่อเผยแพร่ให้เป็นอุทาหรณ์เคสที่เข้ามาในคลินิกพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้ค่ะพูดไม่ได้ค่ะปากปิดมาหมดเลยได้แต่พิมพ์ข้อความผ่านโทรศัพท์บอกว่าช่วยแกะซิลิโคนออกจากฟันให้หน่อยคุณหมอก็ขอดูค่ะมีวัสดุแข็งสีขาวติดอยู่ในปากจนพูดไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้คืออ้าปากขยับปากไม่ได้ค่ะสอบถามก็ได้ความว่ามีปัญหานอนกัดฟันหมอฟันที่จัดฟันจากคลินิกอ่ะเคยรักษาแล้วก็แนะนำว่าให้ทำเฝือกเป็นเฝือกศพฟันซิลิโคนหาเป็นเฝือกให้ฟันมันติดกันไว้คุณหมอแนะนำให้ใช้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคนไข้ก็เลยไม่ได้ไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาแต่ไปตัดสินใจไปซื้อวัสดุมาทำเองค่ะดูจากออนไลน์ค่ะก็ไปซื้อซิลิโคนที่จะใช้เป็นเฝือกสบฟันให้ฟันมันติดกันไว้ปรากฏว่าวัสดุมันแข็งค่ะแล้วหุ้มฟันเอาไว้จนแกะไม่ออกอมน้ำอุ่นแกะมาตั้งแต่เมื่อคืน4ทุ่มจน6โมงเช้าอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยรอจนเที่ยงอ่ะมาถึงที่คลินิกคุณหมอก็ทำการรื้อวัสดุมันแข็งมันเหนียวแล้วรื้อยากมากค่ะคุณหมอใช้เครื่องมือหลายชนิดช่วยจนกว่าจะรื้อออกไปได้เกือบ2ชั่วโมงค่ะหลังจากรื้อแล้วพบว่าเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้วัสดุอ่ะก็คือบรรดาเหงือกทั้งหลายเนี่ยมันแดงไปหมดเพราะว่ากดทับแล้วก็ระคายเคืองค่ะคุณหมอก็เลยฝากเตือนมาว่าไม่ควรจะซื้อวัสดุอะไรมาทำฟันเองที่บ้านเพราะมันเป็นสารเคมีอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปากรวมทั้งจะเกิดผลเสียอื่นๆตามมาท ถ้ามีปัญหาสุขภาพช่องปากควรพบทันตแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านจะดีที่สุดจุดประสงค์นี้โพสต์ไม่ได้อยากให้เกิดการตำหนิคนไข้ที่รู้เท่าไม่ถึงการแต่อยากจะให้ช่วยกันรณรงค์จัดการแล้วก็ระวังภัยสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะคุณหมอแล้วก็คลินิกก็ขอบคุณคนไข้ที่ยอมให้ใช้รูปและประวัติการรักษามาเผยแพร่เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ติดตามค่ะด้วยหวังว่าจะแบบให้ฟันมันติดกันเพื่อที่จะได้ไม่ต้องนอนกัดฟันแต่วิธีการแบบนี้ต้องให้คุณหมอค่ะไปซื้อมาเองแล้วมันแกะไม่ได้2ชั่วโมงกว่าจะแงะออกมาได้อ่ะเหงือกเอ่ยเพดานเอ่ยแดงหมดดีไม่ลอกติดซิลิโคนออกมาอันตรายมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้อีฟันปลอมที่ซื้อออนไลน์อ่ะฟันปลอมเนี่ยมันไม่ได้ใส่กันส่งเดชนะเพราะว่าลักษณะความโค้งลักษณะฟันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไปซื้อมามันไม่ได้พอดีฟันเหมือนเราใส่เสื้อน่ะเสื้อตัดกับเสื้อซื้อมันก็ไม่เหมือนกันแต่นี้มันฟันนะมันต้องให้คุณหมอพิมพ์ฟันเพราะว่ารูปปากและฟันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงพิมพ์เพื่อที่จะทำบล็อกแล้วจะได้เอามาใส่ได้พอดีเป๊ะแล้วก็มีหลากหลายวิธีมีหลากหลายวัสดุพบคุณหมอปลอดภัยที่สุดค่ะอย่าหาทำเองค่ะนอกจากจะเสียตังค์แล้วมันอาจจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ฟังขาฝากไว้ค่ะเวลาหมดเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มคืนนี้ตี3ในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็อย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยนะคะพบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
7: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
9: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชาวงปัง
13: กระจายแบกพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
14: ของไทยใ
15: ครได้เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
16: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
19: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
20: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
21: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้า
22: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภิดันอภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่สภาวะปกติพร้อมกำชับคลองร.1ต้องแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
24: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
25: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายอนุทินย้ำให้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้หลังสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติพร้อมกำชับให้คลองร.1ต้องแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากหลังรัฐบาลอนุมัติงบกลาง700-800ล้านบาทแล้วคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีแจ้งพักการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยระบุว่าไม่ได้เป็นการพักการประชุมแต่เนื่องจากสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF 2026ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมโดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้มีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรจิตเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยได้เตรียมแผนเผชิญเหตุและสิ่งจำเป็นไว้รองรับสถานการณ์แล้วสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่นราธิวาสรวมถึงสงขลาพัทลุงสตูลและตรังซึ่งประสบปัญหาน้ำหลากเป็นประจำขณะที่จังหวัดสงขลาเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทั้งการขุดลอกคูคลองเพิ่มพื้นที่รับน้ำและปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1โดยรัฐบาลอนุมัติงบประมาณกลางประมาณ700-800ล้านบาทแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าคลองร.1ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากโดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากและกรมชลประทานติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดที่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวร นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้าน 98,595 ครัวเรือนและ 2,458,895 คนนะครับซึ่งปภ.ยังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยกำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.ในเขตพื้นที่ประสบภัยเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่คลี่คลายรวมถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างปลอดภัยครับไปที่สำนักงานประกันสังคมนะครับได้แถลงผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ว่านับแล้วนะครับ 84% จำนวนผู้ประกันตน 819,482 คนบัตรดี 790

0: ไทย GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดโรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัด

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาคือ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้กลางวันของวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับ12ตุลาคม2569นะครับผมณัฐธาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: กลับมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็มีทีมงานของสถานีเป็นแอดมินก็มีอีกหลายท่าน
1: ค่ะ
0: นะครับอยู่พูดคุยกันนะครับท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ไหนนะครับทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผ่าน Facebook Fanpage Army Radio แล้วก็ส่งเสียงทักทายนะครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยรถลาเนี่ยอาจจะวิ่งดูซบเซากันไปสักนิดนึงนะครับเนื่องจากก็รัฐบาลได้มีการประกาศให้เป็นเรื่องของการ work from home นะครับรวมถึงวันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี้ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็วันเป็นวันหยุดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยเนื่องจากเรื่องของการประชุม IMF นะครับ2026ซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพก็วันนี้เป็นวันแรกนะคร
1: ับ วันแรก
0: ยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะครับเรื่องของการเดินทางต่างๆเรื่องของการสัญจรไปมาก็แนะนำพี่น้องประชาชนว่าถ้าใช้ในเรื่องของขนส่งสาธารณะอันนี้จะดีกว่า
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็การเดินทางคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการปิดเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างใดแต่เพียงขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณดังกล่าวนะครับก็นำมาพูดคุยกันเป็นยังไงคุณสุภาพรเมื่อช่วงเช้าขับรถมา
1: อุ้ยโล่งไม่เห็นโล่งสิเพราะว่าเรามาตอนเช้าไงต้องมาทำรายการเมื่อเช้าถ้าใครฟังตั้งแต่เช้ามาจนถึงเที่ยงก็จะรู้ว่าเป็นเราสองคน
0: ใช่ครับก็เมื่อเช้าเนี่ยก็โล่งนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็ดูเหมือนกันทั้งบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่เขตพระนครแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยก็รถค่อนข้างที่จะโฟลไปได้มาได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ในส่วนของหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งรัฐบาลภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้ร่วมกันในส่วนของการจัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเดี๋ยวสักครู่หนึ่งภาพบรรยากาศต่างๆรวมถึงกิจกรรมวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเดี๋ยวนำมาพูดคุยกันนะครับไปที่เรื่องนี้กันก่อนต้นสัปดาห์ต้นเรื่องของรายการในวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเยือนประเทศญี่ปุ่นขออภัยนะครับระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมในช่วงที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งนะครับเป็นผู้หญิงคนแรกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาตินะครับก็จะเสด็จพระราชดำเนินตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 15-18 ตุลาคมนี้ที่เมืองซัปโปโรนะครับพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมค่ะ2569ในช่วงเวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ครับก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนี่ยนะครับซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในส่วนของญี่ปุ่นในฐานะทูตในส่วนของฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของโลกเนี่ยนะครับถือว่ามีความหมายมากๆนะคร
1: ับ
0: สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการกีฬาชนิดนี
1: ้
0: เนี่ยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมเวลา 17:00 น.นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็คือสนามม้านางเลิ้งเดิม
1: ใช่คร
0: ับก็เชิญชวนนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้13ตุลาคม2569นะคะวันนวมินทรมหาราชในปีนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกและทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในพิกัดต่างๆค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่ส่วนกลางและกรุงเทพมหานครนะคะพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันค่ะเนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแต่ยังเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกราบถวายบังคมพระบรมรูปนะคะที่ปราสาทพระเทพบิดรในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.รวมถึงจุดอื่นๆนะคะตามกำหนดการและระเบียบการแต่งกายของสำนักพระราชวังค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9หรือว่าสนามม้าเดิมนะคะจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับกิจกรรมในจังหวัดต่างๆเรียกว่าทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยมีการจัดกิจกรรมขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอย่างเช่นพิธีที่ทุกจังหวัดจะทำก็คือในเรื่องของการทำบุญตักบาตรพ
1: ิ
0: ธีถวายราชสดุดีนะครับและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีการทำบุญตักบาตรที่ประตูระบายน้ำกลางนะครับคลองพักดีรำไพและกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในภาคค่ำด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดนครนายกนะครับมีการจัดกิจกรรมที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีในส่วนของงานมหรสพแล้วก็ในเรื่องของอาหารท้องถิ่นนะครับในพื้นที่ก็มีการเรียกว่าเป็นการจัดงานด้วยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะสำหรับกองทัพบกนะคะส่วนกลางภายในกองบัญชาการกองทัพบกช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณณัฐาพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านเป็นประธานนำคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลทุกระดับชั้นนะคะเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งภายในกิจกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับขณะเดียวกันในหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองกำลังชายแดนนะอันนี้ก็มีการจัดนะครับ ในส
1: ่
0: วนของพิธีแล้วก็กิจกรรมต่างๆกองกำลังผาเมืองนะครับคุณผู้ฟังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ชุดปฏิบัติการกิจกรรมประเดือนที่310นะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดประชาสัมพันธ์มวลชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับก็ในพื้นที่ของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนรวมถึงในส่วนของราชการได้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า100คนนะครับก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: ค่ะทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาถกองกำลังนเรศวร นะคะก็ร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเช่นเดียวกันค่ะโดยตลอดทั้งเดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยทหารทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ร่วมกันขออภัยค่ะและร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติของเราค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะครับชวนเที่ยวงานมหกรรมในความทรงจำที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเขาจัดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจนะครับระหว่างวันที่10ที่ผ่านมาจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษค่ะในช่วงเช้าเวลา 8:00 น.นะคะจะร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน39รูปค่ะช่วงเวลา 14:00 น.ฟังบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะโดยอาจารย์ธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติและคุณรวงข้าวอัญชนาพบกับมหกรรมสินค้าขาดทุนคือกำไรสินค้าราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมในความทรงจำเพื่อร่วมรำลึกเรียนรู้ส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจ ของทั้งสองพระองค์ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าพร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและสร้างประโยชน์แก่สังคมนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่13ตุลาคมค่ะสามารถที่จะไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานีกันได้นะคะ
0: ครับก็อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมเราพยายามที่จะรวบรวมนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเผื่อพี่น้องประชาชนท่านใดที่อยู่ใกล้ในพื้นที่ไหนที่เราพูดก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมงานกันได้และเมื่อสักครู่นี้สำหรับงานที่จัดขึ้นที่ปทุมธานีในมหกรรมสินค้าขาดทุนคือกำไรที่คุณสุภาพรพูดไปแม้ผมย้อนนึกไปถึงเรื่องของแนวทางการทรงงานที่สำคัญประการหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรนี่แหละเนี่ยนะครับพระองค์ทรงอธิบายในประเด็นนี้นะครับว่าหลักการนี้นะครับก็คือการลงทุนการดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขนะครับครอบคลุมทุกด้านเลยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาด้วยแม้ไม่อาจประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนี่คือหลักการของพระองค์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณฟังเราพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่าเรื่องของความรักความสามัคคีเราทุกคนต้องจับมือกันไว้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ประเทศไทยจะเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเรามีภาพรวมมาฝากกันด้วยแล้วก็เรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม IMF ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารโลกช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็เรื่องของพลทหารอาสาเนี่ยนะครับก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่ที่ผ่านมาในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้ที่สมัครใจนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: น่าจะประมาณร้อยละ53แล้วตอนนี
0: ้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะสมัครกันได้อยู่นะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจน้องๆที่มีคุณสมบัติน้องๆชายไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครกันได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับไปดูกันที่เรื่องของสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่า นะครับตลอดทั้งสัปดาห์อย่างที่บอกไปว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ work from home นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาลด้วยนะครับเนื่องจากสัปดาห์นี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026นะครับจัดขึ้นวันนี้ถึง18ตุลาคมใช้สถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับรัฐบาลได้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบการประชุมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็รองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับ
2: ค่ะสำหรับการที่ประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF 2026ในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ35ปีค่ะนับตั้งแต่ปี2534ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งผลดีต่อประเทศไทยแล้วก็คนไทยในหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครั้งใหญ่เพราะว่ามีผู้แทนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมาเยือนไทยกว่า 4,000 ถึง 15,000 คนและที่สำคัญนะคะเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคบริการอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าและการคมนาคมต่างๆด้วยและที่สำคัญเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนไปพร้อมๆกันกับการโชว์ศักยภาพความเป็นโอลิมปิกทางการเงินการคลังของไทยค่ะที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างชาตินะคะได้เห็นถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงของไทยที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะครับรัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนวางแผนในเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางที่เชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพนะครับซึ่งอาจจะมีการควบคุมแล้วก็มีการปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางเนี่ยมันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยสถานีนั้นก็ลงได้นะครับแล้วก็บริเวณสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS อโศกเนี่ยสามารถที่ใช้ได้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลดในเรื่องของการติดขัดในด้านการจราจรนะครับแล้วก็ขอให้ตรวจสอบป้ายปิดถนนนะครับและเส้นทางการเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางซึ่งเขาจะมีอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาครับ
2: ค่ะสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือถนนรัชดาภิเษกในช่วงแยกพระราม4จนถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมไปถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติค่ะถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงนะคะที่เป็นพื้นที่โรงแรมที่พักแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญนะคะของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริ กิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวค่ะโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกนะคะแล้วก็จำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและก็เส้นทางสุดท้ายเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ค่ะซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ควรที่จะเผื่อเวลานะคุณผู้ฟังในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แล้วก็ตามภารกิจของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้มีการไปปิดพื้นที่ไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดแต่ว่าบางครั้งหรือว่าในบางกรณีที่จะมีการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับโลกทั้งนั้นก็จะต้องมีในเรื่องของการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยเราเดินหน้า Green Meeting นะครับก็เป็นการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าประมาณ320คันรองรับการประชุม IMF ครั้งนี้นะครับซึ่งการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เทียบเท่ากันเนี่ยนะฮะก็พร้อมกันนี้ประเทศไทยนะครับก็พร้อมเดินหน้าแนวคิดนะครับGreen Meetingที่การช่วยในเรื่องของการลดใช้กระดาษลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดูแลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของเราด้วยนะครับลดขยะที่เกิดขึ้นจากการประชุมต่างๆตรงนี้เขาก็คำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่การประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะที่เป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานในการประชุมโดยในที่ประชุมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงการช่วยเหลือประชาชนเงินเยียวยาที่ปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินการโอนเงินไปแล้วนะคะจำนวน5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า 1,069 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นรายงานล่าสุดจากกระทรวงมหาดไทยที่ได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศทำให้สามารถโอนเงินเยียวยานะคะรายละ 9,000 บาทไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะ
0: ครับเขาก็ทยอยกดโอนกันอยู่นะครับเรื่องของเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยท่านใดที่ได้รับแล้วนะครับก็ยินดีด้วยแต่ว่าท่านใดที่ยังไม่ได้รับตอนนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับให้เวลาในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการแต่เขายืนยันว่าครบถ้วนแล้วก็จะดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีการพูดถึงในช่วงของการประชุมช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยโดยนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อวานนี้มีการรายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ชุมชนใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยเขาสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำได้อย่างรวดเร็วดำเนินการได้ดีแล้วก็ฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่จังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสก็เตรียมรับมือกับเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำที่สำคัญในท่านเน้นย้ำในเรื่องของการวางแผนการอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วก็ระดมเครื่องมือต่างๆให้พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับ
2: ค่ะในส่วนของปภ.นะคะท่านก็เน้นย้ำไปที่การอัปเดตโปรแกรมรูปแบบของการแจ้งเตือนในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ขอให้ปรับเข้าสู่โหมดฟื้นฟูเยียวยาโดยเร่งด่วนดำเนินการฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคบูรณาการลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนค่ะแล้วก็เร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของปภ.คปภ.ก็คือในเรื่องของประกันภัยต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินตอนนี้ก็ได้มีการคิกออฟนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของการที่จ่ายเงินภายใต้กรมประทานประกันภัยที่รัฐบาลได้มีการทำไว้30ล้านครัวเรือนดังนั้นนะครับภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันนี้หรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยเงินเยียวยาเหล่านี้นะครับจะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งอาจจะเป็นกรณีแรกๆดังนั้นเนี่ยปภ.แล้วก็คปภ.นะครับจะต้องเร่งตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็มีการติดตามเพื่อให้การโอนชำระเงินหากต่างๆเนี่ยดำเนินการได้หากเข้าเกณฑ์ก็จะได้ครัวเรือนละ 10,000 บาท มากกว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลเคยตั้งไว้นะครับและก็มีการสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินนี้ไปถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะครับเงินครบแล้วต้องเงินเร็วด้วยนะครับเพื่อไปถึงมือพี่น้องประชาชนเนี่ยเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ต่างๆค่อนข้างอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับส่วนในจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะระบายออกไปได้ตรงนี้เองนะครับรัฐบาลก็มีแนวทางในการกำหนดให้มีบุคลากรระดับผู้บริหารระดับสูงลงไปเนี่ยนะครับกำกับดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสภาพกำลังเข้าไปดำเนินการต่างๆเพื่อทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
2: ค่ะไปดูข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะ7ข้อกันบ้างค่ะที่ให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะสำหรับประเด็นแรกค่ะมี7ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรกนั่นก็คือการติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญอย่างเช่นเส้นทางคมนาคมและพื้นที่สำคัญที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะประเด็นที่2นั่นก็คือการตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำอย่างเช่นคูคลองการระบายน้ำประตูระบายน้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำค่ะ
0: ครับแล้วก็ต่อมาในประเด็นที่3นะครับท่านบอกให้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลแล้วก็ทรัพยากรพร้อมทั้งจัดทำแผนสนับสนุนและการบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่นะครับต่อมาคือข้อที่4คือการอพยพแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็เส้นทางต่างๆเน้นย้ำเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านกำชับในเรื่องของการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆการเตรียมความพร้อมนะครับรวมถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยนะครับก็นำมาสู่การแก้ไขต่อไปนะครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในช่องทางการแจ้งเตือนภัยการแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานภาครัฐที่พี่น้องประชาชนจะติดต่อเข้ามาเนี่ยจะต้องติดต่อได้อย่างง่ายมากที่สุดท่านก็ไปดูว่าจะต้องทำยังไงมีช่องทางไหนบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะเรามาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆนะคะก็คือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ในขณะนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะในลำดับขั้นต่อไปนั่นก็คือการฟื้นฟูค่ะที่จังหวัดระยองเนี่ยทางด้านของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ได้นำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคระยองลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือการเกษตรและซ่อมแซมบ้านเรือนซึ่งครอบคลุมใน4ตำบลด้วยกันนะคะก็การดำเนินการนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สามารถให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารสื่อสารที่101กรมทหารสื่อสารที่1นะครับก็ทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปลายพงพางนะครับในพื้นที่ของอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างครบถ้วนนะครับหลากหลายพื้นที่ขณะนี้ก็เริ่มที่จะทำการฟื้นฟูกันเยอะแล้วทีเดียวน
2: ะครับ
0: หน่วยทหารก็สนับสนุนในเรื่องของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเราไปดูกันที่เรื่องของการกินเจกันบ้างไหมคุณสุภาพร
2: ได้เลยค่ะ
0: นะฮะก็ถือว่าปีนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนถึงแม้ว่าราคาผักราคาสินค้าอาหารเจเนี่ยมันจะแพงขึ้นแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะดูแลกันอยู่ในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็มีการจัดงานด้วยนะครับในส่วนของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็แนะนำประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจในช่วงนี้นะครับต้องกินเจอย่างรู้ทันแล้วก็ปลอดภัยลดหวานหมั่นเค็มห่างไกลโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานเนี่ยแหละครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณฟังครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคภัยสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับเพราะหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะไปเห็นป้ายติดคำว่าเจเนี่ยจะเข้าใจว่าเจเนี่ยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอยากจะให้ดูในเรื่องของกรรมวิธีการทำมากกว่าบางทีเนี่ยอาหารเจส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้ง
2: นะเป็นแป้ง
0: แป้งปุ๊บเอาไปทอด เป็นน้ำมันอีก
2: น
0: ะครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปเยอะๆมันก็สะสม
2: ใน
0: ร่างกายนะครับดังนั้นการบริโภคการรับประทานอาหารในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้ลำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายวราวุฒิยืนยันกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีและปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้ 5,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับปภ.ได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบที่5วันนี้อีก 5,718 ครัวเรือนนะครับในวงเงิน378ล้านบาทยอดโอนสะสมกว่า917ล้านบาทแล้วนะครับพบ2,258 ครัวเรือนติดปัญหาพร้อมเพย์และใช้ชื่อผู้เสียชีวิตลงทะเบียนนะครับทำให้โอนเงินไม่สำเร็จติดตามรายละเอียดได้จากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
10: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าปภ.ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว3ส่วนแบบคู่ขนานกันส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อ11ตุลาคมจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จันทบุรีลำปางน่านนครพนมนครนายกและนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น 55,826,000 บาทส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในส่วนที่2ซึ่งเป็นไปตามมติครม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในวงเงิน 9,000 บาทหรือ 5,000 บาทโดยปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนและรับคำร้องแล้วจำนวน 163,000 ครัวเรือนและได้โอนเงินสำเร็จไปแล้วประมาณ 111,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงิน917ล้านบาทเป็นการโอนเงินไปทั้งหมด4ครั้งด้วยกันโดยในวันนี้จะเป็นการโอนเงินครั้งที่5จำนวน 5,718 ครัวเรือนรวมเป็นงบประมาณอยู่ที่378ล้านบาทตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ยังมีประชาชนที่ธนาคารออมสินไม่สามารถโอนให้ได้เนื่องจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนและพร้อมเพย์มีการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมายื่นลงทะเบียนแทนประมาณ 2,258 ครัวเรือนซึ่งระบบจะส่งข้อมูลนี้กลับไปที่การปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานเขตกรุงเทพเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะส่งกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งในส่วนของกทม.ปภ.ได้โอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ 34,992 ครัวเรือนเป็นเงิน221ล้านบาทซึ่งเขตที่ทำการโอนไปแล้วคือห้วยขวางประเวศบางเขนพญาไทบึงกลุ่มวัฒนาและเขตสายไหมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่นายวราวุฒินะครับยืนยันว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งตรวจสอบกรณีสารพิษปนเปื้อนแหล่งน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสั่งหยุดโรงงานที่พบการกระทำผิดนะครับพร้อมดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งตรวจสอบกรณีสารพิษรั่วไหลปนเปื้อนแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้มีการสั่งให้หยุดโรงงานที่พบการกระทำความผิดพร้อมเตรียมดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายและประสานปปง.พิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการโดยนายวราวุฒิระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้ส่งทีมลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งโรงงานที่พบการกระทำความผิดตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการรวมถึงห้ามนำวัตถุดิบเข้าและนำสิ่งของออกจากโรงงานพร้อมกำชับให้โรงงานที่มีบ่อเก็บสารหรือกองวัสดุเสี่ยงปนเปื้อนให้ใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันสารพิษรั่วไหลไปกับน้ำนอกจาก
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันกับเพลงที่ชื่อว่าอยากบอกรักเธอนะครับรักใครชอบใครรีบบอกเลยนะถ้าเขาตอบรับก็แสดงว่าประสบผลสำเร็จถ้าเกิดเขาปฏิเสธเราก็ไปหารักใหม่เนาะสาวก็มีเยอะฮะหนุ่มก็มีเยอะสำหรับยายเพียงยายาทุกท่านนะครับเขาบอกว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ก็คือแฟนรายการของสุภาษิตนี้แหละแม้ว่ายายเพียงยายาหลายท่านจะอายุอนามมากขึ้นแล้วก็ตามทีนะแต่ก็ยังดูดีและสุขภาพแข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจึงส่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกส่งมอบให้ยายเพียงยายาที่รักและเคารพทุกท่านครับอยากบอกรักเธอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเวลาสวยงาม 13:00 น.นะครับเราก็มีนัดมาเจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาปลายฝนต้นหนาวเดี๋ยวจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะแต่ว่าภูมิประเทศภูมิอากาศของโลกอะอย่าว่าแต่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแม้กระทั่งฤดูหนาวฝนก็ตกได้นะอากาศจะไปเหมือนทางใต้ของยุโรปฮะหรือตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเขาเรียกว่าอากาศเมดิเตอร์เรเนียนนั่นก็คือว่าจะมีทะเลกว้างกั้นอยู่นะครับฝนตกในฤดูหนาวหลายท่านบอกอย่าตกเลยเอาเป็นว่าคืออากาศเปลี่ยนแปลงไปมาตรงนี้แหละจะทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักบุตรหลานของท่านและรวมทั้งตัวท่านเองมีโอกาสเป็นไข้ไม่สบายได้และหลายท่านก็มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้มะเร็งเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตกันง่ายๆแล้วนะครับมีการรักษาและอายุยืนด้วยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพของท่านนะครับไม่ให้ล้มหมอนนอนเสื่อกันนะครับด้วยความรักและห่วงใยจริงๆนะครับมิได้ล้อเล่นมิได้พูดเพื่อเอาใจแต่ประการใดแต่ออกจากน้ำใสใจจริงของสุภาษิตนี่แหละสู่มิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับกับสูตรหนึ่งยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชันเนี่ยบอกคนอายุ20ขึ้นไปแล้วก็ทานได้และทานดีและก็ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ อายุ20ปีเป็นต้นไปก็ทานได้นะครับถ้าหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันนี่แหละครับไม่แพงด้วยกระปุกละ350บาทคุณตาประยุนคอสุวรรณเนี่ยอายุสูงสุดที่ทานสูตร1สูตร2อยู่ในขณะนี้คืออายุ100ปีและยายเพียงยายาของสุภสิทธิ์นั้นอายุ90ขึ้นไปในจำนวนมาก80ขึ้นไปจำนวนมาก70ขึ้นไปจำนวนมาก60ขึ้นไปจำนวนมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็50ขึ้นไปก็มีบ้างนะครับเป็นว่าในญาติเพียงญาติยาครับที่จริงสุภาษิตจะบอกเก่าแล้วขันว่ายาสูตร1สูตร2เนี่ยสามารถทานได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปเพื่อฟื้นฟูร่างกายนะครับและส่งเสริมสุขภาพของท่านให้แข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลาย10ปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ
แล้วก็วิสซอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดในวิสซอนยาเพียงยาที่เคยทานมาแล้วจะรู้ว่ามันได้ผลไวให้ผลจริงได้ผลดีนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับตก

รสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจกับกาแฟถิ่นชายคอฟฟี่กล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับและสุภสิทธิ์นะครับนำงาดำสกัดผสมคอลลาเจนมาจำหน่ายในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ไม่ได้วางจำหน่ายตามร้านที่เป็นตัวแทนนะครับขอนะฮะขอประทานอภัยด้วยมีญาติเพียงญาติหลายท่านก็ไปซื้อตามตัวแทนจำหน่ายร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีเนี่ยนะก็ไปซื้อจะไปซื้อไม่ว่าจะเป็นงาดำสกัด 100% ผสมคอลลาเจนแล้วก็มะระคินกสกัดพร้อมสารสกัดชั้นยอด6ชนิดเนี่ยสุภสิทธิ์ไม่ได้วางตามร้านต่างๆนะครับคือสุภสิทธิ์เนี่ยรับจากบริษัทใหญ่มาซึ่งไม่มีกำไรเลยแทบไม่มีกำไรนั่นคือเป็นการนะฮะบริการลูกค้าของสุภสิทธิ์ซึ่งหลายท่านอยากจะทานงาดำสกัดนะผสมคอลลาเจนเนี่ยดูแลข้อเข่ากระดูกก๊อบแก๊บปวดเมื่อยแล้วก็บำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมบำรุงเล็บเนี่ยให้ผิวฉ่ำน้ำดูดีมีออร่าเนี่ยสามารถไปทานควบคู่กับสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์ได้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยสุภสิทธิ์เลยเอามาจำหน่ายกระปุกละ300บาท60แคปซูลเจลแม้กระทั่งงาดำสกัดแล้วยังมีบารักคินกสกัดลดเบาหวานความดันไขมันนะให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยก็เป็นแคปซูลเจลเหมือนกัน60แคปซูลเจลราคา300บาทนะครับเขาบอกว่าราคาโรงงานเนี่ย860บาทสุภสิทธิ์จำหน่ายเพียง300บาทของดีระดับพรีเมียมยาเพียงยาหลายท่านที่สั่งไปเนี่ยบอกโอ้โหสุภสิทธิ์เอาของระดับพรีเมียมมาจำหน่ายตรงนี้ไม่มีกำไรด้วยเนี่ยแล้วอยู่ยังไงบอกเอาเถอะเพื่อบริการลูกค้านะครับยาเพียงยาของสุภสิทธิ์จะได้มีของหลากหลายในการดูแลสุขภาพนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาทุกช่วงรายการนะครับจะมีผู้ทำรายการเหล่านี้ดูแลรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพญาติเพียงญาติยาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็สามารถจะโทรสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์0836931999ช่วงต่อไปจะบอกสรรพคุณของวิซอนดูแลดวงตากาแฟเทนชายคอฟฟี่และก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดนะครับหลังจากจบเพลงนี้ครวญหาแฟนขับร้องโดยไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โทนีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พ่อเราได้ใช้สติวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะฮะได้ตอบรับนะฮะยัดเพียงยัดยานี่แหละเอาไปทานแล้วปรากฏว่าชื่นชมชมเชยจำนวนมากบอกสารสกัดเนี่ยถือว่าสุดยอดทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะครับได้ทำวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสารสกัดต่างๆที่คนทั่วโลกนิยมลำดับ 1-24 ปรากฏว่าอยู่ในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่ครบเลยใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสติวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคในดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซอร์มอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยกระหายไปมีสาเลตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลงสมใจสายตาดีผมหนาขึ้น มีใบเปรี้ยวสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจือสมกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะอันปีและสารสกัดทั้งหมดที่บอกกล่าวเล่าขานนำมาชงกับน้ำร้อน124ดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟรสชาติยอดเยี่ยมมากและก็ที่สำคัญเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่ทุกวันดื่มวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านไม่กระทบต่อร่างกายและที่สำคัญหลับสบายดีครับกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับและก็วิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมา10ปีเสร็จยัดเพียงยอดน้ำหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านด้วยวิซอนนะครับแล้วมาถึงสูตรยอดสมุนไพรไทยนะครับถ้าเกิดว่าสูตรดั้งเดิมนั่นคือสูตร1สูตร2เพิ่มเติมคือความเข้มข้นนะครับรู้จักคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2ในอดีตถ้ารวมกันมาแล้วก็โอ้โหหลายปีมากนะครับนั่นคือตอบโจทย์เรื่องราวของสุขภาพดีสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยงอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้แล้วก็ดีด้วยนะครับแล้วก็หลายท่านปวดหัวไม่เกรียนภูมิแพ้หอบคือหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานแล้วก็ดีขึ้นเขาบอกบำรุงเลือดลมรุ่นลมดีเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดธาตุทั้ง4ของเราในร่างกายของเราท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รดขากางเกงอันฉี่ไม่อยู่นะครับเรื่องราวของต่อมลูกหมากก็มีปัญหาเรื่องราวของสมรรถภาพทางเพศก็เสื่อมถอยมาฟื้นฟูมาดูแลร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นครับท่านหญิงก็เช่นเดียวกันนะพออายุนามมากขึ้นไล่เลี่ยงกันมาความเสื่อมทรมก็มาเกาะมากินเข้าสู่วัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมันว้าวุ่นเคยเต่งตึงเหี่ยวย่นหย่อนยานก็กลับมาเคยเต่งตึงก็มาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับพอหมดประจำเดือนนะเข้าสู่วัยทองปุ๊บตรงนี้แหละอะไรตรงนี้อะไรมารุมเร้ามากมายปะแป้งยังไม่ติดเลยนะครับวันนี้มาทานแล้วดีขึ้นอย่างแน่นอนเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมสำหรับผู้สูงวัยก็ดีขึ้นถ้าเมื่อทานสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงสุภสิทธิ์ลิวิชั่นเรียกง่ายๆว่าสูตร1นะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดนั่นคือมาก่อมากินสร้างความเสื่อมความถอยให้กับร่างกายของเราแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยไปดูแลที่ต้นเหตุเลยทีเดียวนะครับและเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับบรรเทาการปวดเมื่อยแก้อาการปวดเมื่อยเส้นยืดอินตึงกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสเลยล่ะถ้าเกิดว่าคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับบรรจุ60แคปซูลเลยนะครับสูตร2นะครับแทบไม่มีกำไรเลยล่ะนะฮะเราก็อย่าให้ท่านได้ทานนะถ้าเกิดว่าคนซื้อเยอะๆและเป็นที่นิยมชมเชยก็มันจะได้กำไรตรงนั้นล่ะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคือรายหลายท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเลี้ยวมีแรงหลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าต่อผ่าตัดข้อเนี่ยมาทานเลย2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นราคาก็ถูกแสนถูกกระปุกละ350บาทซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจะส่ง50บาท2กระปุก700เราก็ส่งให้ฟรีแล้วการส่งนี้มันจะมี2เท่านั่นคือส่งแล้วเขาจะคิดค่าเก็บเงินด้วย ต่อ1แต่เราออกให้ฟรีครับ3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทหลายท่านสะดวกโอนนะหลายท่านโอนมีไลน์มีอะไรของสุภาษิตเป็นที่เรียบร้อยก็โอนมาก็ยินดีหลายท่านไม่สะดวกโอนก็สั่งแล้วเราก็ส่งท่านผู้ฟังก็ไปรับหน้าบ้านและจ่ายเงินกับเจ้าที่ส่งเลยนะครับโทรมานะครับ0836931999โทรสอบถามและสั่งซื้อหรือปรึกษาให้มั่นอกมั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมครับ

ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงหวานสันติดวงสว่างให้ฉันตายก่อนที่รักตามไปด้วยพาร์ทเนอร์เบอร์5พุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: าไหน
1: สะอาดวงจันทร์ยีนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
1: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
1: หายปวดหายปวดเน
2: า
1: ะ
2: จ้ะ20ฝักกระปุกนะ
1: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
1: ะ
2: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเอ็นเห็นฟังว่าเอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
1: ครับ
2: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
1: บำรุงประสาทด้วย
2: จ้ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่าง
1: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้าจ้าจ้า
1: เอาไปทาน
2: ร่วมกัน นะ
1: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
1: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
2: จ้าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
1: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
2: ค่ะค่ะ
1: 3 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจํานะคุณป้า
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
2: ค่ะ
1: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
2: ดอนตาลค่ะ
1: ดอนตาลเนาะอำเภอ
2: เมือง
1: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจํขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ผมแหงแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้าจ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดิ
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เอา
3: จริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
3: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะคร
3: ับ แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้สาธุขอบพระคุณ
3: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
4: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
3: ่
4: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
6: ่อร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: ันแหละ
1: เป็นร้านค้าที่ไหนได้น้องเราเนี่ย
2: อีเซลขายไข่ฮะจะเรียกเป็นลูกเป็นใบเป็นหน่วยเป็นฟองขออย่าแพงเลยช่วงนี้แพงมากไข่นะครับก็ส่งมอบให้ญาติพี่น้องญาติที่รักและเคารพทุกท่านทีมงานทศพลหิมพานต์ณยงณพงษ์ณนงอีเซลขายไข่นะครับสุภาษิตขอประกาศชื่อญาติพี่น้องญาติบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้สั่งคุณสุเมธวัชระนะครับหนองยะไซชลบุรีวิสันสีกล่อง 2,700 บาทคุณพยุงจันไข่อยู่สิงห์บุรีวิสันสีกล่อง 2,700 บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบทมสามโก้อ่างทองกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชงรุ่งเรืองศรีตำบลบางพรับป้าบุญชงนะครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟ2กล่องสุด2ลูกฟ้าสด1กระปุก850บาทคุณวิชัยเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงผาชีพระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรไกรอนันต์ตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาสุด13กระปุกสุด23กระปุก 1,400 บาทพี่วันนีวิวันธมงคลเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณจุฑาทิพย์มาลัยซอยเขาพระงาม 3/4 เขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุญช่วยคุณป้าบุญช่วยยุทธิวัฒน์ตำบลหันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยาสูตร13กระปุกสูตร23กระปุก 1,400 บาทคุณสมจุ้ยเจริญตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ6กระปุก 1,400 บาทคุณชุบเผ่าพยัคฆ์บ้านจระเข้น้อยตำบลจระเข้ใหญ่บางประม้าสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับพี่กัญญาสุนทรบุญโพรังนกโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็สูตร2นะครับแล้วก็พี่ดาวสวรรค์เฮนรี่นะครับต้นป่าตานเพื่อมจลบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้และชั่วโมงหน้านะครับเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินไปทางทั่วทั้งประเทศร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวจะไปประกาศในภาคกลางคืนและชั่วโมงหน้า 15:00 นจนถึง 16:00 นที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์สำหรับคืนนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกหรือยังครับส่งท้ายยอดรักสลักใจผิดไหมที่พี่ไม่แก่จบไม่จบอยู่ที่การเวลาครับสวัสดีครับ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ของไทยทายได้
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ข
3: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ของไทยทายได้
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาท
7: ่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานและลดต้นทุนเทคโนโลยีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ว่าประเทศไทยมุ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้ประชาชนผ่าน3แนวทางได้แก่ AI in all all in AI และ AI for allแนวทางแรกนำ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโดยมีแอปพลิเคชันนกกระซิบผู้ช่วย AI ที่ช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารสต็อกและคำนวณกำไรปัจจุบันมีร้านค้าใช้งานเกือบ1ล้านแห่งแนวทางที่2พัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรองรับการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์และบริการคลาวด์พร้อมลดต้นทุน AI เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสตาร์ทอัพและมหาวิทยาลัยเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นส่วนแนวทางที่3มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จาก AI ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดการช่วยเหลือให้ตรงจุดทั้งการสนับสนุนรายได้การฝึกทักษะใหม่และการเข้าถึงสินเชื่อพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์และสื่อปลอมที่สร้างด้วย AI เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมาวินพานุรัตน์รายงาน
6: ศูนย์แถลงข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยลลิดาเผยเขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่อยุธยาน้ำเริ่มลดส่วนกรุงเทพมหานครถนนท่วม1จุดใต้สะพานคลองสามวาระดับ 10-15 เซนติเมตรรถต้องเพิ่มความระมัดระวังคลาดเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่าขณะนี้รัฐบาลได้ส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำสัปดาห์นี้น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมไปถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระรามลดการระบายน้ำลงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำลดลงตามลำดับส่วนภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนมากน้ำที่ท่วมลงมาเป็นน้ำหลากส่วนที่กาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำจากเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งแต่ปริมาณฝนในพื้นที่ไม่ได้มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและในส่วนของภาคตะวันออกเหลือเพียงอำเภอบางประกงที
9: ่มีและกระชายดำ
10: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือ
4: โสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
9: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงนะครับวันนี้เริ่มต้นกับงานเพลงของคุณยุ้ยจริยาปีดาคุณยุ้ยญาติเยอะนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอำนาจแห่งความคิดถึงขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีสาธุขอให้สมหวังผมจะมีผลพลอยได้ด้วย บอกว่าอยากจะได้ยาขับปัสสาวะนะครับเคยกินฟอร์กัสคุณป้าจริงๆแล้วท่านฉี่ไม่ค่อยออกผมให้ส่งฟอร์กัสไปให้ทานท่านก็บอกว่ามันรู้สึกดีขึ้นอ้าวไม่เป็นไรคิดเงินเท่าไหร่ก็คิดมาเดี๋ยวไม่เป็นไรผมให้เด็กเขาดูให้แล้วกันเอาเป็นวันหลังวันนี้ส่งไม่ทันแล้วนะครับหลังจากบ่าย2โมงไปรษณีย์เข้ามารับของไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับฟังรายการกันอยู่แนะนำบทเพลงของอาจารย์สอนชัยเมฆวิเชียรกันเข้ามากับทหารเกณฑ์ผัด2พร้อมด้วยพี่น้องจากทางจังหวัดกำแพงเพชรแนะนำบทเพลงกันเข้ามานะครับขอเอาคำว่ารักของเธอคืนไปงานเพลงเพราะๆบทเพลงลูกทุ่งเก่าๆทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์ทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องจ๋านะครับดูแลรายการตรงนี้โดยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกำลังใจจากพี่น้องแฟนเพลงยิ่งท่านอุดหนุนผิดพันที่ผมนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยิ่งโอ้ยดีอกดีใจนะครับภูมิอกภูมิใจและท่านเอาไปกินเอาไปใช้แล้วนะครับมีความสุขกับการที่ได้กินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดหลังปวดไหล่กินแล้วอาการเจ็บอาการปวดมันทุเลาเบาบางลงและดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วนะครับมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าหรือว่าท่านที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องได้ฟอร์กัสไปทานแล้วอาการฉี่ยากฉี่ลำบากมันดีขึ้นผมก็ดีใจตามพี่น้องบ้านเราไปด้วยได้มีโอกาสนำสิ่งดีมาฝากพี่น้องกันและท่านเอาไปกินไปใช้แล้วต่างก็ถูกอกถูกใจชื่นชมกันเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของผิดพันบำรุงดูแลดวงตาครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มหลายคนที่ได้กินหลายคนที่ได้เอาไปทานต่างก็บอกว่าถูกอกถูกใจประทับใจกับผิดพันยาย่าบิงพลัสนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับสิ่งดีๆที่ผมได้มีโอกาสหยิบนำมาฝากท่านหรือว่ามีปัญหาลิดสีดวงทวารเป็นมานานหรือว่าเพิ่งเป็นครับอาการท้องผูกอึดอัดไม่สบายท้องถ่ายออกมาเป็นเลือดเป็นเดือยไก่เป็นกีบมาเฟืองเข้าห้องน้ำยากท้องผูกอึดอัดถ่ายแต่ละครั้งนั่งห้องน้ำแต่ละทีมันทรมานหัวใจเป็นเดือยไก่ออกมาเป็นติ่งออกมาแล้วเกิดอาการอักเสบแล้วลองเอาไปทานกันดูนะครับดูแลจากภายในสู่ภายนอกปรับธาตุปรับความสมดุลของร่างกายยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถวันนี้นะครับฮอร์โมนกรีนอัพเร่งดกออกเยอะมากเลยพี่น้องจากนครสวรรค์ที่ทำถั่วนะครับทำถั่วเหลืองเป็นลูกค้าประจำวันนี้สั่งเข้ามาเยอะเลยนะครับหลายชุดด้วยและพี่น้องอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยด้วยนะครับสั่งซื้อเข้ามาเอาไปฉีดข้าวนะครับพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อะไรก็บอกมาโทรมานะครับ0614495885หรือ0634499666นะครับผิดพันภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกดูแลรายการครับ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆละตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพก็ทิพโอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดียวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตะเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: กินดีทานดีใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อให้หน่อยนะพี่น้องนะปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดเอียวซ้ายก็ปวดเอียวขวาก็ปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยดูแลไปช่วยรักษากันขอขอบพระคุณคุณวิรัตศรีสวัสดิ์รักษาอยู่ที่ตำบลบ้านเพชรนะครับอำเภอบำเหน็จนรงค์สั่งซื้อผิดพันธ์บำรุงดูแลดวงตาและก็สั่งซื้อผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณสวัยภารกายนะครับถาวรกายคุณสวัยถาวรกายอยู่ที่ตำบลลัตตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกันเข้ามาและพี่น้องอยู่ทางตำบลบ้านเพชรอีกท่านนึงนะครับคุณแม่หนูยามขุนทศคุณแม่หนูยามขุนทศอยู่ทางตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงค์ครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกและยาสมุนไพรไทยทิปโอ

0: สดกันเข้ามานี่แหละครับพี่น้องครับทุกเสียงทุกสายทุกการสั่งซื้อคือกำลังใจพี่น้องเอาไปทานเอาไปกินเอาไปใช้แล้วถูกอกถูกใจอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดได้ยาไททิปโอสดไปกินแก้ปวดไปทานแก้ปวดจะเป็นอย่างกล่องหรือจะเป็นอย่างขวดกินแล้วมันถูกอกถูกใจกินแล้วมันคลายอาการปวดลดอาการปวดอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อบอกต่อให้ด้วยนะครับ
1: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
2: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
1: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
1: สมุนไพรไทยทิปโอสดแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
2: สมุนไพรไทยทิปโอสดสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
1: 0614495885 0634499666
0: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อเส้นยึดเส้นตึงเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวดอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดจังขวดขวดละ300สั่งวันนี้ครับ4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 ลดไปเลยพี่น้องครับเหลือเพียง 1,090 บาทนะครับและยังจะมีของแจกของแถมของชำร่วยด้วยหากท่านซื้อเป็นชุด4ขวด4กระปุกนะครับและแบบกล่องครับพี่น้องครับสั่ง6กล่องวันนี้จากราคา 1,200 ครับลดไปเลยสั่ง6กล่อง 1,200 ลดเหลือ990บาทสั่งวันนี้ซื้อวันนี้มีของแจกให้ของแถมให้ปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไปดูแลรักษากันนะครับตามคำแนะนำครับเอาคำว่ารักของเธอคืนไปครับ

0: งานเพลงของคุณสันติดวงสว่างตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายพี่น้องอยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตารวมไปถึงโฟกัสสำหรับสุภาพบุรุษที่ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารยาแผนโบราณยาสมุนไพรนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้สามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบทุกอย่างอยู่ที่นี่และมีโอกาสไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อย่าลืมครับซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถอะไรก็ได้ติดไม้ติดมือมาอยากจะดื่มกาแฟก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มอยากจะได้ยาแก้ปวดก็ต้องไทยทิพย์โอสถขอบคุณแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมินะครับคุณยายน้องเฟรมบอกว่ากินผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตาอาการปวดเมื่อยมันรู้สึกว่ามันเบาขึ้นด้วยไม่รู้ว่าเป็นยาแก้ปวดหรือยาบำรุงดวงตาและดวงตาก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นดีแล้วล่ะครับแสดงว่าสุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นมันไปปรับสภาพดูแลส่วนที่มันสึกส่วนที่มันมีปัญหามันก็รู้สึกว่ามันสดชื่นกระปี้กระเป๋ามันก็ได้ทำให้เราสบายตัวนี่แหละครับพี่น้องครับสิ่งดีๆที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถของเราเราได้มีโอกาสหยิบนำมาฝากท่านในยามที่ปวดหลังปวดไหล่ก็ฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถส่วนท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับฝากไว้ด้วยนะครับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟที่ขายดีเพราะมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายดื่มแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885
3: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำนะครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่โทร0614495885
0: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟเอาไปชาร์จแบตเอาไปเติมพลังเอาไปเสริมสุขภาพร่างกายในยามเหนื่อยในยามเพลียในยามล้ากาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้มีโปรโมชั่นมีของแจกให้กับท่านมีของแถมให้กับท่านด้วยมีราคาพิเศษด้วยห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพร1ห่อมี20ซองนะครับ

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนมามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม้อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: รักสุขภาพครับพี่น้องครับอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูสุขภาพร่างกายในยามที่เหนื่อยในยามที่เพลียในยามที่ล้าในยามที่ท่านมีปัญหาเมื่อยล้าไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระปี้กระเป๋าอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟที่ดูแลสุขภาพร่างกายกาแฟที่ช่วยชาร์จแบตเติมพลังให้กับท่านกาแฟที่สร้างความสุขสร้างความมั่นใจดื่มแล้วสบายใจดื่มแล้วสบายตัวห่อสีแดงมีความเข้มข้นของสมุนไพรและกาแฟโกห่อดำมีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนกาแฟที่มีคอลลาเจนต้องกาแฟของบริษัทไทยทิพย์โอสดแบบเข้มข้นดื่มแล้วสดชื่นดื่มแล้วกระปี้กระเป๋ากาแฟที่โรงงานยาไทยทิพย์โอสดเป็นผู้ที่ผลิตมีเภสัชกรดูแลทุกขั้นตอนการผลิตครับพี่น้องครับดื่มเป็นประจำทานเป็นประจำได้เลยสำหรับกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยู่ทางอำเภอสีคิ้วจังหวัดชัยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับฟังรายการกันอยู่นะครับคุณลำพรออกมาอยู่ที่โรงอาหารโรงพยาบาลอำเภอสีคิ้วครับสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงและผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามารวมไปถึงคุณน้อยทบแก้วครับอยู่ทางตำบลมะเกื่อใหม่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามาพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรก็บอกมานะครับผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายหรือว่าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยพี่น้องอยู่ทางอำเภอเทพสถิตครับอยู่ทางอำเภอเทพสถิตคุณสวัยถาวรกายครับอยู่ทางตำบลตะแบกอยู่ทางตำบลละตะแบกอำเภอเทพสถิตสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดกันเข้ามาอยู่ที่ตำบลบ้านข้าวอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิครับคุณสมจิตป้อมสุวรรณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสและกาแฟห่อสีแดงกันเข้ามานี่คือผู้ที่ให้การสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่คือสิ่งดีๆที่อยากจะฝากให้พี่น้องได้เอาไปดูแลสุขภาพร่างกายในยามที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากโฟกัสไว้ด้วยนะพี่น้องนะมาฟังบทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิคุณยายน้องเฟรมครับงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูนนะจ๊ะโลกนี้ยังมีผู้ชายแบบอ้ายมอบส่งเป็นความสุขให้กับแฟนเพลงของผมทุกๆสถานที่เลยนะครับ

0: หนุ่มใหญ่ไวขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
1: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านในที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: กัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสุภาพบุรุษเพื่อนเพื่อนพี่ๆคุณลุงคุณอาท่านที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่บ่แล้วปวดฉี่หลายๆเวลาไปยืนฉี่ไปยืนปัสสาวะฉี่ไม่ค่อยออกเวลากลางค่ำกลางคืนก็ลุกฉี่บ่อยๆฉี่ออกแต่ละครั้งฉี่ออกน้อยนิดเดียวเบ่งก็เหมือนจะสุดก็ไม่สุดเหมือนจะเสร็จก็ไม่เสร็จนะครับฉี่ก็ไม่ค่อยออกเบ่งก็ไม่ค่อยสุดเป็นแบบนี้อยู่อย่าลืมนะครับพี่น้องครับผิดพันธ์บำรุงฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศต้องโฟกัสรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลเป็นผิดพันธ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นมีส่วนผสมของสารสกัดที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยวันละ1ครั้ง1แคปซูลเท่านั้นกับผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสกล่องสีเขียวๆสั่ง2กล่องวันนี้ได้ส่วนลดราคาพิเศษและสั่ง3กล่องลดเยอะพร้อมทั้งมีของแถมด้วยหากท่านต้องการอยากจะได้ตัวช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของระบบฉี่ระบบปัสสาวะฉี่ยากฉี่ลำบากลุกฉี่บ่อยแต่เวลาไปฉี่มันฉี่ไม่ได้อย่างดั่งใจพี่น้องครับลองทานดูวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสกล่องสีเขียวๆกล่องเดียวเอาอยู่ครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสยาย่าบิงพลัสครับดูแลฟื้นฟูสุขภาพของดวงตาบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ข
3: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2500
8: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะยศชนันระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงและอนุทินเผยรัฐบาลยังไม่รับประการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจหากพร้อมชี้แจงอภิปรายหากย้ำพร้อมชี้แจงอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: นุทินเผยรัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำพร้อมชี้แจงหากอภิปรายปลายเดือนตุลาคมมองฝ่ายค้านขอเวลา5วันมากไปเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18รายโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานเรื่องกรอบเวลาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องรอประธานสภาพิจารณายติก่อนส่วนหากมีการอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18รายเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้แล้วขณะที่ข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันมองว่าเยอะเกินไปสำหรับกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินระบุว่าจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยส่วนข้อกังวลว่าการอภิปรายจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันนายอนุทินยืนยันว่าเรื่องเพียงเท่านี้ไม่ทำให้รัฐบาลแตกพร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยยังช่วยสนับสนุนรัฐบาลและหากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดจะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงโดยเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่ามั่นใจนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงส่วนปมถูกตั้งข้อสังเกตไม่มีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเพราะพรรคประชาชนอยากจับมือเป็นพันธมิตรนั้นมองขณะนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูกันคุณสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายยศนันท์วงศ์สมัครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าถือว่าเป็นไปตามกรอบที่ทางฝ่ายค้านได้เลือกไว้ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูที่รายละเอียดและเนื้อหาสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือต้องดูรายละเอียดต่างๆให้มีการสอดรับกันกับรัฐบาลและก็ต้องเร่งแก้ไขในภาวะฉุกเฉินและเชื่อว่าสิ่งนี้ก็เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยส่วนกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้อาจเป็นเพราะพรรคประชาชนต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วสังเกตได้จากช่วงอุทกภัยซึ่งมีทุกฝ่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันเจอหน้ากันก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานส่วนเรื่องของการอภิปรายก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่ต้องมีการถ่วงดุลกันและตรวจสอบซึ่งกันและกันและก็เชื่อว่าแต่ละจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการทำงานของพรรค

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686060

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกับบทเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาทักทายกันในเพลงแรกนะครับของรายการเพลงประกอบข่าวติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังที่หลากหลายครับข่าวเล่าสู่กันฟังข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวจากหน้าจอทีวีวันนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมามีการเปิดด่านครับเปิดด่านทำอะไรด่านปอยเปตเปิดทำอะไรตะเพิดแม่ค้าลงเกลือพ้นไทยครับเป็นแรงงานเถื่อนรวมทั้งหมดเกือบ100ชีวิตครับที่มาอยู่ในโรงงานที่มาอยู่ที่โรงเกลือครับ96ชีวิตครับเราเล่นไม้แข็งแล้วครับในเมื่อข้างบ้านเรางอแงข้างบ้านเราทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดไทยก็อยากจะได้ของเราไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่ก็บอกว่าเกิดจากเขมรแล้วก็ไปโตที่ภูเก็ตอะไรก็แล้วแต่ครับแม้กระทั่งมวยไทยก็บอกว่าเป็นของเขาต้นฉบับมหาสงกรานต์เราก็เป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล่นดอกไม้แข็งทุกอย่างที่จะต้องปรากฏอยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับถ้าพูดถึงแรงงานเถื่อนโดยเฉพาะเขมรค่อนข้างจะเยอะเพราะเข้ามาขนาดมานั่งขอทานบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วก็จับออกไปเข้าประเทศเขาก็ยังมีคนไทยขายชาติได้ข้าวหัว 5,000 6,000 101 5,000 11,000 เอาเขาเข้ามาอีกมานั่งขอทานอีกขอทานบางคนบอกเข้ามา 3-4 รอบแล้วเวลาจะเข้าก็ติดต่อไอ้พวกขายชาติได้ข้าวหัวไอ้พวกขายชาติพวกนี้ก็นำตัวมาส่งพัทยาบ้างเชียงใหม่บ้างครับแต่นี่ปอยเปตนี่มีโรงเกลือที่เขาอ้างว่าเป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยเขามาสร้างไว้แต่เขามาสร้างไว้แล้วมาทำอยู่ในประเทศไทยเราเหรอก็คิดตู่เราอีกเราก็เลยต้องเอาอย่างนี้ตรวจสอบเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของประเทศไทยโรงเกลืออยู่ในจังหวัดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสระแก้วไม่ใช่ของเขมรก็เลยต้องตรวจสอบว่าคุณมีใบอนุญาตไหมคุณเข้ามาทำงานผลปรากฏว่าเข้ามาแบบแรงงานเถื่อนเสียข้าวหัวเข้ามาทั้งนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเปิดด่านปล่อยเป็ดเพื่อให้พวกนี้ตะเพิดพวกนี้ออกไป96ชีวิตครับท่านผู้ฟังครับจะรู้ว่าคนไทยต้องเล่นไม้แข็งเนรเทศอิสราเอลก็เนรเทศอิสราเอลชาวต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยแบบโอเวอร์สเตย์คืออยู่เกินกำหนดเราก็ต้องไล่ออกครับเราต้องเล่นบทนี้แล้วครับเพราะเขาบอกคนไทยนี่มีเงินอะไรแล้วก็ซื้อได้ซื้อได้กระทั่งหมอซื้อได้แม้กระทั่งตำรวจครับให้เงินหน่อยก็เปลี่ยนแปลงคดีแล้วก็ให้เงินหน่อยก็มีพ่อทิพย์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขตเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นคนเลวไปหมดเลยเห็นเงินตาโตทำให้ประเทศชาติเราเสียหายข้าราชการที่ชั่วๆแบบนี้นะครับที่ทำประเทศชาติเราต่างชาติเขาดูถูกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเงินตัวเดียวที่ซื้อได้ทุกอย่างครับเรามาฟังอันนี้ครับด่านปอยเปตจำเป็นต้องเปิดเพื่อตะเพิดแรงงานเถื่อนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายในบริเวณโรงเกลือให้พ้นจากประเทศไทยครับ
1: ตะเพิดแรงงานเขมรเถื่อนกลับประเทศผ่านด่านปอยเปตพ่อค้าแม่ค้าที่แอบมาขายของในตลาดโรงเกลือก็ไม่รอดรวมทั้งหมด96ชีวิตส่งเสร็จปิดประตูด่านใส่หน้าทันทีสำนักข่าวคแมร์ไทมส์รายงานว่าทางการไทยได้ดำเนินการส่งกลับแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน96คนสู่ประเทศกัมพูชาผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรนานาชาติปอยเปตพลตรียีชำเริญหัวหน้าสถานีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำจุดผ่านแดนถาวรนานาชาติปอยเปตเปิดเผยว่าเมื่อกลุ่มแรงงานเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้เข้าอำนวยความสะดวกและมอบอาหารรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากการตรวจสอบและซักถามประวัติเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่พบว่ากลุ่มผู้ถูกส่งกลับประกอบด้วย 1. แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ไม่มีเอกสารอนุญาตทำงาน 2. พ่อค้าแม่ค้าไร้เอกสารที่ลักลอบเข้าไปค้าขายในตลาดโรงเกลือฝั่งประเทศไทย 3บุคคลที่หลงเชื่อขบวนการค้ามนุษย์จนถูกหลอกลวงให้ลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายภายหลังการสอบสวนและคัดกรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจกลุ่มแรงงานทั้งหมดได้รับการนำตัวขึ้นยานพาหนะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงและส่งต่อปอยเปตเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆของตนเองต่อไปหยุดไทยเดินหมากมาถูกทางแล้วรบชนะทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจจับตาฮุนเซนเลิกปากดีปิดด่าน500ปีไม่มีสะเทือนหลังบริษัทต่างชาติทนไม่ไหวผ่านไปปีกว่ายังไร้วี่แววเปิดด่านพากันปิดโรงงานย้ายฐานกลับประเทศไทยแรงงานเขมร 25,000 คนเสี่ยงตกงานทันทีเพจ Around the World โพสต์ข้อความระบุว่าสื่อกัมพูชาภาษาอังกฤษอ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่ามีโรงงานอีกหลายแห่งได้แถลงปิดตัวลงท่ามกลางความปั่นป่วนด้านการขนส่งและการค้าข้ามชายแดนกับไทยตามหลังนิเดกที่จะยุติปฏิบัติการในวันที่22ตุลาคมและถอนตัวกลับไปยังประเทศไทยชี้สถานการณ์เช่นนี้กำลังลุกลามมากขึ้นและมีแรงงานราว 20,000 ถึง 25,000 คนที่เสี่ยงตกงานถ้าผลกระทบจากการปิดชายแดนยังคงยืดเยื้อต่อไปรายงานข่าวของคิรีโพสต์ระบุว่านิเดก

และรองเท้าแบบดั้งเดิมขณะเดียวกันก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนในการดึงดูดการลงทุนด้านการผลิตที่เน้นเทคโนโลยีเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามบริษัทแห่งนี้แถลงยืนยันว่าจะยุติปฏิบัติการณโรงงานในปอยเปตในวันที่22ตุลาคม2026ย้ายฐานการผลิตออกจากกัมพูชากลับไปยังประเทศไทยการปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ของนิเด็กกรุ๊ปซึ่งกำลังทบทวนและปรับรวมกำลังการผลิตทั่วโลกเข้าด้วยกันทางบริษัทยังอ้างถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาอันเนื่องจากความตึงเครียดและความวุ่นวายต่างๆนานาระหว่างกัมพูชาและไทยผลจากประเด็นพิพาทด้านชายแดนคิริโพสต์คาดหมายว่าการปิดโรงงานครั้งนี้จะซ้ำเติมปัญหาการสูญเสียตำแหน่งงานในภาคการผลิตในจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งมีข่าวว่ามีโรงงานหลายแห่งได้ระงับหรือยุติปฏิบัติการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่านอกจากการปิดโรงงานของนิเด็กแล้วก่อนหน้านี้ทางบริษัทไฮเทคอพาเรลผู้ผลิตชุดกีฬาชุดออกกำลังกายและเสื้อผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคการทอแบบถักสำหรับแบรนด์ต่างประเทศรวมถึงไนกี้ได้ระงับปฏิบัติการผลิตและปลดแรงงานราวๆ 2,500 คนตามหลังประเด็นพิพาทด้านชายแดนยังคงลากยาวไม่มีวี่แววจบลงทั้งนี้การปิดตัวลงของนิเด็กก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการจ้างงานและผลกระทบในวงกว้างของการปิดชายแดนที่มีต่อภาคการผลิตของกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนที่ต้องพึ่งพากิจกรรมทางอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคเป็นอย่างมากพนักงานคนหนึ่งซึ่งทำงานกับนิเด็กมาตั้งแต่ปี2017ให้สัมภาษณ์กับคิริโพสต์ว่าเขามีแผนทำงานต่อจนกว่าโรงงานจะปิดตัวลงแต่จนถึงตอนนี้ยังหางานใหม่ไม่ได้เขาบอกว่าการโยกย้ายไปยังพื้นที่อื่นเพื่อหางานใหม่จะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเพราะว่าครอบครัวและลูกๆของเขาอยู่ในปอยเปตอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าโอกาสได้งานในปอยเปตนั้นน้อยมากผู้คนหางานทำเลี้ยงชีพได้ยากขึ้นทุกทีนอกจากนี้แล้วเขายังกังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมและปัญหาลักขโมยในเมืองแห่งนี้งานในปอยเปตมีน้อยทำให้การหาเลี้ยงชีพเป็นเรื่องยากนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรมและการลักขโมยทำให้ปอยเปตเป็นสถานที่ที่ยากจะใช้ชีวิตอยู่การปิดโรงงานไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับคนงานแต่ยังส่งผลกระทบกับธุรกิจขนาดเล็กที่พึ่งพิงลูกค้าจากโรงงานเหล่านั้นด้วยเมื่อโรงงานปิดตัวลงพวกเขาก็ขายของไม่ได้และประชาชนต่างพากันตกงานดังนั้นชุมชนชาวกัมพูชาจะได้รับผลกระทบจากการที่ฐานการผลิตย้ายกลับมายังประเทศไทยไม่ใช่ฝ่ายไทยที่เสียผลประโยชน์แต่เป็นพวกเราต่างหากที่เสียประโยชน์เชเทคนักวิเคราะห์ด้านทางสังคมและเศรษฐกิจให้สัมภาษณ์กับคิริโพสต์ว่าการปิดชายแดนไทยกัมพูชาได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนบริเวณที่โรงงานต่างๆและธุรกิจทั้งหลายต้องพึ่งพิงการค้าและการขนส่งข้ามชายแดนการปิดชายแดนประกอบกับการปราบปรามปฏิบัติการสแกมทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่นี้เงียบสงัดและเวิ้งว้างชาวบ้านท้องถิ่นไม่มีงานทำหรือขาดโอกาสได้รับการจ้างงานสาเหตุโดยตรงที่ทำให้โรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลงคือการหยุดชะงักของระบบขนส่งและห่วงโซ่อุปทานอาจเป็นผลมาจากการปิดพรมแดนเนื่องจากโรงงานต่างๆในกัมพูชาบ่อยครั้งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตอะไรและชิ้นส่วนประกอบรายย่อยสำหรับนำส่งไปยังโรงงานแม่ในไทยเพื่อทำการประกอบในขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าการปิดโรงงานยังก่อผลกระทบในวงกว้างแก่ชุมชนท้องถิ่นเนื่องจากแรงงานที่ตกงานอาจมีปัญหาในการใช้หนี้และสนับสนุนครอบครัวส่วนธุรกิจต่างๆที่พึ่งพาแรงงานในนั้นรวมถึงเจ้าของที่พักผู้ค้าอาหารและร้านขายของชำก็สูญเสียรายได้ด้วยเช่นกันด้วยที่ไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกลับมาเปิดชายแดนโรงงานต่างๆที่เลื่อนการตัดสินใจกำลังสูญเสียความหวังและท้ายที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจปิดตัวอย่างถาวรนอกจากนี้ยังมองว่าการปิดตัวของโรงงานต่างๆยังอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนในกัมพูชาในอนาคตโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีการพัฒนาขึ้นโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพกับประเทศไทยขณะที่ผู้จัดการโครงการจากศูนย์พันธมิตรแรงงานและสิทธิมนุษยชนกลุ่ม NGO ที่มุ่งเน้นด้านสิทธิแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ในกัมพูชาเปิดเผยว่า
มีโรงงานอื่นอีกอย่างน้อย3แห่งที่แถลงปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางความวุ่นวายที่มีต่อการขนส่งและการค้าข้ามชายแดนต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

0: และความยากลำบากต่างๆนานาที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจซึ่งต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนเขาเปิดเผยชื่อโรงงานเหล่านั้นประกอบด้วยไฮเทคอะพาเรียลบริษัทสัญชาติไทยผู้ผลิตชุดกีฬาชุดออกกำลังกายและเสื้อผ้าที่ผลิตด้วยเทคนิคการทอแบบถักสำหรับแบรนด์ต่างประเทศรวมถึงไนกี้ ML Intimate Apparel Cambodiaโรงงานสิ่งทอสัญชาติจีนที่ผลิตสินค้าแก่ HKM ซึ่งจ้างแรงงาน750คนและนายเด็กไดคัสติ้งผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งจ้างแรงงานกว่า680คนข้อจำกัดตามแนวชายแดนได้ส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและการค้าข้ามชายแดนเพิ่มแรงกดดันให้แก่โรงงานต่างๆและธุรกิจทั้งหลายที่ปฏิบัติการในจังหวัดบันเตียเมียนเจยพร้อมยืนยันว่ามีแรงงานของนิเด็กอีกกว่า700คนที่เสี่ยงตกงานหลังบริษัทตัดสินใจปิดโรงงานในปอยเปตเขาเตือนว่าถ้าข้อจำกัดตามแนวชายแดนยังเรื้อรังเช่นนี้ต่อไปโรงงานและธุรกิจต่างๆอีกมากกว่า20แห่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดบันเตียเมียนเจยอาจเผชิญความยากลำบากอย่างแสนสาหัสในการปฏิบัติการหรือไม่ก็อาจจำเป็นต้องปิดโรงงานไปเลยเขาประเมินว่าอาจมีคนงานจำนวนระหว่าง 20,000 ถึง 25,000 คนที่เสี่ยงจะตกงานในท้ายที่สุดหากสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักยังคงดำเนินต่อไปนอกจากนี้เขาเตือนว่าผลกระทบอาจขยายวงกว้างไปไกลกว่าแค่กลุ่มคนงานที่โรงงานจ้างโดยตรงแผ่ลามไปถึงครอบครัวที่ต้องพึ่งค่าจ้างของแรงงานเหล่านั้นเช่นเดียวกับธุรกิจขนาดเล็กเจ้าของห้องเช่าผู้ให้บริการด้านการขนส่งและแรงงานนอกระบบในเขตอุตสาหกรรมการสูญเสียรายได้ประจำและรายได้จากการทำงานล่วงเวลาอาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันทางการเงินให้กับครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินอยู่ก่อนแล้ว
1: ครับนั่นคือพิษของการปิดด่านทำให้เขมรก็ต้องดิ้นรนเนื่องจากคนไทยเป็นเจ้าของโรงงานในเมื่อไม่เปิดด่านมันปีกว่าแล้วที่ไม่เปิดด่านก็ทำให้บริษัทคนไทยก็ไม่สามารถที่จะส่งออกหรือว่าผลผลิตที่จะได้งอกเงยส่งมาประเทศไทยบ้างเพราะอาศัยแรงงานเขมรมันถูกกว่าแรงงานประเทศไทยเราจะผลิตที่เขมรแล้วส่งเข้ามาประเทศไทยแต่เมื่อปิดด่านมันส่งกลับมาประเทศไทยไม่ได้โรงงานประเทศไทยเจ้าของเป็นคนไทยที่ฝั่งกัมพูชาฝั่งปอยเปตก็ไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้เพราะผลิตออกมาแล้วมันจะไปขายใครขายต่างประเทศที่ไกลๆในแถบยุโรปอเมริกาเขาก็ไม่รับสินค้าประเภทนี้เขาก็มีจะมีคนไทยมีเมียนมาอะไรพวกนี้ที่รับสินค้าพวกนี้ในเมื่อคนไทยปิดด่านโรงงานคนไทยนี่เด็กก็เป็นโรงงานที่ผลิตรองเท้าผลิตเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถส่งเข้ามาเมื่อส่งเข้ามาไม่ได้เขาก็ต้องยุบโรงงานก็มาตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่ดีกันเหรอที่ค้าขายกับคนไทยโดยตรงถึงแม้ว่าแรงงานจะแพงนิดนึงแพงกว่าเขมรเขาก็ยินยอมดีกว่าเขาผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้หนักหนาสาหัสกันแต่พนักงานก็ว่ากันไปก็คือเข้ามาทำงานในเมืองไทยกับบริษัทเดิมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าคุณก็เป็นแรงงานเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้ครับก็เป็นว่าต้องปิดตัวเองปิดตัวเองแล้วก็ย้ายมาที่ประเทศไทยครับแต่พนักงานก็มาเอาของประเทศไทยคนไทยเราก็ทำงานได้ครับก็คนเขมรก็ข้ามมาทำงานกับบริษัทคนไทยไม่ได้ก็จบเพราะการปิดด่านมันดีอย่างนี้หลายๆอย่างนะครับเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวที่นำมาสู่คุณผู้ฟังครับฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องของข่าวอะไรกันต่อ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
3: ครับกับทางด้านของอาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านตอนนี้กำลังขายดิบขายดีเพราะว่าเอาน้ำมันทั้งงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินคอลลาเจนจากญี่ปุ่นรวมมาทั้งหมด9ชนิดมาดูแลสุขภาพร่างกายของท่านท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวครับบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือจะเป็นอาการชามือชาเท้าบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเลือดลมทั้งหลายเบาหวานความดันไขมันช่วยได้หมดครับต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแถมลดให้อีก200ด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกันมาและนอกจาก9ชนิดแล้วเรายังมี4ชนิดด้วยน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนมะระหวาน3ตระกูลมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลกับน้ำมันงาดำเป็นอาหารเสริมน้ำมัน4ชนิดครับนอกเหนือจาก9ชนิดแล้วเราก็ยังมี4ชนิดครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับเป็นเม็ดแคปซูลแบบสกัดเย็นก็คือไม่มีสารเคมีที่จะมีปัญหากับร่างกายของท่านช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายลุกกระโอยปวดกระโอยมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดเช่นเดียวกันครับน้ำมันมะระขี้นกซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ครับในชนิด4ชนิดครับมันมีทั้ง9ชนิดมีทั้ง4ชนิดแล้วก็ชนิดเดียวครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อกันมาที่0817577474 7474 0817577474ครับสาเหตุก็พอจะรู้ว่าทำไมต้องถูกเอาไปออกจากบ้านสร้างในอำเภอที่โดนผู้หลักผู้ใหญ่ใส่มาทั้งบอกหมดสภาวะผู้นำไม่มีความรับผิดชอบขัดคำสั่งเจ้านายคนอย่างนี้อยู่ในระบบราชการไม่ได้แต่สุดท้ายคำพูดเหล่านั้นเหมือนถมน้ำลายลดหน้าตัวเองคำพูดเหล่านั้นกลายเป็นคำพูดที่มีโลกโซเชียลกระหน่ำกันแหลกลานไปหมดเลยผลสุดท้ายการโยกย้ายจากนายอำเภอบ้านสร้างก็มาอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนี่เองครับท่านก็เข้ารายงานตัวกับท่านผู้ว่าเรียบร้อยครับและชาวลพบุรียินดีต้อนรับท่านทำโลกโซเชียลท่านมีงานออกไม่ใช่ท่านทำคอนเทนต์อย่างเดียวไม่ใช่ไปสั่งการอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้างครับและท่านเป็นคนแอนตี้เกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โดนคำสั่งผู้ว่าเสนอให้ย้ายมันก็เหมือนคล้ายๆว่าประวัติก็เสียเหมือนกับเลวร้ายมากอยู่ทำงานระบบราชการนี้ไม่ได้ตอบรับโดยผู้บังคับบัญชาของท่านผู้ว่าอีกทีนึงครับพูดออกมาแล้วก็รู้ว่าคือใครครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหนักหนาหาสาหัสกันประนามนายอำเภอคนหนึ่งต่อหน้าสาธารณะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคนนั้นก็ไม่ได้เลวอย่างที่ผู้หลักผู้ใหญ่ประนามท่านก็กลับมารับนับแต่งหน้าที่นายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีถ้าไม่ได้เป็นคนอย่างที่เขาพูดใช่ไหมถ้าเขาเป็นอย่างที่เขาพูดไร้ภาวะผู้นำก็คงไม่มีโอกาสมานั่งเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิครับเราเข้าใจครับแต่สิ่งที่มันบ่งบอกให้พี่น้องปราจีนบุรีจึงต้องต่อสู้กับต่อสู้กับอะไรพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าของเป็นชาวจีนแล้วคนที่เป็นอดีตไปแล้วเนี่ยก็อยู่กับชาวจีนขนาดเอาชาวจีนไปที่ปรึกษาที่เป็นข่าวโด่งดังมาแล้วต้องรีบถอดชาวจีนออกจากไปที่ปรึกษาคงไม่ต้องบอกว่าใครเพราะท่านหมดหน้าที่ของราชการไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ปัญหาเกิดจากกับพี่น้องชาวจีนนั่นคือโรงงานขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยมองเห็นน้ำที่มันท่วมอยู่ปราจีนบุรีเหมือนเป็นสีลุงนั่นแหละครับอันตรายจากพิษของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นายอำเภอบ้านสร้างคนก่อนที่ถูกย้ายมานั้นเป็นคนแอนตี้ไม่ให้สร้างเพื่อถนอมสิ่งแวดล้อมของพี่น้องชาวปราจีนบุรีลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับ
4: ใช่ไหมล่ะ
5: ใช่เพราะน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่หลายจุดเลย
4: นะ
5: แล้วก็น่าเป็นห่วงด้วยก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำเสนอไปพวกคราบสีรุ้งต่าง
4: ๆ
5: ปรากฏไปเจอจริงๆถูกไหมพี่
4: เจอจริงๆท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับวันนี้ตอนเข้ารายการเลยอยากจะบอกงี้ว่าผมเป็นห่วงพี่น้องชาวปราจีนบุรีนะปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมว่าเขาเจอกันแหละบ้านสร้างนี่ก็ยังอ่วมอยู่ถูกไหมครับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันแค่ฉากหน้าแต่ฉากหลังเนี่ยมันร้ายกว่านั้นเยอะฮะท่านผู้ชมก็คือเรื่องของขยะอุตสาหกรรมขยะมีพิษทั้งหลายนะครับขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแล้วโรงงานที่มันโดนสั่งปิดไปแล้วมันก็เปิดใหม่แล้วก็ขยะเนี่ยเต็มไปหมดเลยในป่าสงวนนะมันก็ไปเปิดโรงงานกันท่านผู้ชมครับพี่น้องปราจีนบุรีเนี่ยเหมือนคนตายผ่อนส่งท่านผู้ชมแล้วสารเคมีเหล่านี้มันปนเปื้อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะไรห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศทุกอย่างมันพังพินาศหมดครับเมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับณปัจจุบันท่านรักษาการเป็นผู้ว่าเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงงานเลยฮะแล้วก็เจอจริงๆด้วยไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
6: This is the most incredible
7: ของกำลังเข้านะครับรถคอนเทนเนอร์นะครับมาจากทะเบียนอะไร
8: ทะเบียน731211
7: จังหวัดอะไร
8: จังหวัดไม่เห็นไกลเกิน
7: อันนี้เป็นโรงขยะที่อุตสาหกรรมจังหวัดนะครับแจ้งว่าปิดไปแล้วนะครับรถกำลังเข้าเลยนะครับนี่อุตสาหกรรมจังหวัดไม่อยากจะมาจับหรือว่านะครับ
4: ตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆใช่ไหมบี
5: ใช่ค่ะ
4: นี่บอกทะเบียนหมดเรียบร้อยนะตบไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าซอยไปซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ที่ท้ายรถปิกอัพด้วยเห็นไหมฮะก็ถ่ายคลิปไปบรรยายไปนะครับแล้วยังมีตัวแทนเครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งเขาจอดรถอยู่ที่ไหลทางเนี่ยนะฮะเขาถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานซุ่มอยู่นะครับนะ หน้าทางเข้าซอยที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยมันเป็นโรงงานข้างในนะท่านผู้ชมและพื้นที่ในประจินบุรีเนี่ยจุดนี้เนี่ยอยู่ที่กบินบุรีครับเห็นไหมฮะคอนเทนเนอร์เข้าไปในโรงงานอย่างต่อเนื่องแสดงว่าน่าจะมีอีกหลายคันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับแล้วเขาคาดการณ์กันว่าของที่อยู่ด้านในตู้คอนเทนเนอร์ท่านผู้ชมมันน่าจะเป็นกากอุตสาหกรรมเอาไปเก็บไว้ในโรงงานเพื่ออะไรคัดแยกแล้วก็หลอมซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจังหวัดเพราะโรงงานแห่งนี้เนี่ยที่เลี้ยวเข้าไปในกบิลบุรีเนี่ยโดนสั่งปิดไปแล้วครับท่านแต่ก็ยังมีรถนะเข้าออกแบบนี้อยู่ประจำหลังรถคอนเทนเนอร์ขับเข้าไปในโรงงานปั๊บแน่นอนครับพอขับเข้าไปเอาละคราวนี้ท่านผู้ว่ารักษาการท่านผู้ว่านะครับก็คือคุณชนาธิปรออยู่แล้วนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปเลยท่านผู้ชมปรากฏว่าประตูโรงงานเนี่ยปิดอยู่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าเห็นไหมครับไม่ยอมให้เข้าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็บอกว่าเปิดเดี๋ยวนี้เลยเรามาเนี่ยเราขอตรวจค้นหน่อยเรามีหมายค้นด้วยตอนแรกคนงานหญิงชาวเมียนมานะครับที่ออกมาพูดคุยจะไม่ยอมให้เข้าแต่ในที่สุดเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็ยอมให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปได้เพียง5คนแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ยังไงมีหมายมาแล้ววันนี้ต้องเข้าไปทั้งหมดเลยไปดูภาพเหตุการณ์ครับ
6: อันหน่วยไหนบ้างเอ้า
9: ก็มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีอะไรนะต้องให้นายอำเภอเข้าอุตสาหกรรมเข้ากำนันเข้าอบต.ต้องเข้าตำรวจต้องเข้ามันไม่สามหน่วยหรอก
10: ไม่แล้วทำไมต้องจำกัดด้วยเราเขาก็อยากจะเข้าไปดูไปตรวจสอบ
11: ไม่เดี๋ยวก่อนมันจะมีเหตุที่ตามมายังไม่ถึงตม.หรือดำรงทางจังหวัดกำลังมา
9: ต้องให้เข้าด้วยทุกหน่วย
4: ไม่ยอมเห็นไหมครับต้องให้หน่วยนั้นเข้าหน่วยนี้เข้าแล้วไม่เห็นแล้วว่านี่รักษาการผู้ว่านะรักษาการผู้ว่ามาแล้วหน่วยงานของอุตสาหกรรมก็เข้ามาฝ่ายปกครองก็เข้ามาไม่ยอมเปิดเห็นไหมครับทีนี้เสร็จอ่ะไม่เปิดก็สุดท้ายแล้วก็ต้องได้เข้าไปทั้งหมดเลยท่านรองมาถูกไหมครับเขาเมื่อเข้าไปในโรงงานได้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ครีมขนาดใหญ่ตัดก่อนแล้วเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ไปจ๊ะเอเข้าให้นี่คือตอนที่เอาครีมตัดออกไปนะฮะจะล็อกเหรอได้ไม่เป็นไรค่อยๆงัดนะไอ้ตัวน็อตเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ครีมไปตัดด้านหลังไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ก่อนหน้านี้นะอัดคลิปไว้ได้ที่เลี้ยวเข้าไปเนี่ยในนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อยากรู้มันคืออะไรแล้วพอเปิดออกมาโอ้โหเป็นไงมีอะไรบ้างเนี่ย
5: โอ้กากอุตสาหกรรมค่ะพวกเศษสายไฟเศษวงจรอิเล็กทรอนิกส์เศษยางเศษล้อรถยนต์ก็คือขยะอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยค่ะที่จะกำลังจะเอามาคัดแยกนะคะก็เลยเข้าไปสอบถามคนขับรถเทรลเลอร์คันนี้เขาก็บอกว่าขับรถรับจ้างตามคำสั่งของนายจ้างเดินทางมาจากไหนจากแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีมาพร้อมกัน2คันบรรทุกสิ่งของมาเต็มตู้ยืนยันไม่รู้ว่าของที่ขนมาคืออะไรนายจ้างให้ขนก็ขนมาตามคำสั่งพอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานพบว่ามีกระบวนการในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องคัดแยกเพื่อแยกพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปขายต่อ
3: นี่นะครับพี่น้องชาวปราจีนบุรีก็ตายผ่อนส่งเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศในจังหวัดออไปกับชาวจีนออไปกับจีนเทาขนาดลงทุนไปเปิดด้วยแล้วก็ใครขัดขวางสั่งย้ายอ้างว่าขัดคำสั่งนั่นคือท่านอดีตนายอำเภอบ้านสร้างผมจะไม่พูดแล้วว่าเป็นใครเอาเป็นว่านี่คือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีครับครับคุณผู้ฟังครับถ้ามีตอนต่อไปเราจะได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสำหรับวันนี้ขอบพระคุณเวลาหมดเวลาครับจากผมอเนกปัทรรัตน์ผู้ดำเนินรายการล่ำลากันนะครับกับเรื่องราวของข่าวที่ผมเอามาจากหน้าจอทีวีครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าข่าวนี้ออกข่าวไปแล้วนะครับท่านฟังวิทยุท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าขยะพิษมันเป็นยังไงก็คงจะมองเห็นจากตู้คอนเทนเนอร์แล้วล่ะนะครับ
12: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
14: วยจนล้มไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
19: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
20: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: ข
2: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่ง
21: ไปด้วยแต่ว่าตัวหุ่นเนี่ยก็ยังคงรันโมเดล AI แล้วก็กระโดดได้ตามที่ฝึกมาค่ะ
22: ค่ะ
21: นี่
22: ส่วนคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นี่จะต้องใส่ชุดป้องกันแล้วก็อยู่ใกล้กับเตามากเลยนะคะ
21: เนี่ยเหมือนดู
22: นต์ค่อยๆโหนโซ่ลงมา
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบไพรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่สักครู่มาติดตามค่ะ
8: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
23: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
24: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
23: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
26: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
27: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
26: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
27: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
26: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B Quick
27: ผ่อน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้ากว่า 13.4 ล้านเม็ดไอซ์280กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา5รายเร่งขยายผลถึงตัวการคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทภูมิมินภูมิผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน4คดีโดยคดีแรกสกัดจับแก๊งลำเลียงข้ามภาคขนยาจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีรวบผู้ต้องหาได้2รายพร้อมยึดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดส่วนคดีที่2สามารถตรวจยึดยาไอได้280กิโลกรัมยาอี980เม็ดจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายหลังสืบสวนติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนคดีที่3สกัดยาบ้าได้ถึง4ล้าน4แสนเม็ดส่วนคนขับทิ้งรถหลบหนีเข้าป่าสืบเนื่องจากการติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงทราบว่าจะมีการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงเข้าสกัดกั้นดับต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปได้และคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดหลังสืบสวนขยายผลทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะนำยาเสพติดมาพักคอยไว้ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทั้งนี้ผลปฏิบัติการทั้ง4คดีสามารถตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 13.5 ล้านเม็ดไอ280กิโลกรัมและยาอี980เม็ดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้หลายรายถือเป็นการสกัดกั้นล็อตใหญ่และตัดวงจรการลำเลียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและทิพย์สุดารักษารายงานค่ะ
3: กรมอนามัยเตือนภัยอะฟาท็อกซินในอาหารแห้งและอาหารกระป๋องความร้อนปกติทำลายไม่ได้เสี่ยงมะเร็งตับคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟาท็อกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนจากการต้มนึ่งหรือปรุงด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารพิษชนิดนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำอาหารร้านค้าครัวเรือนหรือสถานดูแลเด็กเล็กดูแลผู้สูงอายุที่มีการปรุงอาหารให้ระมัดระวังและเก็บรักษาการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สุกใหม่อยู่เสมอทั้งนี้กรมอนามัยยังจะคงเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญคือความใส่ใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการเลือกซื้อและการจัดการวัสดุอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษสะสมในร่างกายชนาการเหลืองทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่บรรยากาศเทศกาลกินเจในย่านตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่น้อยลงทั้งร้านอาหารเจและร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาทิเห็ดหอมแห้งโปรตีนเกษตรเต้าหู้และฟองเต้าหู้ต่างมียอดขายลดลง
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ขอน้อมกราบถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ทัศสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบ.

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับในวันจันทร์วันนี้ต้นสัปดาห์นะฮะ12ตุลาคม2569นะครับอยู่กับพี่กิ๊กพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานของเราเช่นเคยนะครับในห่วงสัปดาห์นี้มีวันหยุดหลากหลายวันเลยทีเดียวพี่กิ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นการทำงาน work from home
0: work from home
1: นะฮะพรุ่งนี้เป็นวันหยุด
0: วันหยุด
1: เป็นวันนวมินทรมหาราช
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็วันพุธที่14วันพฤหัสบดีที่15นะครับ work from home ส่วนวันศุกร์16ตุลาคม
0: นะคร
1: ับก็เป็นวันหยุดตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศนะครับดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้หลายคนก็มีการลากันแหละพี่กิ๊กนะบางคนบอกว่าจะกลับบ้านกลับช่องไปดูแลต่างๆนานาเนี่ยนะฮะการเดินทางก็ด้วยความห่วงใยอยากจะให้เดินทางกันด้วยความปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังในห่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยของเราที่ได้มีการประกาศให้เป็นวันหยุดแล้วก็ work from home กันเนี่ยนะฮะเนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศด้วยในการจัดการประชุมซึ่งได้วนกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่เดิมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมเมื่อปี2534และก็สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาตลอดจนเป็นความเชื่อมั่นนะครับที่ได้รับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกทั้งนี้นะครับประเทศไทยเป็นเพียง1ใน3ประเทศที่ได้รับเกียรติได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินการคลังมากกว่า1ครั้งมันก็ให้สะท้อนแหละครับให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมในการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญของไทยนะคะในฐานะเจ้าภาพค่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยเป็นการต่อยอดบทเรียนจากการพัฒนากว่า35ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำความสำคัญของคนค่ะในฐานะที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดจนความจำเป็นในเรื่องของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความท้าทายรอบด้านตั้งแต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของประเทศไทยแนวคิดการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคตด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านซึ่งมันก็ต้องอาศัยในการมองภาพระยะยาวแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมด้วยนะครับและความร่วมมือของนานาประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการประชุมในครั้งนี้นะครับจึงเป็นเวทีที่สำคัญนะครับหลากหลายประเทศสมาชิกทั่วโลกเขาก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองแล้วก็ร่วมกันหาแนวปฏิบัติและการทำนโยบายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเข้มแข็งและก็ทั่วถึงต่อไปในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ขอบฟ้าใหม่นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินผ่านการสร้างรากฐานเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและก็ทั่วถึงนะครับเน้นย้ำว่าการประชุมประจำปีนี้เป็นโอกาสในการผลักดันวาระSIDF นะครับในระดับโลกผ่านการจัดทำต้นแบบในเชิงปฏิบัติการที่ประเทศต่างๆจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยต้นแบบ SIDF ในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไว้ให้แก่ประชาคมโลกแม้ว่าจะสิ้นสุดบทบาทของการเป็นเจ้าภาพแล้วนอกจากนี้ทางด้านของคุณวิชัยนะครับยังยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ IMF ครับ
0: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะการที่เราได้มาร่วมประชุมพบปะกันในเอเชียก็ถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยค่ะพี่แบงค์
1: ครับ
0: ก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นก็คือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของภูมิภาคนะคะรวมไปถึงการทำงานร่วมกับประชาคมโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ประเทศไทยยินดีต้อนรับนะคะผู้แทนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทยจริงๆนะคะเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เรามีร่วมกันผ่านความร่วมมือและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับห่วงระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนะครับคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็มี มติเห็นชอบนะครับในการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการโลกแล้วก็กองทุนเงินระหว่างประเทศนะครับก็มีการอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ที่จะถึงนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ให้หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพที่อยู่เนี่ยนะครับปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from homeดังนี้นะฮะก็คือวันนี้12ตุลาคมแล้วก็อีกทีนึงก็คือวันพุธที่14พฤหัสบดีที่15ก็ด้วยนะครับส่วนวันอังคารที่13เนี่ยเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วในส่วนของรัฐวิสาหกิจแล้วก็สถาบันการเงินรวมถึงสถาบันทางการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบการจัดการประชุมดังกล่าวเขาก็ขอความร่วมมือเช่นเดียวกันครับพี่กิจครับ
0: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของมาตรการหรือว่าภารกิจที่จำเป็นนะครับหากมีในส่วนของนัดหมายหรือว่าการให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าสมมติว่ายกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานพิจารณานะครับดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วก็กระทบต่อการบริการพี่น้องประชาชนมาตรการดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบบรรเทาปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: I want to go home.
3: เรื่องตุ้มเม้งอยากกลับบ้าน

0: Little Ming was a red-tailed tinfoil barb living in a clean canal.
1: ตุ้มเม้งเป็นปลาตะเพียนหางแดงอาศัยอยู่ในคลองใสสะอาดสายหนึ่ง

0: This morning, Dung Ming was looking for food with his friends, as usual.
1: เช้านี้ตุ้งเม้งออกมาหาอาหารกับเพื่อนๆ เหมือนเช่นเคย
0: But hey, where had Grandmother Terrapin gone?
1: แต่เอ๊ะยายเต่าน้ำหายไปไหนกันนะ
0: Dung Ming and his friends searched high and low, but she was nowhere to be found.
1: ตุ้มเม้งกับเพื่อนช่วยกันตามหาจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววยายเต่าน้ำเลย
0: ตุ้มเม้ง asked Pond Snail
1: ตุ้มเม้งไปถามพี่หอยขม
0: He then found out that Grandmother Terrapin was looking for food around the waterside this morning
1: จึงได้รู้ว่าเมื่อเช้ายายเต่าน้ำไปหาอาหารแถวท่าน้ำ
0: She had disappeared.Just like his friends.
1: แล้วก็หายตัวไปเช่นเดียวกับเพื่อนๆสัตว์น้ำอีกหลายตัว
0: Upon hearing the news, Tung Ming and his friends swam to the waterside.
1: พอรู้ข่าวตุ้งเม้งและเพื่อนๆจึงว่ายไปที่ท่าน้ำ
0: Suddenly, a large fishing net scooped Tung Ming up.
1: ทันใดนั้นเองก็มีสวิงปากใหญ่มาช้อนตัวตุ้มเม้งไป
0: What's going on? Where am I? And where are my friends?
1: อะไรกันนี่เราอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนๆหายไปไหน
0: Tung Ming was frightened and swam to and fro in the bucket he was put in.
1: Tung Ming ตกใจว่ายวนไปรอบถังที่ถูกจับมาใส
2: ่ There's no way out, son. I've tried that before. An old fish told Tung Ming.
1: ไม่มีทางออกไปจากที่นี่หรอกลุงลองว่ายหาดูทั่วแล้วล่ะปลาแก่ในถังตัวหนึ่งบอกตุ้มเม้ง

0: packet of fish for me to change my bad fortune, please.
1: ขอซื้อปลาสะเดาะเคราะห์ถังนึงค่ะ
2: To Meng heard a woman speak.
1: ตุ้มเหม็งได้ยินเสียงพูด
2: After that, he felt the bucket was lifted and moved.
1: จากนั้นก็รู้สึกว่าถังถูกยกลอยขึ้นและเคลื่อนที่ไป
2: Oh no, where is she taking me? Thought To Meng.
1: แย่แล้วเราจะถูกพาไปไหนอีกตุ้มเหม็งคิด
2: Oh, hear me. I wish for money to come easy.
1: สาธุขอให้เงินทองไหลมาเทมาด้วยเถอะ
2: To Meng heard that voice again.
1: ตุ้มเหม็งได้ยินเสียงพูดอีก
2: And then suddenly, splash!
1: แล้วทันใดนั้น
2: To Meng and his friends were poured into the water.
1: ตุ้มเหม็งกับเพื่อนในถังถูกเทลงน้ำ
2: They all scattered quickly and swam their separate ways.
1: ทุกตัวรีบว่ายหนีไปคนละทิศละทาง
2: ตุ้มเหม็ง was happy to be in the canal once more.
1: ตุ้มเหม็งดีใจที่ได้กลับสู่คลองอีกครั้ง

0: Tu Ming didn't know that on the waterside there was someone approaching with a fishing net and a bucket in her hands.
1: Tu Ming หารู้ไม่ว่าที่บนฝั่งใครบางคนกำลังเดินมาที่ท่าน้ำพร้อมสวิงและถังในมือ
0: Though he tried to swim away with all his might, he was again caught by the fishing net.
1: และแล้ว

0: ยายามว่ายสุดชีวิตแต่ตุ้มเม้งก็ถูกสวิงจับไว้ได้อีกครั้ง
1: Oh no, not here again.
0: โธ่กลับมาที่เดิมอีกแล้วเรา

0: packet of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังหนึ่งครับ
2: Tuming heard that speech again. This time, he was determined to escape.
1: ตุ้มเหม็งได้ยินเสียงแบบเดิมอีกคราวนี้ตุ้มเหม็งตั้งใจแน่วแน่ว่าจะหนีไปให้ได
2: ้ The person brought Tuming to the waterside.
1: เจ้าของเสียงนั้นพาตุ้มเหม็งไปที่ท่าน้ำ
2: He heard that man make a wish. Oh, hear me. Grant me a decent job, please.
1: ตุ้มเหม็งได้ยินเขาอธิษฐานว่าสาธุขอให้ได้งานดีๆทำด้วยเถอะ
2: Splash! Tuming was poured forcefully into the canal.
1: ตุ้มตุ้มเหม็งถูกเทลงคลองอย่างแรง
2: This time, I will not get caught again, Tuming thought, and swam with his full force.
1: คราวนี้ฉันจะไม่ยอมถูกจับหรอก ตุ้มเหม็งคิดพร้อมพุ้ยน้ำเต็มกำลัง
2: Alas, Tuming could not get away and was captured again. This time, the fishing net cut him.
1: แต่ตุ้มเหม็งก็หนีไม่ทันถูกจับอีกจนได้แถมคราวนี้ยังถูกสวิงบาดด้วย
2: Boo-hoo, that really hurt. I want to be free. Tuming moaned with tears.
1: เจ็บจังเลยเมื่อไหร่จะได้เป็นอิสระสักทีตุ้มเหม็งน้ำตาไหล
2: I miss my home and friends so much. I wonder how they are now.
1: คิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนๆจังเลยไม่รู้ป่านนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: Tuming could not understand how humans could get what they wished for by treating fish so cruelly.
1: ตุ้มเหม็งนึกไม่ออกว่าการทำทารุณปลาเช่นนี้จะช่วยให้พวกมนุษย์ได้สิ่งที่เขาขออย่างไร
2: Please let me go
1: คุณครับปล่อยผมไปเถอะ
2: Tuming pleaded with the fish selling lady
1: ตุ้มเหม็งขอร้องป้าขายปลา
2: But it seemed like she did not hear Tuming's pleading
1: แต่ดูเหมือนป้าจะไม่ได้ยินสิ่งที่ตุ้มเหม็งขอร้อง

0: bucket of fish, please.
1: ขอซื้อปลาถังนึงค่ะ
2: Not another one, Tu Ming moaned.
1: มาอีกคนแล้วหรอ ตุ้มเม้งคิด
2: Hey, why are we going so far this time? Tu Ming wondered.
1: เอ๊ะ ทำไมคราวนี้พาเรามาไกลจัง ตุ้มเม้งสงสัย
0: Do you know how much allowance I had to save in order to help you guys?
1: รู้ไหมฉันเก็บเงินค่าขนมตั้งนานนะกว่าจะมาช่วยพวกเธอได
2: ้ Tu Ming heard a young girl talk as she was running with the bucket.
1: ตุ้มเม้งได้ยินเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งพูดขณะยังแบกถังวิ่งต่อ

0: Finally, the girl stopped.
1: ในที่สุดเด็กหญิงก็หยุดวิ่ง
0: Tuming saw her look down and she said,
1: ตุ้มเหม็งเห็นเธอก้มหน้าลงมาและพูดว่า
2: I do not know whether this place would be as nice as your home or not, but at least you guys will not get caught again.
1: ฉันไม่รู้ว่าที่นี่จะน่าอยู่เหมือนบ้านเธอไหมแต่อย่างน้อยเธอก็จะไม่โดนจับอีกแน
2: ่ๆ There you go. Now you're free.
1: เอาละเธอเป็นอิสระแล้วนะ
0: The little girl said and gently poured Tu Ming into the water.
1: เด็กหญิงพูดแล้วค่อยๆเทตุ้มเม้งลงน้ำ
0: So this is where my friend had all gone.
1: เพื่อนๆที่หายไปมาอยู่กันที่นี่เอง
0: Tu Ming was overjoyed. He swam hurriedly to all his friends and thanked the kind little girl who helped him find a new happy home.
1: Tu Ming ดีใจมากรีบว่ายน้ำไปหาทุกตัวพลางนึกขอบคุณเด็กหญิงที่ช่วยให้ตุ้มเม้งได้พบบ้านใหม่ที่แสนสุข

0: I want to go home. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Bucket. B-U-C-K-E-T. Bucket. Bucket.
1: ถัง
0: Canal. C-A-N-A-L.Canal
1: คลอง
0: Captured C-A-P-T-U-R-E-D Captured Captured
1: จับ
0: Escape E-S-C-A-P-E Escape
1: หนี
0: Force F-O-R-C-E Force
1: กำลัง
0: Free F-R-E-E Free Free
1: อิสระ
0: Friend FR-I-E-N-D Friend Friend
1: เพื่อน
0: Miss M-I-S-S Miss Miss
1: คิดถึง
0: Speech S-P-E-E-C-H Speech Speech
1: เสียง
0: Voice V-O-I-C-E Voice Voice
1: เสียง
0: Waterside W-A-T-E-R-S-I-D-E Waterside Waterside
1: ท่าน้ำ

0: I want to go home. Story by Nongan Nomnem. Illustrated by Luke Mu. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยน้องการหน่อมแนมภาพโดยลูกหมูสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิตตี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Bucket B-U-C-K-E-T Bucket Bucket
2: ถัง
1: Canal C-A-N-A-L Canal Canal
2: คลอง
1: Captured C-A-P-T-U-R-E-D Captured Captured
2: จับ
1: Escape E-S-C-A-P-E Escape Escape
2: หนี
1: force f o r c e force force
2: กำลัง
1: free f r e e free free
2: อิสระ
1: friend f r i e n dFriend Friend
2: เพื่อน
1: Miss M-I-S-S Miss Miss
2: คิดถึง
1: Speech S-P-E-E-C-H Speech Speech
2: เสียง
1: Voice V-O-I-C-E Voice Voice
2: เสียง
1: Waterside W-A-T-E-R-S-I-D-E Waterside Waterside
2: ท่าน้ำ

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับมาดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลที่มีความห่วงใยผู้ประสบภัยกับน้ำท่วมกันบ้างล
3: ่
2: าสุดมีการลดขั้นตอนนะครับในการช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้พี่กิ๊ก
3: ทำใหม่ได้ค่ะ
2: ไม่ต้องใช้เล่มด้วย
3: ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
2: บางคนนะไปทั้งหมด
3: มันเดือดร้อนกันหมดอ่ะ
2: เอกสารสำคัญไปกับน้ำหมดแล้ว
3: อยู่ดีๆแบบไปถึงหน่วยงานแล้วแบบต้องมีอันนี้นะคะต้องมีเอกสารนี้เอกสารนี
2: ้อารมณ์ขึ้นอีก
3: อารมณ์ขึ้นบ้านจะน้ำท่วมฉันก็อารมณ์ขึ้นอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่เธอจะยังไงกับฉันอีก
2: รับรู้
3: หลักฐานกันดีกว่าว่าหลักฐานที่ต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับหลักฐานที่ต้องนำไปประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะก็จะมีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีนะคะกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในส่วนนี้ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถค่ะหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถนะคะแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศในกรณีมีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถเนี่ยสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่หรือว่าเป็นการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นในส่วนนี้จะมีค่าธรรมเนียม55บาทค่ะพี่แบงค
2: ์ครับแล้วก็ในส่วนที่กรณีนะครับพี่น้องประชาชนที่ต้องการนะครับจะยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับการสำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันทางการเงินต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งผู้ครอบครองเนี่ยที่เป็นบุคคลธรรมดามันจะไม่สามารถทำได้ไงแต่สามารถที่จะยื่นขอรับเป็นใบรับรองนะครับรายการจดทะเบียนรถมารถแทนได้นะครับโดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับเป็นการรับรองนะครับรายการจดทะเบียนรถแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมันมีค่าธรรมเนียมนะครับนิดนึงก็คือกรณีรถยนต์ใน75บาทกรณีรถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์35บาทนะครับทั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานเนี้ยจะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นครับ
3: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปลดปิดเหตุเป็นยังไงพี่แบงค์
2: ครับก็ในกรณีที่การปกปิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มันไม่ได้ปลอดภัยแค่อาการบาดเจ็บอย่างเดียวมันมีความอันตรายที่เกิดจากภัยที่มาจากโลกออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตลอดจนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กในกลุ่มต่างๆโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและก็สิ่งของที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยเพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุแล้วก็การสอบสวนพร้อมเยียวยาครับ
3: ค่ะในส่วนของการรับแจ้งเหตุนะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Taffy Fondu ค่ะเพื่อที่จะให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญมีการกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษาปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ต้องเผชิญนอกห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เรื่องของการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์อะไรเนี่ยนะฮะก็มันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษเนี่ยนะครับที่เป็นความเสี่ยงต่อเด็กแล้วก็เยาวชนจึงให้เตรียมการผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้มีกลไกเอาผิดกับภัยออนไลน์ที่กระทำต่อเด็กรวมถึงการจะทำ AI นะครับในระดับสากลกำหนดกรอบเรื่องของแนวทางเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกรีนไทม์หรอน
3: ะฮะ
2: สกรีนไทม์ที่เหมาะสมกับเด็กแล้วก็การเตรียมความพร้อมการเตรียมการหารือกับผู้บริหารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อให้การหาแนวทางป้องกันปัญหากันแกล้งทางออนไลน์หรือว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยมันเบาบางลงไปแค่นั้นเองครับ
3: ค่ะสำหรับการคุ้มครองสิทธิของน้องๆ นักเรียนนะคะย้ำว่าห้ามตัดกล้อนผมนักเรียนโดยเด็ดขาดและให้สถานศึกษาเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อที่จะนำความคิดเห็นเนี่ยไปประกอบกับการกำหนดหรือว่าปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับทรงผมให้มากขึ้นที่สำคัญนั่นก็คือเน้นย้ำเลยคำนึงถึงสิทธิและเสียงของเด็กควบคู่กับการดูแลระเบียบของสถานศึกษาค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการกล่าวถึงในเรื่องของแนวทางการทำงานของรัฐบาลด้วยนะครับก็คือการดูแลเด็กให้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาการคุ้มครองสิทธิการรับมือกับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีไปจนถึงการทำให้เด็กเนี่ยในกลุ่มต่างๆทุกกลุ่มแหละนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้โดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องติดตามความคืบหน้าแล้วก็ผลักดันมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมในปัจจุบันต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันนะฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายในรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: เริ่มแล้ววันนี้การประชุม IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าดึงลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตขยายความร่วมมือการเงินโลกสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยสปส.เผยผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่เป็นทางการ 84% ยอดผู้ใช้สิทธิ์พุ่งกว่า 423 ถึง 632% คาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ยินดีผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยอดใช้สิทธิ์พุ่งคาดแตะ1ล้านคนพร้อมร่วมมือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ย้ำยึดกลไกไตรภาคีนายกรัฐมนตรีอนุทินประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามน้ำท่วมเผยจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 1,069 ล้านบาทช่วย 135,782 ครัวเรือนย้ำฝนห้ามไม่ได้แต่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเพิ่มทางระบายน้ำแหล่งพักน้ำพร้อมสั่งจับตาน้ำภาคใต้พร้อมแจงไม่ได้พักกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแต่ไทยเจ้าภาพ IMF World Bankรัฐบาลส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมให้ฟรีช่วยแล้วกว่า 16,000 รายฝนถล่มจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า3ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมทั้งเมืองบางจุดระดับน้ำเกิน1เมตรล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอุทยานเอราวัณประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้ำเป็นสีแดงขุ่นด้านนายกรัฐมนตรีชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารจัดการน้ำได้ดีคลี่คลายเร็วขณะที่กรุงเทพมหานครลดพื้นที่ประสบภัยเหลือ8เขตเร่งเคลียร์ขยะหลังน้ำลดเผยประชาชนลงทะเบียนขอรับเยียวยาแล้ว 83,268 รายปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนราว917ล้านบาทปภ.ยังเตือนรับมือฝนใต้วันนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมจับตาน้ำทะเลหนุน 27-31 ตุลาคมนี้ชาวบ้านจากองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังกว่า20วันส่งผลการจราจรติดขัดนายกรัฐมนตรีเผยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลจุลพันธ์เมินฝ่ายค้านเว้นซักฟอกเพื่อไทยยืนยันรัฐบาลไร้รอยร้าวเชื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่เต็มที่ย้ำไม่คิดล้างแค้นภูมิใจไทยสละเรือสมัยรัฐบาลแพทองธารยศชนันยืนยันพร้อมช่วยตอบศึกซักฟอกหากเกี่ยวข้องปัดพรรคประชาชนผูกมิตรทำให้ไม่โดนอภิปรายชี้ไม่มีใครเป็นศัตรูทางการเมืองรัฐบาลอัปเดตกรณีการโรคในรัสเซียล่าสุดผลแลบชัดไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศเฟส2จับเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดยาบ้ากว่า 13.5 ล้านเม็ดสกัดก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่ต่อใน
8: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์0812901691ฟังดีมีแห่งต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
10: ลูกทุ่งสุขภาพดี
11: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
12: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
13: ไซเลียมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
12: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
13: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
12: 081-290-1691
13: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะวันนี้กลับมาทักทายกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เราก็ยังคงมาเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกๆภารกิจก็ขอให้ราบรื่นกันตลอดทั้งวันนะคะส่งกำลังใจให้กันเสมอค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยทำงานหนักจนเพลินแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพื่อที่เราจะได้ลุยงานกันต่อนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไซเลียมจอยค่ะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะแล้วก็ยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลสุขภาพดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะทุกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

คุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตภูมิแพ้ร่างกายเพลียนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถทานได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหลายท่านบอกว่าชอบทานรสจัดนะคะก็แนะนำเลยบางท่านอาจจะลดอาหารประเภทที่มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะทานโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยควบคู่ได้เลยค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจนะโปรเดือดๆเลยนะคะซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นค่ะนะหรืออาจจะลองสั่งซื้อไปลองทานกันสัก2กระปุกก่อนก็ได้นะคะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง600บาทค่ะหรือท่านที่ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสารสกัดจัดเต็มจากราสเบอร์รี่โรสฮิปแล้วก็สาหร่ายเขียวนะคะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสมั่นใจได้นะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุก็ทานได้ปลอดภัยมีอย.สำหรับยาย่าบริงค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลดวงตาของท่านด้วยยาย่าบริงนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหยุดมองหาตัวช่วยอื่นได้เลยเพราะว่ายาย่าบริงเนี่ยแหละค่ะตอบจบครบลองแล้วจะรักในความสดใสของดวงตาด้วยพลังอเซโรราเชอรี่ใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะช่วยเบิร์นเบาๆคุณภาพระดับพรีเมียมแต่ว่าราคาเป็นกันเองกันเองสำหรับยาย่าบริงถนอมดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ด้วยยาย่าบริงนะคะสั่งเลย1กระปุกราคา800บาทเท่านั้นหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเรียกว่าถูกลงอีกสำหรับยาย่าบริงค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะวันนี้ในช่วงของรายการอิ๋วๆก็มีสาระดีๆมาบอกต่อกันด้วยนะคะเรื่องของโรคภาวะน้ำตาสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่คนสูงอายุแล้วก็ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งหากมีอาการน้ำตาไหลบ่อยๆขี้ตาคล้ายๆเมือกเหนียวสีขุ่นขาวหรือว่าสีเหลืองอักเสบบวมแดงมีหนองแตกออกมาจากหนังตาล่างไปทางหัวตาเนี่ยต้องรีบพบจักษุแพทย์นะคะค่ะซึ่งทางด้าน

ท่านนายแพทย์มนัสโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคภาวะน้ำตาเอ่อเนี่ยคือเกิดจากการอุดตันที่ปลายท่อน้ำตาทำให้น้ำตาไหลลงไม่ได้เกิดอาการตาแฉะน้ำตาไหลบ่อยมีอาการน้ำตาเอ่อท้นมีขี้ตามากสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุได้แก่ท่อน้ำตาอุดตันจากเยื่อบางๆปิดอยู่ที่ปลายท่อน้ำตาในเด็กแรกเกิดทำให้น้ำตาไหลลงมาไม่ได้การฉีกขาดของหนังตาจากอุบัติเหตุการติดเชื้อตาแห้งหรือหลังจากการผ่าตัดหรือฉายรังสีที่โพรงจมูกโรคดังกล่าวสามารถเกิดได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่คนสูงอายุและในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งหากมีอาการน้ำตาไหลบ่อยขี้ตาคล้ายๆเมือกเหนียวสีขุ่นขาวหรือว่าสีเหลืองอักเสบบวมแดงมีหนองแตกออกมาจากหนังตาล่างไปทางหัวตาก็ควรรีบพบจากสัตวแพทย์ทันทีค่ะทีนี้เรามาดูทางด้านแพทย์หญิงสายจินอิศรีประดิษฐ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์หรือว่าวัดไร่ขิงเนี่ยได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าธรรมชาติของดวงตาต่อมน้ำตาตามมีการสร้างน้ำตาเพื่อหล่อเลี้ยงทำให้กระจกตาเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อกระพริบตาน้ำก็จะถูกหลั่งออกมาเคลือบพื้นผิวของดวงตาแล้วก็ระบายออกไปที่ท่อน้ำตาบริเวณหัวตาซึ่งมีปลายเปิดในจมูกโดยมีบางส่วนระเหยไปในอากาศค่ะโดยปกติต่อมน้ำตาเนี่ยก็จะผลิตน้ำตาวันละประมาณ280ซีซีหรือ113ลิตรต่อปีเพราะฉะนั้นนะคะหากเกิดความผิดปกติของการสร้างหรือระบายน้ำตาก็จะเกิดอาการน้ำตาคลอเบ้าหรือน้ำตาไหลโดยเรียกอาการเช่นนี้ว่าโรคภาวะน้ำตาเอ่อหรือน้ำตาไหลสามารถพบได้บ่อยแล้วก็พบได้ตลอดทุกช่วงอายุโดยเกิดได้จากหลายปัจจัยค่ะค่ะซึ่งจากสถิติของผู้มารับการรักษาด้วยโรคภาวะน้ำตาเอ่อนะคะตั้งแต่ปี2560ถึง2561ที่ผ่านมามีผู้มารับการรักษาโดยประมาณ 1,734 รายอาการที่แสดงว่ามีการอุดกั้นของทางระบายน้ำตาคือการมีน้ำตาไหลเอ่อท้นสำหรับการรักษาเนี่ยก็สามารถรักษาได้ด้วยการแยงท่อน้ำตาเพื่อเปิดทางระบายน้ำตานะคะการให้ยาหากมีภาวะน้ำตาเอ่อจากการที่มีตาแห้งหากมีการอักเสบติดเชื้อในตาจากภาวะหนังตาม้วนเข้าหรือม้วนออกในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขค่ะค่ะและการใช้คอนแทคเลนส์การขยี้ตาเนี่ยไม่มีผลทำให้เกิดท่อน้ำตาอุดตันนะคะแต่การใส่คอนแทคเลนส์ในขณะที่มีอาการภาวะน้ำตาเอ่อหรือท่อน้ำตาอุดกั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลที่กระจายได้ง่ายค่ะเนื่องจากว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยมีรูพรุนเป็นที่เกาะสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้แค่วิธีการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดก็คือเมื่อมีอาการผิดปกติกับดวงตาก็ให้รีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคค่ะ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: และท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยหรือว่าผู้สูงอายุคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะลูกๆหลานๆสายกตัญญูเนี่ยอาจจะซื้อไปฝากท่านได้นะคะถ้าอยากเห็นคนที่คุณรักเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดเข่าอีกต่อไปก็มอบของขวัญสุขภาพดีด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกลั่นก๊อบแก๊บและอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้นะคะค่ะให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นครับค่ะและใครต้องการให้ข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบแกรบมือเท้าหายชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะอิ๋วๆแนะนำเลยนะคะข้อเข่าดีไม่มีเสียงกรอบแกรบอย่างแน่นอนค่ะโปรโมชั่นดูแลคนที่คุณรักนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าวัยทำงานนะคะต้องการความแข็งแรงดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราดื่มได้วันละแก้วหรือ2แก้วนะคะค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกผสมสมุนไพรที่เข้าใจวัยเรานะคะมีกระชายดำทั้งเช่าช่วยเสริมพละกำลังค่ะและเรามาสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะเรียกว่าบอกต่อของดีกันค่ะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะใครที่อยากดื่มกาแฟแล้วได้สุขภาพไปด้วยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะได้รวบรวมสมุนไพรตัวเด็ดอย่างเกากี้เห็ดลินจือไว้ครบรสชาติกลมกล่อมดื่มง่ายแถมช่วยเรื่องของผมแล้วก็ผิวให้ดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแรงสุดคุ้มสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหาก ผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆตกห่อละไม่กี่บาทเองคุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0812901691
5: วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีในการดื่มน้ำเปล่ากันนะคะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับร่างกายของคนเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยการดื่มน้ำเปล่าของเรานะคะจะไปช่วยดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ด้วยว่าสภาวะปัจจุบันนะคะที่เปลี่ยนไปความเร่งรีบในการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานนะคะทำให้เราเนี่ยจดจ่อหรือว่ามีสมาธิกับสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษนะคะจนทำให้หลงลืมในการดื่มน้ำหรือว่าดูแลตนเองไปนะคะจนทำให้เกิดภัยเงียบในรูปแบบของอาการเจ็บป่วยที่อาจตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะข้อดีของการดื่มน้ำเปล่านะคะข้อแรกนะคะการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นค่ะช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ2นะคะการดื่มน้ำเปล่าในตอนเช้านะคะจะช่วยให้สมองเนี่ยได้รับการกระตุ้นจากการตื่นนอนนะคะเพื่อเพิ่มสมาธิในการเริ่มวันใหม่นั่นเองค่ะ3นะคะดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีค่ะจะช่วยให้ร่างกายในการทานอาหารเนี่ยจะทำให้ทานอาหารได้น้อยลงนะคะแล้วก็มีระบบการย่อยที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ4นะคะดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสำหรับใครนะคะที่อยากลดน้ำหนักเนี่ยการดื่มน้ำนะคะมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ5นะคะการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะเพราะว่าในน้ำนะคะจะเข้าไปดูแลในเรื่องของความหนืดความข้นของเลือดนะคะช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะการดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยให้ผิวพรรณของเรานะคะมีความชุ่มชื้นและก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะเรามารู้จักกับข้อดีของการดื่มน้ำไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักถึงข้อเสียของการไม่ดื่มน้ำว่าเป็นภัยต่อเราอย่างไรบ้างนะคะถ้าเราดื่มน้ำน้อยระหว่างวันเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานนะคะข้อเสียของการไม่ดื่มน้ำเปล่านะคะข้อแรกเนี่ยจะทำให้รู้สึกไม่สดชื่นค่ะเพราะว่าเมื่อเราไม่ดื่มน้ำตามไปนะคะตามที่ร่างกายเนี่ยต้องการนะคะสมองของเราก็จะขาดน้ำไปด้วยค่ะทำให้กระบวนการคิดการประมวลผลนะคะรวมไปถึงการสั่งการของสมองเนี่ยไปสู่อวัยวะต่างๆนะคะก็จะเกิดได้ช้าลงค่ะแล้วก็เลือดของเรานะคะมีความเข้มข้นสูงค่ะส่งผลให้เลือดนะคะไปเลี้ยงสมองได้อย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นเองค่ะต่อมานะคะปวดกระดูกแล้วก็ข้อค่ะสาเหตุนั้นนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือว่าหมอนรองกระดูกนะคะต่างก็ต้องการน้ำนะคะเพื่อไปเลี้ยงทั้งสิ้นค่ะเมื่อเราไม่ดื่มน้ำตามความต้องการของร่างกายที่ต้องการแล้วนะคะกระบวนการหรือว่าระบบต่างๆของข้อเนี่ยก็จะเกิดปัญหาตามมาด้วยนั่นเองค่ะ3นะคะเป็นลิซิดวงทวารค่ะสาเหตุนะคะเพราะว่าระบบทางเดินอาหารเนี่ยขาดน้ำในปริมาณที่ต้องการค่ะเพราะว่าการคัดกรองของเสียออกไปเนี่ยจากร่างกายนะคะก็จะมีน้ำส่วนน้อยนะคะตามไปด้วยค่ะทำให้อุจจาระนะคะของเราเนี่ยก็จะแข็งแล้วก็แห้งนะคะเมื่อถึงเวลาขับถ่ายเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการอักเสบบริเวณทวารหนักนะคะจนทำให้เกิดลิซิดวงทวารด้านนั่นเองค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญกับร่างกายของคนเราเป็นอย่างมากเลยค่ะควรที่จะแบ่งเวลานะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ ถ้าคิดว่าไม่มีเวลาที่จะเดินไปดื่มน้ำจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะเอาขวดน้ำมาตั้งไว้บนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะเพื่อให้สะดวกต่อการดื่มน้ำอีกด้วยนั่นเองค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
1: 081290 1691
0: 081290 1691

ใครว่าถ่ายยากแก้ไม่ได้ค่ะผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายยากลำบากเนี่ยนะคะต้องลองใช้ไซเลียมจอยดูนะคะค่ะไซเลียมจอยตัวช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียแนวลำไส้ที่สะสมกันมานานแค่ทานก่อนนอนเช้ามาเนี่ยเรียกว่าโล่งสบายไม่มวนท้องปรับระบบให้ขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะหุ่นเบาตัวโล่งเคลียร์ของเสียในราคาที่ประหยัดค่ะต้องจัดด่วนเลยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ทาน1เม็ดก่อนนอนเพื่อปรับสภาพลำไส้นะคะและหากต้องการให้ระบายดีขึ้นเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะคุ้มมากๆนะคะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆนะคะก็เท่ากับว่าเป็นโปรที่คุ้มและเวอร์มาก๿นะคะจ่ายเพียง700บาทได้ถึง3กระปุกซื้อ2แถม1นั่นเองนะคะหากหมูฝั่งสนใจใส่เลี่ยมจอยเพื่อความโล่งสบายระบบขับถ่ายที่ดีนะคะโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะตัดสินใจกันได้หรือยังนะคะทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ร่ำลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะอิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
5: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยาG544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานสามมะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686608

0: สาวเพชรบุรีได้ยินหรือไม่บ่านี้ฮะน้ำแห้งหรือยังสาวเพชรบุรีสาวเพชรบุรีสาวกาญจนบุรีนี่น้ำท่วมปกติก็คือน้ำรอการระบายไหลไม่ทันไม่ได้ขึ้น M อะไรนะ M81 เหรอครับทางด่วนใหม่แต่ก็ตอนนี้แห้งสนิทแล้วนะครับเส้นทางสายกาญจนบุรีเส้นทางสายเพชรบุรีคงไม่ท่วมเขาวังแน่นอนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพกับช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการก็ทางด้านผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นครับ9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับจัดโปรโมชั่นไป10วันที่10เดือน10คอยติดตามวันที่11เดือน11นะครับจะแจกอะไรจะแถมอะไรผลปรากฏว่า10เดือน10นี้ถล่มทลายครับเพราะนั้นทวงกันมาเยอะได้หรือยังได้ยังนะครับต้องทยอยไปนะครับก็เล่นสั่งมาตั้ง500 600ขวดเงี้ยโอ้โหบรรจุไม่ทันครับใช้บรรจุด้วยมือครับไม่ได้ใช้บรรจุด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยใส่กล่องพัสดุนะครับก็ทยอยส่งไปนะครับวันหนึ่งจะได้สักกี่กล่องก็ไม่รู้เนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้ไม่กี่10กล่องนะครับไม่ประมาณ40 50กล่องก็นั่งทำกันอยู่นะครับต้องขออภัยนะครับถ้าช้านิดนึงสำหรับวันที่10เดือน10สำหรับการจัดโปรโมชั่นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับเดือนหน้าจะจัดโปรโมชั่นอะไรติดตามนะครับวันที่11เดือน11นะครับวันที่11เดือน11น้ำมันมะระครับชนิดที่2น้ำมันรวม4ชนิดครับมีน้ำมันมะระทั้ง3ชนิดเราเอาทั้ง3ตระกูลเลยมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานเราเอา3ตระกูลของมะระมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันพร้อมทั้งน้ำมันงาดำครับเป็น4ชนิดครับเรามีทั้ง6ชนิดทานโทษเรามีทั้ง9ชนิดและ4ชนิดครับ4ชนิดนี้ซื้อ2แถม1นะเป็นมะระขี้นกนะครับมะระจีนมะระหวานครับก็ทั้งหมดก็60เม็ดเช่นเดียวกันนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดแต่ถ้าเป็น9ชนิดนั้นซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200แล้วไม่มีค่าขนส่งครับส่วนมะระขี้นกรวมทั้งน้ำมันงาดำที่มารวมกัน4ชนิดนี้ซื้อ2ขวดก็แถม1ขวดแต่ถ้าซื้อขวดเดียวไม่แถมครับน้ำมันมะพร้าวเช่นเดียวกันอันนี้มาเดียวๆโดดๆเลยไม่ผสมกับใครเลยสกัดเย็น 100% เหมือนกันนะครับก็จะช่วยผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของปัสสาวะบ่อยบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็โอยปวดก็โอยช่วยเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดนะครับกับทางด้านของน้ำมันมะระ3ชนิดรวมกับน้ำมันงาดำ1ชนิดเป็น4ชนิดครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าวครับทางด้านของ13ตุลาคมครับทางด่วนให้ขึ้นฟรีเช็คเลยครับไปทางไหนที่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับก็เลยว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางวันหยุด13ตุลาคมจำนวน3สายทาง63ด่านด่านไหนบ้างผ่านได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินนะครับผมคงไม่ต้องอ่านแล้วมั้งเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเส้นทางประจำเพราะวันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดประจำปีเป็นวันคล้ายสวรรคตขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชนะพระบรมชนกาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทางด้านการทางพิเศษก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในให้กับประชาชนนะครับ ทางพิเศษเฉลิมมหานครนี่ตั้งแต่ดาวคนองดินแดงดินแดง1ท่าเรือท่าเรือ2บางจากบางนาพระรามที่4พระรามที่42เพชรบุรีเลียบแม่น้ำสาธุประดิษฐ์สุขสวัสดิ์สุขุมวิทอาจอลงครับแล้วก็สายพิเศษศรีรัตน์รัชดาภิเษกบางซื่อถนนพระยุทินคลองประปาคลองประปา2ผลโยธิน1ผลโยธิน2อโศกอโศก2อโศก4ยมราชอุรพงษ์หัวลำโพงสะพานสว่างสุรวงศ์สาทรเอาเป็นว่าทางด่วนพิเศษอุดรรัตยาก็เช่นเดียวกัน10ทางด่าน10ด่านครับทั้งเมืองทองธานีขาเข้าเมืองทองธานีขาออกศรีสมานขาเข้าศรีสมานขาออกบางพูนขาเข้าบางพูนขาออกเชียงรากขาเข้าเชียงรากขาออกบางปะอินขาเข้าบางปะอินขาออกครับก็เรียกว่าฟรียาวเลยครับวันเดียวนะวันเดียวครับ13ตุลาคมครับทางด้านคุณอะไรนะคุณทำเนียบรัฐบาลครับคุณละลิดาครับเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่าขณะนี้รัฐบาลได้ส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเข้าไปบริหารจัดการน้ำที่ประตูน้ำระบายน้ำกลางคลอง12เพื่อประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้น้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับรวมทั้งเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระรามกลดภาระในการที่จะทำให้ท้ายเขื่อนมีปัญหานะครับทางตะวันออกก็ทางด้านทางตะวันตกครับเพชรบุรีท้ายเขื่อนส่วนใหญ่น้ำที่ท่วมลงมาเป็นน้ำหลากส่วนกาญจนบุรีก็ลุ่มน้ำแม่กลองระบายน้ำจะเท่าเดิมทำให้บางจุดน้ำล้นตลิ่งแต่ก็ยุบลงครับทางแถบบางปะกงที่น้ำลงช้าเพราะมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนซึ่งกรมชลประทานต้องรับเรือก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเช่นกันนะครับพื้นที่กทมครับก็ยังคงมีถนนที่มีน้ำท่วมอยู่หนึ่งจุดเดียวเท่านั้นครับอยู่ใต้สะพานคลองสามวามีน้ำท่วมประมาณ10-15เซนนอกนั้นปกติหมดแล้วนะครับนี่เรื่องของน้ำครับเรื่องของน้ำก็ปกติโดยเร็วเถอะนะครับอยุธยาเอ่ยสิงห์บุรีเอ่ยนะครับผมวิ่งไปแถวสัพยาอย่างกลางเต้นก็อยู่กลางถนนริมนะครับก็ยังไงก็แห้งเร็วๆแล้วกันเนาะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเรื่องน้องน้ำก็คงจะมีอีกไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีจะพูดถึงแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติผมเข้าใจว่าน่าจะหมดแล้วนะน่าจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วล่ะนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องขององคลักษ์นะชาวบ้านจากองคลักษ์กว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12ครับประชาชนจากองคลักษ์นครนายกกว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้ให้เปิดประตูน้ำคลอง12ธัญบุรีปทุมธานีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังกว่า20วันส่งผลจากการจราจรติดกว่า3กิโล9นาฬิกาครับที่บริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ถนนรังสิตนครนายกตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านจากอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนได้เดินทางไปรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชลประทานเปิดประตูระบายน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ยาวนานเกือบ20วันโดยมีนายวัชรินทร์บรรจงทรัพย์รองนายกอบต.คลองใหญ่จังหวัดนครนายกนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทานฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธัญรักษ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เจรจากลุ่มมวลชนแกนนำชาวบ้านและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งโต๊ะเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดบานประตูระบายน้ำคลอง12เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นแต่จะใช้แนวทางเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำปากคลอง13คลองตันแทนเพื่อผันน้ำจากคลองรังสิตนครนายกและคลองระบีพัดผ่านระบบไฟไซฟอนออกไปทางอำเภอลำลูกกาครับนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักบอกว่าหากเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักและพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักการปิดประตูน้ำจุดนี้ไม่ได้เป็นการกีดกั้น ชาวนครนายกแต่เพื่อรักษาสมดุลของมวลน้ำได้เสนอให้เพิ่มการยกบานประตูระบายน้ำที่คลอง13จากเดิมที่ยกบานละ10เซนก็เป็น25เซนซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าระดับน้ำลดลงไปแล้วกว่า10เซนติเมตรถือเป็นการบริหารจัดการน้ำที่มาถูกทางทั้งนี้จะมีการหารือกับกรมชลประทานเพื่อลดการปล่อยน้ำจากคลองระพีพัฒน์แยกใต้และประตูน้ำพระธรรมราประตูน้ำพระธรรมราชาในเพิ่มการเพิ่มระบายประตูคลอง13คลองตันเพื่อรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบต่อชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมทั้งช่วยลดระดับน้ำในคลองรังสิตซึ่งจะช่วยผลดีต่อชาวอำเภอองครักษ์ด้วยกรณีที่มีกระแสข่าวว่าประตูน้ำระบายน้ำเสาวภามีการสูบน้ำจากคลองรังสิตนั้นนายสมชายชี้แจงว่ามวลน้ำดังกล่าวเป็นการสูบเพื่อช่วยเหลือชาวองครักษ์นครนายกไม่ได้ส่งผลกระทบซ้ำเติมพื้นที่หากปล่อยให้เปิดคลอง12น้ำจะทะลักเข้าคลองซอยตั้งแต่คลอง8ถึงคลอง12ไหลไปรวมที่อำเภอลำลูกกาและก็คลอง6วาซึ่งสุดท้ายก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำออกจากจุดเดิมการปรับลดการส่งน้ำจากประตูน้ำพระธรรมราชาเป็นการเพิ่มระบายที่ประตูคลองตันจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับอย่างไรก็ตามกลุ่มมวลชนชาวองครักษ์ยังคงปักหลักรอดูผลการทดสอบการระบายน้ำบริเวณปากคลอง13จนทั้งล่าสุด10นาฬิกา40นาทีกลุ่มชาวบ้านได้ยกระดับการชุมนุมด้วยกันปิดช่องการจราจรบนถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อกดดันให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำส่งผลให้การเจรจาส่งผลให้การจราจรติดขัดสะสมยาวกว่า3กิโลเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งอำนวยความสะดวกโดยปัดให้

0: สมชัยปั่นจักรยานวันเกิดเหตุฟ้องณัฐวุฒิ5ล้านแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทเอาแล้วครับผมตกใจแฮนมาแทงพุงผมไม่ได้ผลักเขาคานตัวเป็นๆ เนี่ยนะอาจารย์สมชัยศรีสุทยากรครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายกิตินินภัยและนางสาวสุดารัตน์ธงชัยทนายความส่วนตัวเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลนายธนวุฒิวงเนียมในข้อหาแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนำเงินออมส่วนตัวจำนวน 100,000 บาทมาใช้ในเป็นการฟ้องคดีเดินทางมาศาลด้วยจักรยานคันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สน.ทองหล่อยืนยันไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์สมชัยได้ขี่จักรยานคันดังกล่าวมาเดินทางมาถึงศาลอาญากรุงเทพใต้โดยก่อนขึ้นไปยื่นฟ้องต่อศาลผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเป็นจักรยานคันเดียวกับที่เกิดเหตุหรือไม่บริษัทสน.ทองหล่อนายสมชัยก็บอกว่าใช่โดยจักรยานคันดังกล่าวได้นำไปซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางขึ้นไปยื่นฟ้องต่อศาลพร้อมทนายความส่วนตัวครับต่อมานายสมชัยหรืออาจารย์สมชัยลงมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้27และ31สิงหาคมที่ผ่านมานายนันวุฒิได้แจ้งข้อความดำเนินคดีกับตนและบุคคลอื่นอีกหลายคนเกี่ยวกับกรณีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาจากกกต.เมื่อ27สิงหาคมนายนันวุฒิเดินทางไปแจ้งความที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตชาติปปช.และ31สิงหาคมไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อนายสมชัยบอกว่าการแจ้งความทั้งสองครั้งเป็นการแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทอีกทั้งยังมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหลายครั้งด้วยถ้อยคำที่หยาบคายและข้อความที่ไม่เป็นความจริงจะทำให้ตนและครอบครัวได้รับความเสียหายจึงตัดสินใจเร่งฟ้องดำเนินคดีอาญาครับฟ้องคดีอาญาทั้งในส่วนคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพื่อเกิดการกระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมายต่อไปครับเรียกค่าเสียหายถึง5ล้านบาทครับ5ล้านบาทครับถ้าชนะคุณณัฐชัยก็ใช่ไหมก็ต้องจ่ายเขานะครับฐานโทษคุณณัฐวุฒิก็ต้องจ่ายอาจารย์สมชัยฐานทำให้ตกใจครับ5ล้านชนะจะบอกให้อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่มีคุณค่าสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านวันนี้สนใจไหมถ้าสนใจฟังสปอตโฆษณาเลยครับ
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตั้งแต่มันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมา
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
6: ้ซื้อภูผาวิปโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ภูผาวิปโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิปโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูข่าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิปโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่

0: 25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
1: ใครชายใดชาย
2: ไปกันต่อที่พ่อเขาเสียชีวิตลูกสาวเลยมาขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอดมีบาดแผลตามร่างกายเต็มไปหมดหลังจากพาพ่อเข้าสู่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่กาญจนบุรีอ้าวแล้วพ่อเขาตายแล้วเนี่ยที่ศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดถนนวัดเกาะคุณเอลูกสาวเขาร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วหลังเคยนำคุณพ่อไปฝากให้ศูนย์โสธรชัยในจังหวัดกาญจนบุรีดูแลแต่ระหว่างอยู่ภายในศูนย์พบว่าคุณพ่อมีร่องรอยเขียวช้ำและบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งคุณเอบอกว่าก่อนหน้านี้เคยสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่องรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นแต่ได้รับคำชี้แจงว่าคุณพ่อล้มเองอย่างไรก็ตามภายหลังมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผ่านรายการโหนกระแสทำให้คุณเอเกิดความกังวลและตั้งข้อสงสัยว่าร่องรอยบาดแผลที่พบตามร่างกายของคุณพ่ออาจมีสาเหตุอื่นและตัดสินใจเข้าร้องขอความเป็นธรรมเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อเขาระหว่างอยู่ในศูนย์อ้าวแล้วพ่อตายไปแล้วอาจจะไปดูตรงไหนแล้วเนี่ยคุณเอเรียกร้องให้ป้าแมวออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นเรายอมเสียเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้พ่ออยู่ในที่สบายแต่กลับมาเจอเรื่องแบบนี้อยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้คุณพ่อได้รับความเป็นธรรมทำไมคุณไม่ร้องตอนนั้นล่ะเนี่ยโอ้โหแล้วคุณพ่อคุณเสียชีวิตไปแล้วด้วยแล้วศูนย์เขาก็ปิดไปแล้วเนี่ยครับแล้วจะตรวจสอบกันยังไงคุณพ่อก็เสียชีวิตไปนานแล้วด้วยครับมีรอยเขียวช้ำบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งถ้าตอนนั้นคุณรับศพแล้วคุณติดต่อหมอติดต่อขอความเป็นธรรมซะก่อนเนี่ยคงจะได้หาทางแก้ไขได้แต่ตอนนี้เมื่อพ่อคุณเสียชีวิตแล้วก็ชาปนกิจศพไปแล้วแล้วมาเห็นรายการโหนกระแสออกเกี่ยวกับพิษหรือฤทธิ์เดชของโสธรชัยก็เลยข้องใจผมว่ามันก็คงจะหลักฐานคงจะอ่อนพอสมควรหลักในเอกภพระบุหลังจากนี้จะพาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางเพื่อนำเรื่องนี้เข้าไปประกอบกับสำนวนในคดีแรกเพื่อดำเนินการต่อไปครับแล้วจะเอาหลักฐานตรงไหนก็ได้บ้างเนี่ยนะครับคุณพ่อก็ตายแล้วอ้าวแต่ถ้ายังไม่ตายยังเก็บศพอยู่ก็อาจจะพิสูจน์อะไรกันได้ครับว่ากันไปครับเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงมันเป็นการมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับป้าแมวทุกวันนี้แกก็ยังคิดว่าของแกถูกต้องแกก็ยังไปข้างๆกับคุ้งแกอย่างนั้นนะครับอ้าวดูกันแล้วกันต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นเช่นไรขนาดแม่กับลูกของป้าแมวยังพูดไม่เหมือนกันเลยลูกเขาพูดตรงๆว่าคนของทางราชการเป็นคนดีแต่เขาบอกว่ามันมีดีลลับกันอยู่นะอ้าวไปอย่างนั้นไปอีกครับเป็นอะไรที่เด็กพูดตามตรงนะครับแต่คุณแม่บอกไปพูดทำไมล่ะอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกคนดีคนดีดีทุกอย่างแต่มันเสียอย่างเดียวที่ต้องเป็นอย่างที่คนเขาคิดกันใช่ไหมมันอาจจะใช่นะครับอ้าวว่ากันไปครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวถ้าเขาจะหยิบขึ้นมาก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วป้าแมวจะมีโทษมีทันกันอย่างไรนะครับอย่างน้อยทางด้านของคุณแม่นภัทรนี่แม่พัทรแม่พัทรเขาต้องดำเนินเรื่องอยู่แล้วล่ะครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บครับจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขื่นหอบลิดสะดวงหรือเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินได้ทั้งนั้นทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับรับประทาน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ด 4ขวดแรกนะครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดก็เหลือก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8วันละเม็ดครับประหยัดไปเรื่อยๆในการดูแลให้ครบโดสของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ผมพูดมานี้เกือบก็30ปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นสินค้าเรามั่นใจในคุณภาพของการจำหน่ายเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังครับการสั่งวันที่10เดือน10วันที่10ยอดถล่มทลายก็ต้องค่อยๆทยอยบรรจุไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นได้ทุกคนที่สั่งซื้อครับได้ทุกๆคนที่สั่งซื้อเรายินดีที่จะให้ท่านได้รับประทานของดีน้ำมันรวม9ชนิดกันแน่นอนครับเพราะนั้นถ้าส่งช้านิดช้าหน่อยต้องขออภัยจะไม่ให้ช้ามากครับถ้าช้ามากผมก็ได้ตังค์ช้าน่ะอยากให้เร็วที่สุดจะได้ตังค์เยอะจะได้ตังค์กลับคืนมาไวๆส่งให้บริษัทนะครับยังไงก็เห็นใจหน่อยนะครับไม่ต้องทวงมามากยังไงได้ทุกคนจะเร็วจะช้าก็ได้ทุกคนนะครับต้องขออภัยสำหรับการเล่นสนุก10วันที่10เดือน10เดือนหน้า11วันที่11เดือน11ผมจะแจกอะไรคุณผู้ฟังฟังรายการผมแล้วกันนะครับแล้วแจกเที่ยวนี้อาจจะแปลกกว่าแจกกับเที่ยวแรกมันเป็นอะไรเอ่ยลองดูแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าคุณคุ้มค่าที่ได้รับกันแล้วกันครับผมจะจัด11เดือน11 11เดือน11วันที่11เดือน11สมนาคุณจากทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดต่อนะครับแต่จะทำยังไงผมคิดเกมไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บริษัทคิดไว้แล้วก็จะต้องยอดถล่มทลายเหมือนเดิมหรือไม่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับน้ำมันมะระ3ชนิดตัวนี้ไม่ได้มีมะระคินกอย่างเดียวนะมีทั้งมะระมะระจีนมะระหวานและมะระคินกส่วนใหญ่ก็จะใช้มะระคินกตัวเดียวพอแล้วสุดยอดของอาหารเสริมมาผสมกับน้ำมันงาดำกลายเป็นว่ามะระคินก3และก็งาดำ1เป็น4ครับนอกจากน้ำมันรวม9ชนิดแล้วยังมีน้ำมันรวม4ชนิดของเราด้วยครับน้ำมันรวม9ชนิดซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทครับสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดส่วนมะระคินกมะระจีนมะระหวานรวมทั้งน้ำมันงาดำครับทั้ง4ชนิดอันนั้นซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับที่จะช่วยดูแลอย่างมะระนี่ก็ช่วยดูแลเรื่องของปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงนะครับลดน้ำตาลผู้เป็นเบาหวานครับน้ำมันมะระคินกมะระจีนมะระหวานซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสั่งซื้อได้ที่พร้อมกับน้ำมันมะพร้าวกับเช่นเดียวกันนะครับซื้อ2แถม1บรรจุ60แคปซูลด้วยกันครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารนะครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดก่อนอาหารครับทั้งน้ำมันรวม9ชนิดและน้ำมันมะระน้ำมันมะพร้าวครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอด้วยคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปด้วยเรื่องราวของข่าวคนกรุงเทพโวยขอให้เคลียร์ขยะกองใหญ่ๆหน้าบ้านเขาหน่อยบ้านเขาไม่ใช่ทิ้งกองขยะครับผลปรากฏว่าเคหะร่มเกล้าซอย10ปิดทางเข้าออกส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแล้วก็ปิดหน้าบ้านเขาผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีผู้ใช้ Facebook โพสต์คลิปกองขยะขนาดใหญ่นำมาทิ้งจนเต็มหน้าบ้านเขาเข้าออกไม่ได้ช่วยแชร์หน่อยเดือดร้อนมากจริงๆเนื่องจากพบว่ามีคนนำขยะมากองทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านตัวเองจนปิดทางเข้าออกบ้านเขาแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นล่าสุดทีมข่าวลงในพื้นที่เคหะร่มเกล้าซอย10เขตลาดกระบังพบขยะจำนวนมากทั้งถุงดำตู้เตียงที่นอนหมอนมุ้งตู้เย็นกองปิดหน้าบ้านก็เลยส่งกลิ่นเหม็นเน่าจนชาวบ้านเดือดร้อนขณะที่เจ้าหน้าที่กทม.นำรถเคนกำลังคนเข้ามาเร่งเก็บกวาดแล้วทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณตั๊กเจ้าของโพสต์บอกเป็นชาวบ้านที่รับผลกระทบหลังจากชาวบ้านบางคนเอามาทิ้งเอามากองไว้หน้าบ้าน เดิมทีเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่หัวมุมเขาก็จะเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านตัวเองตามปกติอยู่แล้วแต่เมื่อมีคนเห็นว่ามีขยะกองอยู่ก็พากันมาเอาขยะมาทิ้งเพิ่มทั้งจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่โดยเฉพาะช่วงกลางคืนก็มีคนเอาขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใครผลกระทบคือขยะกีดขวางถนนจนรถไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านต้องเดินอ้อมไปอีกซอยหนึ่งเพื่อเข้าออกบ้านทั้งที่จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้แต่หลายคนกลับมักง่ายไม่ยอมขนไปทิ้งให้ถูกที่ครับคุณตั๊กบอกว่าบ้านตัวเองก็มีข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายจากน้ำท่วมแต่ต้องไปยืมรถกระบะคนอื่นมาขนไปทิ้งตามจุดที่กำหนดขณะที่บ้านบางหลังก็เลือกจ้างรถขนขยะในราคา1,000 บาทต่อบ้านแต่กลับมีคนมักง่ายเอาขยะมาทิ้งกองรวมหน้าบ้านคนอื่นแบบนี้ก็มีครับคือไม่ยอมเสียเงินแต่ไปทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเขาทำไมมักง่ายอย่างนั้นกับมนุษย์คนเนาะอ้าวเป็นเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เหลือจุดเดียวนอกนั้นก็แห้งตามปกติแล้วนะครับไปประเด็นข่าวอื่นครับไปที่เขาบอกว่ามีอาชีพหลอกลวงโดยใช้อาสาสมัครบังหน้าอาชีพที่แท้จริงจากปากเฟิร์สทำงานหลากหลายอย่างอุบต่อเป็นร่างทรงของใครว่างั้นครับตำรวจเขามีข้อมูลหมดแล้วนะครับจะจับเมื่อไหร่ประเด็นดราม่าร้อนส่งตรงถึงรายการโหนกระแสเมื่ออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมพร้อมด้วยนางเอกสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์ได้เดินทางนำหลักฐานเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันณสน.ร่มเกล้าเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของชายรายหนึ่งที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังพบความผิดปกติข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเงินบริจาคไปใช้ซื้ออาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์ซึ่งก็โดยบางช่วงบางตอนอาจารย์เบียร์เผยเบื้องหลังว่าตนเองได้โอนเงินให้ชายคนดังกล่าวไปหลายครั้งรวมเป็นเงินเกือบ 200,000 บาทเพื่อไปจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนแต่ภายหลังกลับพบข้อสงสัยเรื่องจำนวนอาหารที่ไม่ตรงกับยอดเงินรวมทั้งข้อมูลว่าผู้ร่วมไปจากรายอื่นในลักษณะเดียวกันซึ่งประมูลมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นรวมสูงเกือบ1,000,000 บาทด้านคุณขวัญอุษามณีบอกตนเองร่วมสนับสนุนเงินซื้ออาหารเช่นกันแต่ตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำหลักฐานค่าใช้จ่ายชุดเดิมไปวนใช้เบิกเงินจากผู้สมรายรายจึงต้องการให้ตำรวจเช็คเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทำให้มีกระแสข่าวคนออกมาวิจารณ์ประเด็นดังกล่าวมากมายล่าสุดรายการโหนกระแสครับที่ออกอากาศมีนักแสดงและจิตอาสาคนดังเปิ้ลนาคอนศิลาชัยไปร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าวด้วยโดยเฟิร์สเล่าว่าผมเป็นพนักงานขับรถพนักงานเอกสารคนทำพิธีต่างๆทำพิธีไสยศาสตร์ทำหมดกินเจก็แทงปากปกติทำพิธีต่างๆงานจิตอาสาผมทำกันตลอดผมร้องชี้แจงอยู่แล้วเพราะผมมีบินและหลักฐานทั้งหมดในเรื่องของค่าข้าวกล่องมันเป็นบินแม่ค้าออกให้อยู่แล้วเรื่องการไปร่างทรงแล้วไปตีหม้อไปเที่ยวได้ไหมผมไม่ได้เป่ามนเราไม่ได้จ่ายตังค์ตอนพาผู้หญิงไปห้องก็กินเจถือศีลอยู่แล้วว่างั้นช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้ถามย้ำอีกรอบว่าเป็นร่างทรงของใครหนุ่มเฟิร์สกับบ่ายเบี่ยงไม่ตอบขอเป็นเรื่องหลังบ้านดีกว่าว่างั้นครับตำรวจรู้สึกว่าจะมีหมายมีคดีของนายเฟิร์สคนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเบื้องหลังแล้วเคยมีคดีจากโรงพักนั้นโรงพักนี้ครับคนคนนี้ไม่เบานะครับลูกเล่นเยอะแยะนะครับตอบแถไปกระแถมาเนี่ยนะครับโอ้เดี๋ยวจะมาฟ้องผมเปล่า เอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดังเป็นข่าวนะครับสถาบันสอนภาษาชื่อดังรับหลอกสมัครเรียนคอร์สเรียนซัมเมอร์ภาษาจีนเอาอีกแล้วลูกหลานคนมีสตังเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับผู้ปกครองร้องสถาบันสอนภาษาชื่อดังหลอกสมัครเรียนคอร์สเรียนซัมเมอร์ภาษาจีนเสียหายเป็นล้านด้านเพจดังแฉพฤติการทำมาแล้ว2ปีด้านมหาวิทยาลัยต้นทางชี้แจงครับศูนย์รับแจ้งกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองจำนวน11คนจากทั้งหมด50กว่าคนครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคปคบหลังตกเป็นผู้เสียหายจากโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้นในประเทศจีนของสถาบันสอนภาษาเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนางสาวเอหนึ่งในผู้เสียหายบอกตนสนใจที่อยากจะไปฝึกภาษาจีนเห็นในเพจของสถาบันสอนภาษาจีนแห่งนี้เปิดรับสมัครคอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้นที่เมืองฉงฉิงสาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนดเดินทาง 10-24 ตุลาคมเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายละ 30,000-50,000 บาทต่อครอบครัวแต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางผู้ปกครองไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินและรับและหนังสือเชิญจนกระทั่งวันที่8ตุลาคมทางสถาบันได้แจ้งเลื่อนวันเดินทางเป็น12-26ตุลาพร้อมแจ้งเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยปลายทางอย่างกระทันหัน ครูผู้ประสานงานชาวไทยได้นำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งในเมืองสงฉิงออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ร่วมดำเนินการโครงการกับสถาบันภาษาดังกล่าวและสถาบันต้นทางก็ยังไม่ได้ส่งเอกสารรวมถึงค่าใช้จ่ายของนักศึกษาตามกำหนดส่งผลให้ผู้เสียหายแตกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่จำใจเดินทางเนื่องจากได้ตั๋วบางส่วนกลุ่มที่ขอเงินคืนแต่ถูกตัดการติดต่อบล็อกช่องทางสื่อสารเตะออกจากกลุ่มไลน์รวมทั้งเพจ Facebook ของสถาบันที่ซ่อนการมองเห็นครับทำให้ผู้สมัครเรียนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของสถาบันจำนวนเกือบ80คนได้ติดต่อพูดคุยกันเองมีจำนวนประมาณ50รายที่ไม่ประสงค์เดินทางไปเรียนต้องการเงินคืนและไม่สามารถติดต่อตัวแทนสถาบันได้นอกจากนี้เพจเตือนภัยชื่อดังลุยจีนได้ออกมาแฉพฤติกรรมเพิ่มเติมว่าสถาบันแห่งนี้ทำพฤติกรรมทะเลาะทะลักลูกค้าเขาเรียกว่าต่อเนื่องมาจะ2ปีแล้วอีกทั้งยังเคยจัดงานแข่งขันภาษาจีนอ้างแจกเงินรางวัล 5,000 ถึง 20,000 บาทดึงดูดโรงเรียนทั่วประเทศส่งเด็กเข้าประกวดแต่เมื่อชนะกลับไม่จ่ายเงินรางวัลเบื้องต้นมีผู้เสียหายลงชื่อรวบรวมหลักฐานแจ้งความออนไลน์ร้องเรียนต่อสคบแล้ว29รายมูลค่าความเสียหายกว่า 1,130,000 บาทโดยพบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยผู้ใหญ่ทางงานไทยพาณิชย์ในนามสถาบันของจีนเขาเนี่ยซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุประมาณ15ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ประสงค์จะไปเรียนภาษาจีนขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาดังกล่าวได้แม้จะแจ้งความออนไลน์และร้องเรียนสคบไปแล้วทางผู้เสียหายเกรงว่าจะไม่มีความคืบหน้าเลยต้องนัดพนักงานสอบสวนนะครับเบื้องต้นนะครับความเสียหายในเบื้องต้นซึ่งก็ผู้เสียหายร่วมกันลงชื่อหลักฐานแจ้งความออนไลน์และร้องเรียนต่อสคบแล้ว29รายซึ่งความเสียหายอย่างที่บอกนะครับ 1,130,000 บาทโอ้ไม่ใช่น้อยนะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ไม่สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาดังกล่าวได้แม้จะแจ้งความออนไลน์และร้องเรียนแล้วทางผู้เสียหายเกรงว่าจะไม่มีความคืบหน้าเลยนัดหมายมารวมตัวกันพบพนักงานสอบสวนปคบในวันนี้ครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนปคบได้สอบถามตัวแทนผู้เสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปครับช่วยหน่อยนะครับโดนหลอกให้ไปเรียนต่างประเทศครับแต่แล้วก็เป็นเรื่องที่โกหกทั้งเพไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ทางต้นเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับจากภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายครับ
3: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกไบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาข่าวสุดท้ายและท้ายสุดครับผู้ฟังครับเราไปที่ข่าวของผู้บัญชาการของตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงครับสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดจับผู้ต้องหาได้5คนตรวจยึดยาบ้ารวมทั้งหมด13ล้านเม็ดไออีก280กิโลและยาอีอีก980เม็ดเร่งขยายผลติดตามผู้สั่งการและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องครับทางด้านของตำรวจผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงครับระดมกำลังเลยนะครับเป็นการใช้ปฏิบัติการแผนสยบภัยรีพินาศ EP 2เป็นการระดมกำลังปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด4คดีครับเมื่อจับได้แล้วก็คดีแรกคือจับผู้ต้องหาตามหมายจับจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปจังหวัดลพบุรีโดยใช้รถยนต์2คันแบ่งหน้าที่เป็นรถนำทางขนยาเสพติดก่อนติดตามจับผู้ต้องหา2รายคือนายสาครวัย29กับนายปราณรงค์วัย26ต่อมาสามารถจับได้ที่บุรีรัมย์อีกบริเวณแยกโชลุมริมถนนหมายเลข2436อำเภอพุทไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตรวจยึดยาบ้าได้10กระสอบรวมประมาณ4ล้านเม็ดรถยนต์ Honda CR-V โทรศัพท์มือถือ4เครื่องอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการครับคดีที่2ตำรวจกองบังคับการปราบปรามยาเสพติดครับได้สืบสวนติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคตะวันเฉียงเหนือก่อนเข้าตรวจค้นรถยนต์บริเวณสถานีบริการน้ำมันในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อ10ตุลาคมที่ผ่านมาจับผู้ต้องหาได้2คนนายวรพลวัย29นายประเมศวัย19พร้อมตรวจยึดยาไอ280กิโลยาอีอีกประมาณ980เม็ดรถยนต์2คันและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องครับคดีที่3ครับตำรวจสืบจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนจนกระทั่งพบรถกระบะผ่านมาทางแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายครับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอซุกซ่อนยาบ้าในกระสอบทั้งหมด27กระสอบรวมประมาณ4ล้าน4แสนเม็ดครับกระยึดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบผู้เรื่องกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ฟังรับเวลาหมดเวลาขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับเราอยู่กัน2ช่วงครับเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปเบรกสักแป๊บเดียวครับช่วงนี้ครับ
11: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081 757 7474
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
14: ขอเชิญเที่ยว
12: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
15: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
16: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปัง
0: กระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
1: ท่
11: านใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: บอกอย่างไม่อายและหน้าด้านหน้าทนครับเพลงของคุณพ่อไปพจน์เพชรสุพรรณ AI มาคอปเวอร์ครับครับฟังครับช่วงเวลาของเพลงเพราะๆเลือกสรรมาฝากกับช่วงเวลาของข่าวจบข่าวแล้วก็ต่อเพลงครับหลายคนขอกันมาผมก็ทยอยจัดให้ครับถ้าจัดให้ไม่ทันก็ไม่ว่ากันนะขอบพระคุณครับผมก็ไม่ได้ว่าแฟนๆรายการจะขอกันมาเยอะแบบนี้วันละ4ซะ5เพลงมันก็ไม่ทันอยู่แล้วยังไงก็วันนี้ไม่ได้ฟังพรุ่งนี้ก็ได้ฟังนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการครับดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับโดยเฉพาะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บประเภทแบบเข้าห้องน้ำบ่อยๆฉี่บ่อยๆปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวแล้วก็หรือบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกพวกนี้แหละครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะช่วยท่านได้บำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นสัก2เม็ดที่ครับเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดในการรับประทานลดเบาหวานลดความดันลดไขมันได้สุดยอดกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแต่ลดให้200ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474มาต่อเสียงเพลงกันอีกสัก2เพลงสักครับเรามาฟังกันต่อเลยนะครับกับเรื่องของเพลง

0: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ครับมะระขี้นกเราไม่ได้เอามาแค่เพียงมะระขี้นกอย่างเดียวนะครับมันมีส่วนผสมของมะระจีนมะระหวาน3ตระกูลของมะระขี้นกมารวมไว้3มะระแล้วมารวมกับน้ำมันงาดำอีก1ชนิดรวมเป็นว่าน้ำมันสกัดเย็น 100% 4ชนิดครับนอกจากเราจะมี9ชนิดแล้วยังมี4ชนิดอีกนะครับแล้วชนิดของมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวมทั้งน้ำมันสกัดเย็นงาดำก็มี60แคปซูลเช่นเดียวกันนะครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับก็ช่วงของการสมนาคุณก็คือซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวด

0: แล้วเราก็ไม่เคยคิดจะมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่เคยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยวันดีๆที
2: ่แล้วคงจะต้องปิดท้ายกันนะครับกับช่วงเวลานี้ครับเล่าจ๋ากับ AI Cover ต้นฉบับนั้นคือทางด้านของนิกนิละนามครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ส่งท้ายด้วยเล่าจ๋าสวัสดีครับ

0: ึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางเพจ Facebook สถานีสนามเป้านะคะจบรายการแล้วก็สามารถรับชมรับฟังย้อนหลังกันได้ที่พอดคาสต์นะคะวันนี้ประเด็นสำคัญเปิดฉากแล้วการประชุม IMF 2026ผู้นำโลกถกแนวทางการใช้ AI สร้างงานและความปลอดภัยด้านการเงินค่ะส่วนผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้นับไปแล้ว 100% นะคะเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็กวาดไป14ที่นะคะขณะที่น้ำท่วมนายกก็สั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มั่นใจเตรียมรับมือกับศึกซักฟอกที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยขณะที่กองทัพอากาศเตรียมแผนจัดซื้อ Gripen เฟส2คาดว่าน่าจะส่งมอบได้ปี72เดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: ซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีบรรยากาศปีนี้นะคะก็จะมีกลุ่มประชาคมการเงินโลกค่ะเขาก็ให้ความสำคัญโอ้หลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI นะคะเรื่อง AI เนี่ยเป็นประเด็นที่เวทีนี้ให้ความสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะการเอา AI มาช่วยในการสร้างงานพัฒนาประเทศช่วยปกป้องข้อมูลด้านการเงินจากมิจฉาชีพนะคะโดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมเป็นเวทีการหารือด้านการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ทุกคนจะได้มาแลกเปลี่ยนร่วมกันนะคะมีข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับอนาคตของระบบการเงินโลกการพัฒนาร่วมกันกับประชาคมการเงินโลกค่ะมีผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศทั่วโลกมากกว่า 17,000 คนนะคะเยอะมากเลยที่เดินทางมาร่วมประชุมกันที่ประเทศไทยสำหรับการประชุมสำคัญสำคัญนะคะเราไปดูวาระกันในช่วงเช้าก่อนก็จะเป็นการเสวนากันในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs นะคะหรือว่า AI ขนาดเล็กสร้างงานได้จริงหรือค่ะโดยคุณคริสตัลลิน่ากิออกิเอวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ขึ้นเวทีเสวนาด้วยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับอนาคต AIการจ้างงานในประเทศที่กำลังพัฒนาคุณกิออกิเอวาบอกว่า AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกเราทั้งการลงทุนในเทคการนำ AI ไปใช้งานจริงโดยมองว่าเทคโนโลยีนี้มีโอกาสช่วยเพิ่มผลิตภาพกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในฝากฝั่งเอเชียด้วยแต่เธอก็มีมุมมองนะคะเรื่องเตือนคำเตือนเธอบอกว่าแม้ AI จะเข้ามาช่วยสร้างงานใหม่ก็จริงแต่ว่าพอไปดูข้อมูลจากตลาดแรงงานมันเริ่มแสดงให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลเกิดขึ้นอย่างงานที่ต้องใช้ทักษะ AI มีแนวโน้มได้รับค่าจ้างสูงขึ้นขณะที่งานประจำที่มีลักษณะทำซ้ำๆมีกำลังลดลงนะคะแต่ว่างานที่ได้รายได้ต่ำกลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการเรียกร้องให้เร่งศึกษาผลกระทบของ AIที่อาจจะไปกระทบต่อการจ้างงานด้วยการปรับระบบการศึกษาให้ประชาชนเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ตลอดชีวิตเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้านรายได้ภาษีและหากในอนาคตถ้าภาคธุรกิจหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีและเงินทุนมากกว่าแรงงานมนุษย์ก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะขณะที่คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังนะคะในส่วนของประเทศไทยท่านก็ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยได้นำ AI มาใช้ในการบริหารประเทศแล้วเราก็คำนึงถึงประโยชน์ใน3ส่วนคือการพัฒนางานการสร้างขีดความสามารถให้มากขึ้นและจะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์จากการใช้ AI ค่ะเราก็ถือโอกาสนี้ขาย AI นกกระซิบเลยนะคะคือปัจจุบันประเทศไทยก็นำ AI มาพัฒนาระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างเช่น AI นกกระซิบเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยประชาชนช่วยภาคธุรกิจในการจ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะและหลังจากนี้ประเทศไทยก็จะดึงดูดการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะความสามารถในด้านการคำนวณและเทคโนโลยีคลาวด์นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คืออยากใช้เวทีการประชุมนี้ให้ทุกคนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็หาทางใช้ AI อันนี้เป็นวาระสำคัญมากๆที่คุณเอกนิติเน้นย้ำก็คือต้องช่วยกันปกป้องข้อมูลด้านการเงินเพื่อความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมและก็หวังว่าจะได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่ก็คือกรุงเทพที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการเปิด Thailand Pavilion นะคะภายใต้แนวคิด Empowering People Building resilience ก็คือการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศโดยดร.วิรัชัยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้นำเสนอหลักการการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ด้วย5ประการหลักๆนะคะตั้งแต่การแก้ปัญหาจุดเล็กไปจนถึงการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันยาวๆนะคะการประชุม IMF ก็จัดต่อเนื่องตั้งแต่12ถึง18ตุลาคมนี้มาที่เรื่องใหญ่วันนี้โอ้พูดกันทั้งประเทศเลยนะในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคึกคักมากผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอัปเดตให้ท่านผู้ฟังกันนิดนึงเรื่องผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการย้ำว่าเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะเมื่อ18นาฬิกาที่ผ่านมานับครบแล้วนะคะเพจสำนักงานประกันสังคมได้เผยแพร่ข้อมูลบอกว่านับครบ 100% แล้วจาก 5,233 หน่วยเลือกตั้งค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์1,3615 คนนะคะทะลุ1ล้านไปแล้วค่ะกลุ่มนายจ้างก็คือ 12,200 คนนะคะเป็นผู้ประกันตนก็คือ 991,415 คนค่ะก็สะท้อนให้เห็นว่าคึกคักมากๆเลยนะคะผู้ประกันตนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก็แน่นอนนะคะว่ากลุ่มทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็กวาดเก้าอี้ไปได้14เก้าอี้เลยทั้งบอร์ดนายจ้างและบอร์ดผู้ประกันตนด้วยค่ะซึ่งผลการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะมีการดำเนินการหลังจากนับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะและจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของบอร์ดนายจ้างและบอร์ดผู้ประกันตนด้วยก็จะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการใน30วันค่ะเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะคะขณะที่รัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งด้วยแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็คือยึดหลักไตรภาคีขับเคลื่อนประกันสังคมนะคะเพราะว่านักข่าวเดี๋ยวก็ไปถามด้วยว่าเอ๊ะบอร์ดนายจ้างกับบอร์ดผู้ประกันตนเนี่ยก็มาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าเลยมันจะเหมือนเป็นการผูกขาดไหมการเมืองเข้ามาแทรกแซงไหมคุณภูมิธรรมบอกเราก็ยึดหลักไตรภาคีขับเคลื่อนประกันสังคมเพื่อผู้ประกันตนนะคะสิ่งสำคัญก็คือการเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างทุกฝ่ายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างเป็นธรรมค่ะพักกันก่อนครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสถานการณ์น้ำยังต้องติดตามนะคะตอนนี้จับตาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนายกสั่งการให้เตรียมรับมือฝนตกหนักแล้วพักกันครู่นึงค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข่าวกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเราตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมกันนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมอยู่นะคะอย่างเช่นอยุธยาฉะเชิงเทราเพชรบุรีนะปราจีนบุรีเนี่ยบ้านสร้างก็ยังเป็นจุดที่หนักหนาอยู่เลยนะคะขณะที่ภาพรวมของเขื่อนต่างๆก็เริ่มลดการระบายน้ำลงต่อเนื่องแล้วดังนั้นสถานการณ์ณช่วงเวลาต่อจากนี้เราก็ต้องไปติดตามกันที่ภาคใต้ตอนล่างแล้วค่ะทุกคนจำเหตุการณ์ที่หาดใหญ่ได้ใช่ไหมรัฐบาลเนี่ยเขาต้องเตรียมแผนรับมือกันให้ดีๆนะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าฝนจะตกหนักหลายพื้นที่อีกแล้วรอบหนึ่งก็คือช่วง13-16 ตุลาคมนี้นะคะนายกก็สั่งการด่วนเลยให้เตรียมพร้อมรับมือในพื้นที่เสี่ยงคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลบอกว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงเหลือ 1,900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงเช่นเดียวกันค่ะทำให้ระดับน้ำในจังหวัดอยุธยานะคะเริ่มลดลงตามลำดับแล้วส่วนกรุงเทพเหลือถนนน้ำท่วม1จุดก็คือบริเวณสะพานใต้คลองสามวาระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรก็คาดว่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จได้ในสัปดาห์นี้นะคะขณะที่พื้นที่องครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังไม่คลี่คลายเลยคือเรียกว่ามันเป็นศึกประตูระบายน้ำระหว่างชาวองครักษ์นครนายกนะกับชาวปทุมธานีนะคะคือฝั่งนครนายกองครักษ์เนี่ยเขาก็ต้องการให้เปิดประตูระบายน้ำขึ้นเพราะเขาบอกว่าฝั่งเขามันสูงกว่าน้ำมันขังอยู่ในพื้นที่จนเน่าแล้วก็คืออยากจะให้ปทุมเนี่ยช่วยรับน้ำหน่อยได้ไหมก็ทนแช่กันมาเกือบ2สัปดาห์นะคะนายกเทศมนตรีอำเภอธัญบุรีค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนการเจรจากับชาวบ้านนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเราเจอกันครึ่งทางให้ใช้วิธีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลอง13นะคะซึ่งมันจะไปออกทางหนองจอกได้ก็จะช่วยลดระดับน้ำที่องครักษ์ได้แล้วก็วันนี้ที่ประชุมเนี่ยสองฝั่งนะทั้งฝั่งอำเภอองครักษ์กับอำเภอธัญบุรีเนี่ยเขาก็หารือร่วมกันแล้วก็ให้ยกบานประตูคลอง12ขึ้น2บานเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็ปิดนะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยพร่องน้ำออกจากพื้นที่ไปได้บ้างแต่ว่าวันนี้ฝนมีโอกาสได้คุยกับรองนายกอบต.นะกำนันโต้งซึ่งเป็นตัวแทนไปประชุมเหมือนกันกำนันโต้งบอกว่าเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ถ้า2วันนี้ไม่ดีขึ้นก็คาดว่าความขัดแย้งในพื้นที่องครักษ์ปทุมเนี่ยไม่จบง่ายๆแน่ๆเดี๋ยวเขาจะไปปักหลักกันอยู่ตรงประตูระบายน้ำในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะขณะที่ภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีค่ะฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่น้ำที่เข้าท่วมพื้นที่จะเป็นน้ำหลากกาญจนบุรีพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองยังคงระบายน้ำในระดับเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งปริมาณฝนในพื้นที่ก็คาดว่าจะไม่มากเท่ากับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคตะวันออกพื้นที่ที่ยังมีน้ำลงช้าคือที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้รับอิทธิพลมาจากน้ำทะเลหนุนกรมชลและกองทัพเรือติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็เตือนภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งเตรียมความพร้อมอุทกภัยภาคใต้โดยให้มีรัฐมนตรี3 คนคือคุณพิพัฒน์รองนายก รัฐมนตรีคมนาคมมีคุณสันเพชรรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณวรศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ไปดูจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะตลอดจนสงขลาพัทลุงสตูลตรังซึ่งมีสถานการณ์ที่เกี่ยวกับน้ำเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะแล้วก็เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาย้ำคลองร.1นะคะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเพิ่มการระบายน้ำที่ได้อนุมัติงบกลางไปแล้ว700-800 ล้านบาทนะคะก็ต้องทำให้เสร็จก่อนฤดูน้ำหลากจะไปถึงในพื้นที่ส่วนคุณวรศิษฐ์วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่ที่ถนนรัตนโกสินทร์200ปีค่ะและสถานีสูบน้ำตะกั่วป่าถนนตะกั่วป่าที่นี่เป็นสถานีระบายน้ำหลักที่รับน้ำมาจากพื้นที่ต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตเป็นจุดป้องกันน้ำท่วมน้ำรอระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองและย่านเศรษฐกิจด้วยเพื่อออกสู่ทะเลไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนและยังมีศักยภาพในการรับมือกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงที่ฝนตกหนักร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงผลักดันน้ำจากคลองออกสู่ทะเลป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมในตัวเมืองคุณวรศิษฐ์บอกว่าทางจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่นำเครื่องจักรสาธารณภัยเข้ามาประจำพื้นที่ก่อนจะเกิดเหตุพร้อมสูบน้ำได้ทันทีถ้าน้ำท่วมนะคะและยังมีระบบไฟฟ้าสำรองเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงน้ำอาหารการเชื่อมโยงความปลอดภัยท่องเที่ยวทางทะเลเกาะที่อยู่บริวารบูรณาการความปลอดภัยทางอากาศมั่นใจว่าจะรับมือสถานการณ์ได้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีความปลอดภัยด้วยคือภูเก็ตก็เป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะคะไปดูตัวเลขโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมกันหน่อยค่ะปภ.รายงานว่าโอนรอบ5แล้วนะคะวันนี้ 5,718 ครัวเรือนวงเงิน378ล้านบาทค่ะมียอดโอนสะสม917ล้านแล้วก็พบว่ามี 2,258 ครัวเรือนติดปัญหาเรื่องพร้อมเพย์ก็เข้าใจว่าอาจจะยังไม่ได้มีการผูกระบบนะคะแล้วก็มีการใช้ชื่อผู้เสียชีวิตไปลงทะเบียนก็ทำให้ยังโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยไม่สำเร็จค่ะนี่ก็คือภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองแน่นอนว่าตอนนี้เราก็ต้องจับตาศึกซักฟอกรัฐบาลนะคะฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18คนจริงๆวันนี้โหมโรมกันแล้วนะในเพจของพรรคประชาชนนะคะก็มีการทำป้ายเหมือนวอร์นิ่งแล้วก็จะเขียนยัตติไล่มาทีละคนเลยว่า18คนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมีใครบ้างแต่ว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจรอบนี้เพื่อไทยไม่โดนเลยนะรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่โดนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็ถูกดึงไปโยงกันในทางการเมืองว่าเอ๊หรือฝั่งพรรคประชาชนเนี่ยจะดึงพันธมิตรเข้ามาหรือเปล่าอ่ะแน่นอนนักข่าวก็ต้องไปถามคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากสภาเกี่ยวกับกรอบการอภิปรายเลยต้องรอประธานสภาพิจารณาความถูกต้องของยัตติก่อนส่วนพร้อมไหมถ้าเกิดฝ่ายค้านเขาจะอภิปรายเดือนตุลาคมนี้นายกยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมแต่ก็จะมีกรณีที่มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆนะคะก็จะไปอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะต้องประชุมอาเซียนและไอเอเปกแต่นายกบอกว่าก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเตรียมข้อมูลชี้แจงเอาไว้แล้วส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่เขาขอเวลาอภิปราย5วันนายกยอมรับกับนักข่าวหรือบอกว่า5วันนี้มันก็เยอะเกินไปนะส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวถึง27ตำแหน่งเลยจากทั้งหมด35ตำแหน่งนะคะนายกบอกว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่รัฐมนตรีภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยแต่ก็มั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเพื่อไทยก็ยังคงมีเสถียรภาพไม่แตกแยกมั่นใจค่ะว่าเพื่อไทยไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแน่นอนนะคะเรื่องนี้ยืนยันจากคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันเลยว่าไม่กระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลแน่นอนค่ะ ส่วนที่ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกซักฟอกเลยมันเป็นเพราะอะไรนักข่าวก็ถามคุณจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์บอกว่าก็อาจจะเป็นเพราะฝ่ายค้านเขามองว่ารัฐมนตรีของพรรคทำงานดีก็เชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านอาจจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอต่อสังคมขณะที่รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ทำงานกันอยู่ตลอดนะคะย่อมมีข้อมูลที่พร้อมจะชี้แจงต่อสังคมในประเด็นที่เกิดข้อกังวลอยู่แล้วรัฐบาลมีหน้าที่ตอบข้อซักถามก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถตอบข้อสงสัยได้แน่นอนค่ะการโหวตลงมติก็ถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนจากการเมืองนะคะความคืบหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นหรือว่าโกงสอบวันนี้ได้ฟังจากปปช.แล้วนะคะว่าทำไมถึงทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายไปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้คุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการปปช.ในฐานะโฆษกปปช.นะคะก็แถลงข่าวบอกว่าปปช.ได้รับมอบเรื่องนี้จากพนักงานสอบสวนนะคะเป็นเวลา2เดือนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้รับการร้องทุกข์และขออนุมัติศาลออกหมายจับจับกุมผู้ต้องหา3รายมาได้ก็มีดร.วินน้องสาวดร.วินใช่มั้ยมีจ่าพิชิตแล้วก็นำตัว3คนนี้ไปขออำนาจศาลฝากขังระยะหนึ่งแล้วต่อมาตำรวจก็ส่งสำนวนมาให้ปปช.ค่ะซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการฝากขังจริงๆก็ต้องเริ่มนับจากที่ศาลมีคำสั่งทีนี้พอครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดก็มีความจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไปนะคะเนื่องจากครบ84วันแล้วแต่การทำงานของปปช.เนี่ยยังไม่จบเลยค่ะปปช.ก็บอกว่าปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีนี้อยู่ยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนไม่ให้หลบหนีส่วนเรื่องการดำเนินคดีทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะก็พบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพิ่มเติมว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายนั้นมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาคือไปแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบอะถ้าเกิดทุกคนจำได้ที่บ้านพักที่นนทบุรีเนี่ยไปจับได้คาคอมพิวเตอร์เลยแล้วก็เรียกรับเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะกับการจัดสอบมากกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายนายหน้าเป็นคนประสานงานติดต่อเรียกรับเงินมากกว่า110สายทำให้มีส่วนรู้เห็นกับขบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมากกว่า 6,000 รายแต่ยอมรับว่าพยานหลักฐานนะวันนี้นี่ปปช.พูดนะปลายทางมันยังไม่ถึงนักการเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้นะคะดังนั้นปปช.ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งสรุปข้อเท็จจริงนะคะว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับใครบ้างก็คิดว่าน่าจะเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569แต่เรื่องกระดาษคำตอบอะที่อยู่ที่ปปช. 800,000 แผ่นนี้ยังไม่เริ่มตรวจกันเลยนะคะก็เชื่อว่าคดีนี้ก็อีกยาวนานแน่ส่วนเรื่องที่สังคมตั้งข้อสงสัยอีกคดีหนึ่งที่ปปช.ก็ชี้แจงก็คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.ไอเดียนะคะคุณศักดิ์ชัยผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ค่ะบอกว่าก็ตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วตรวจบัญชีทรัพย์สินแล้วปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีประเด็นที่สงสัยอยู่เหมือนกันก็คือรายได้จากการชำระหนี้การชำระหนี้เงินกู้รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆด้วยที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวก็ต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้อื่นว่าจะชี้แจงอย่างไรนะคะก็มีการตรวจสอบคนอื่นๆอีกหลายรายไม่ใช่คุณไอเดียรายเดียวส่วนเรื่องนาฬิกาหรูที่ทนายนรเศษเนี่ยออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินนะปปช.กำลังดูอยู่ว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเดือนนี้ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณไอเดียดำรงตำแหน่งใดอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ยังไม่มีการยื่นก็ได้นะคะส่วนเรื่องที่ปปช.สงสัยว่าทรัพย์สินเนี่ยมันมีประเด็นทรัพย์สินที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงหรือยื่นเท็จหรือปกปิดนั้นซึ่งปปช.บอกว่าสามีของส.ส.ไอเดียก็มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยแต่ไม่ได้ระบุถึงอาชีพสามีนักข่าวก็ถามว่าแล้วในบัญชีเนี่ยมีการระบุเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันที่กูราซาวด้วยหรือเปล่าคุณศักดิ์ชัยก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลดูก่อนประเด็นหุ้นส่วนเว็บพนันก็ต้องไปดูว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเซ็ตปปท.ปปช.ก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็ยืนยันว่าจะดำเนินการตามระเบียบแน่นอนส่วนเรื่องการจัดซื้อกริปเพนค่ะเฟส2ล่าสุดก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วหลังจากผู้บัญชาการทหารอากาศยอมรับว่าเตรียมแผนจัดซื้อนะคะ พลอากาศเอกเสกสรรคันธาบอกว่ากองทัพอากาศมีแผนดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนเฟส2ที่บรรจุโครงการไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสริมศักยภาพป้องกันภัยคุกคามยืนยันเครื่องบินรบที่มีนักบินยังคงมีความจำเป็นนะคะเพื่อกระบวนการแก้ปัญหาต้องอาศัยการตัดสินใจจากมนุษย์ประเมินความเป็นความตายได้แม่นยำแล้วก็จะมีการฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะคะคุณภาพก็ต้องสอดคล้องกับจำนวนที่มีเพียงพอต่อการรักษาอธิปไตยต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆก็มั่นใจว่าห้วงอากาศของไทยจะปลอดภัยคาดว่าปี72จะสามารถรับมอบในเฟสที่2นี้ได้ส่วนเรื่องของนิรโทษกรรมนะคะวันนี้ศาลอาญาเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีนิรโทษกรรมคดี39กปปสเนื่องจากคดีอยู่ระหว่างการยื่นฎีกาช่วงสายศาลก็นัดฟังคำสั่งคู่ความนะคะตามพรบ.เสริมสร้างสันติสุขที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกลุ่มกปปส.กับพวก39คนฐานร่วมกันเป็นกบฏนะคะจากเหตุการณ์ชุมนุมขับไล่รัฐบาลช่วงปี 56-57 วันนี้คุณแก้วสันอติโพกับคุณสมศักดิ์โกสายสุขอดีตแกนนำก็เดินทางมาศาลค่ะศาลก็มีคำสั่งให้เลื่อนนัดฟังคำสั่งไปก่อนค่ะหมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด้วยก็ขึ้นทางด่วนฟรีกันได้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายธามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีค.ศ. 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายธามันชันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาการเกษตรของชาติอย่างเป็นระบบทั้งการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าตลอดจนพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงทรงขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อขยายบริการทางวิชาการเกษตรสู่พื้นที่ห่างไกลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงแบ่งเบาพระราชภาระทรงนำหลักการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารองค์กรภาครัฐและทรงส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมของชาติด้วยการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักดันหัตถศิลป์และเอกลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพรมเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่6แห่งกรุงสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15โรงเรียนและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรับเปิดการประชุมความว่า
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานทางทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลานในงานมีนิทรรศการที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ส่งงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมอเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานสนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมูลมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมี
สืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงภาพสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 3,000 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยจังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนได้แจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์หรือส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์ของประชาชนทุกพื้นที่เป้าหมายโดยฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้มีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สายขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรานายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนจำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยทั้ง11อำเภอสาเหตุจากฝนตกสะสมเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยทางจังหวัดบูรณาการกับทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยเฉพาะการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัจจุบันได้ตั้งจุดรับบริการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาหรือสอบถามข้อมูลที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่านนขุมเงินวัดป่าพลนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามและวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรลิฟส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสและวัดเขียนทองจังหวัดชลบุรี

านวัดพิชยยาติการามวัดธรรมมงคลเถาบนนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท House โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพสิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทวงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารและวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท NLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกฤษฎาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอ
1: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
6: ิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
15: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคร่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
16: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
17: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
16: มาเตรียมพร้อมกัน
18: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธีโดยผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะตักบาตรพระสงฆ์89รูปจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนโดยกองทัพบกพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมและปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปสมนรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ 2570 ถึง 2571 มุ่งนำกองทัพอากาศสู่ความทันสมัยพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: ที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในปีที่กองทัพอากาศจะครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาในปีถัดไปโดยมีเจตนารมณ์หลักในการเสริมสร้างกำลังทางอากาศให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์หลักนิยมและสมุดปกขาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ทั้งนี้ถอดบทเรียนจากความขัดแย้งทั่วโลกและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สะท้อนว่าสงครามยุคใหม่เป็นการปฏิบัติการหลายมิติและต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากเทคโนโลยีต้นทุนต่ำแต่ใช้ปริมาณมากโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับโจมตีซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ยากต่อการป้องกันท่ามกลางยุทโธปกรณ์ที่มีราคาสูงและวิกฤตพลังงานผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำว่ากำลังทางอากาศใน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ9 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สายันสัญญาครับกับบทเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาพระยานะครับเพลงนี้ประทับใจคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตาพระยานี้อยู่จังหวัดสระแก้วในปัจจุบันนะครับเรื่องราวในอดีตนะครับเคยมียุทธการในการต่อสู้ระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชานะครับเขาเรียกว่าระยะประชิดเลยนะครับสูญเสียนะทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าไทยนั้นยังป้องกันพื้นแผ่นดินไทยของเรานะเอาเลือดเอาชีวิตเขาแลกไว้นะครับจารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและก็ไม่เลยไม่เคยลืมเลือนตราบจนทุกวันนี้ทำให้เพลงนี้นะครับปลุกเร้าอารมณ์ให้คนไทยรักชาติได้เยอะมากนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาพระยาสายันสัญญาส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้นะครับก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทั่วทั้งประเทศนะครับเรามีนัดกันทุกค่ำคืนครับเวลาดีๆแบบนี้21นาฬิกาถึง24นาฬิกาภาษาบ้านเราก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับเรามาเจอกันด้วยความรักด้วยความคิดถึงด้วยความห่วงใยมาให้กำลังแรงใจทุกท่านอาจจะเครียดจากภารกิจการงานหรือเครียดจากภาวะปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างมาประเดประดังเข้ามาในชีวิตของท่านก็มาทลายความเครียดด้วยเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเรื่องราวของเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากเลยตั้งแต่สงครามระหว่างอิรักนะฮะอิรักนะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยถือหางประเทศนะฮะยิวอิสราเอลนะครับก็มีการสู้รบกันต่อเนื่องและยาวนานลงรายละเอียดมากมายนะครับคงติดตามข่าวสารกันอย่างมากมายสงครามเกิดนะเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็ยังตึงเครียดกันอยู่แม้ว่าจะหลายฝ่ายพยายามนะฮะให้ปรองดองกันมาปรับความเข้าใจกันเขาเรียกว่าเจรจาหาข้อยุติกันแต่ทุกวันนี้นะฮะมีกระทบกระทั่งกันไม่จบไม่สิ้นนะนั่นคือส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวโลกเลยกระทบกระเทือนกันทั้งโลกค่าน้ำมันแพงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายนะต่างๆแพงขึ้นเขาเป็นเงาตามตัวเพราะว่าการขนส่งนะภาษาทางการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโลจิสติกนะครับการขนส่งการดำเนินการต่อไปนั้นต้องใช้เงินใช้ทองเพิ่มมากขึ้นทำให้สินค้าแพงแม้กระทั่งในประเทศไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นทำให้อาหารการกินทั้งอุปโภคบริโภคนะฮะก็เพิ่มขึ้นเพิ่มราคาขึ้นนะครับและก็ล่าสุดนะฮะยังมีเรื่องราวของการกระทบกระทั่งกันประเทศต่างๆนะที่ทั้งฝ่ายถือหางและประเทศตัวแทนซึ่งรบกันเดี๋ยวนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยไปอยู่ที่แถบซาอุดิอาระเบียนะครับเขาบอกว่าซาอุดิอาระเบียก็โดนโจมตีนะฮะจากนะฮะหลายๆนะที่หลายๆที่นะครับ
ที่โจมตีนั้นนะครับก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกานะครับก็มีข่าวนะกรณีนะฮะสถานการณ์ความรุนแรงในซาอุดิอาระเบียล่าสุดนะสำนักงานการบินพลเรือนทั่วไปของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการยืนยันว่าเกิดเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิสนะครับในกรุงริยัดถึง2ครั้งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้กับชาวซาอุดิอาระเบียเสียชีวิต3รายนะครับ1ในนั้นเป็นนักบินของสายการบินแห่งชาติอีกด้วยนะครับล่าสุดด้านสายการบินซาอุดิเขาเรียกว่าซาอุดเดียนะฮะได้แถลงการเมื่อวันศุกร์เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของกัปตันฮามูสอาลีอันคันทามิสนะครับนักบินผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทางสายการบินได้ยกย่องให้ความทุ่มเทและผลงานตลอดชีวิตการทำงานของเขาพร้อมแสดงความเคารพและรำลึกอย่างสุดซึ้งนะครับในการโดนโจมตีที่สนามบินครั้งนี้นะครับทำให้มีนะครับผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ผู้บาดเจ็บในจำนวนมากนะครับและทำให้ถ้าประชาชนชาวอเมริกานะครับก็โดนไปด้วยฮะที่สนามบินแห่งนี้ทำให้ทรัมป์นี่โกรธมากและมีโอกาสจะร่วมนะฮะในการต่อสู้นะครับกับผู้ที่มากระทำนะฮะรู้สึกจะเป็นพวกเยเมนนะฮะและหลายหน่วยนะฮะที่ทางอิหร่านสนับสนุนอยู่นะครับคงติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวเรื่องเล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่มาบอกเก่าแล้วขันเรื่องราวของการปะทุนะความเขาเรียกว่าเรื่องราวของการต่อสู้ยังไม่สงบนะครับในเขตตะวันออกกลางนะครับนั่นคือต้องภาวนานะให้เจรจากันและยุติกันให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นทั่วโลกนะครับที่ใช้น้ำมันในย่านตะวันออกกลางเนี่ยก็จะต้องได้รับผลกระทบและการค้าขายอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเคยวางแผนไว้ก็ไม่เป็นไปตามแผนของประเทศไทยนั่นเองประชาชนชาวไทยก็เดือดร้อนรัฐบาลก็เดือดร้อนทุกคนในประเทศไทยเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคนไทยแต่ว่าเดือดร้อนกันทั่วทั้งโลกใบนี้เลยทีเดียวข่าวสารตรงนี้นะสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรรณกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝากโอสถวิศรผิดพันเพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับและสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฝากโอสถแล้วก็งาดำสกัดผสมคอลลาเจนและก็บาราคินอกสกัดผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้ญาติเพียงญาติยาหลายท่านที่เคยทานทุกปีพันเวชพันมาแล้วของใกล้จะหมดนะครับหรือของหมดมานานแล้วและอยากจะทานอีกแล้วก็ญาติเพียงญาติยาลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็โทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมและท่านมีเฟซบุ๊กของสุภสิทธิ์แล้วก็สั่งทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับจะมีช่อง Messenger อยู่หรือจะเป็นทาง LINE ท่านที่มี LINE ก็สามารถจะพิมพ์สั่งซื้อทาง LINE ก็ได้หรือจะโทรศัพท์มือถือมาที่สุภสิทธิ์ก็ได้นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836935
1999นะครับในชั่วโมงแรกนะครับเพลงลูกทุ่งเก่าไมเวชาคลาสเข้ากันไปในชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์เรามีสุขร่วมกันทลายความทุกข์ให้หมดไปกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนเท

0: จากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
1: หลายท่านถามสุภสิทธิ์บอกว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่ใส่อะไรเนี่ยทำไมมาอร่อยจังเลยฮะ กลิ่นยั่วยวนใจหอมแล้วนะฮะชงที่หน้าบ้านหอมถึงหลังบ้านข้างบ้านนะฮะจนคนสอบถามว่าดื่มกาแฟอะไรเนี่ยทำไมกลิ่นมันหอมขนาดนี้และที่สำคัญรสชาติอร่อยมากนะครับและก็ปลอดภัยสุดๆนะครับสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดเขาเรียกว่าสารสกัดระดับ Triple AA 3ตัวระดับพรีเมียมนะครับ24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวเราคัดสรรอย่างดีทำวิจัยว่าลำดับ1ถึง24นั้นคนทั่วโลกนี้ต้องการด้วยความชาญฉลาดของเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันและก็นักวิสัยการอาหารปรุงให้ท่านได้ดื่มฟินมีความสุขอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจคุณกลิ่นยั่วยวนใจประทานโทษแล้วก็ใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลตรีกลีเซอไรด์ใช้สารสตีวิออลไกลโคไซด์ให้กับวัยทารกน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บฮะหลายท่านบอกว่าคุณหมอเขาบอกว่าเบาหวานกับดันไขมันหัวใจนี่ห้ามดื่มกาแฟเลยนะคนที่เคยดื่มมาทั้งชีวิตเนี่ยก็ทำให้นะใจมันถูเวลาเห็นใครเขาดื่มแล้วได้กลิ่นกาแฟเนี่ยแต่ว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ปรุงมาเป็นพิเศษคาเฟอีนเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางสกัดคาเฟอีนแต่ว่ายังมีคาเฟอีนอย่างเหมาะสมไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้นะครับใจไม่สั่นไม่ปวดหัวไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารไอตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบเปียกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านตังถังเช่าเนี่ยมูลค่าทุกกล่องเนี่ย110บาทนะครับมีทุกกล่องนะมูลค่า110บาทเฉพาะตังถังเช่ากิโลละ1ล้าน1แสนบาทผลิตครั้งหนึ่ง 10,000 กล่องนั่นก็คือเฉลี่ยเลยตังถังเช่าใน1กล่องจะมีมูลค่า110บาทเฮดลินจื้อสงกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีตังถังเช่านี่คุณภาพสูงมากทั่วโลกนี้ต้องการเขาบอกบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกดีมากทำให้ดูอันเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแรงและไม่ป่วยหนักไม่เข้าโรงพยาบาลง่ายๆและสารสกัดทั้งหมดดีต่อร่างกายของเราดีต่อสุขภาพได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกวันดื่มทุกวันดีทุกวันวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทส่วนวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาครึ่งตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับขาดซิไม่ได้ครับพระเอกของเราซึ่งอยู่คู่กับยัดเพียงยัดยามานานแสนนานตั้งแต่สมัยเป็นคุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2จนปัจจุบันนี้สูตร1คือยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เวชันสุด2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเยมาปอเก่าเล่าขานเรื่องราวของสุด1กันก่อนครับสุด1บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงนะฮะสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประพรมเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันนะก็ทานได้แล้วก็ดีด้วยนะแล้วก็หลายท่านนะฮะ ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ทานแล้วก็ดีขึ้นเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขากางเกงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยมาฟื้นฟูนะด้วยสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองต้องทานเนาะร่างกายที่โรยราร่วงโรยเหี่ยวเฉาย่อนยานมาฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นนะครับกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมเฟื่องสร้างร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นซึ่งมีกระชายดำเป็นตัวนำและสารสกัดทั้งหมดนะส่วนผสมทั้งหมดล้วนแต่ดีมีคุณภาพนะดูแลเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับธาตุทั้ง4ดีสิ่งที่ดีต่อมาคือร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนั่นคือทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชันครับถ้าสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดแล้วก็เป็นยาบรรเทาอาการปวดเมื่อดูแลที่ต้นเหตุเลยแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดคอปวดนะตามร่างกายนะครับปวดกระดูกนะฮะตลอดจนถึงเรื่องราวชาประมือปลายเท้านะกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้อุดเส้นเลือดเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานเมื่อทานสูตร2ลูกฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินบรรจุ60แคปซูลเลยครับนะครับสูตร2เนี่ยนะครับก้าวขาว่าไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2นี่แหละครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายใดท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านเป็นก้าวรูมาตอยรายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงนอนสั่นไปทั้งตัวสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โอกาสกระดูกผุกระดูกพุ่นเนี่ยมาเสริมสร้างร่างกายด้วย2สูตรนะสูตร1ไปทานก่อนนอนสูตร2ไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับถูกมากดีมากมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยเช็คชิ้นเดียวกับคุณตาปรนคอสุวรรณนะทานตั้งแต่อายุ93ปีจนถึงปัจจุบัน100ปีแล้วเขาบอกว่าแข็งแรงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บอกแข็งแรงกว่าเดิมร้อยเท่าเพราะก่อนหน้านั้นเดินไม่ได้เลยต้องถัดเข้าห้องน้ำสั่นไปทั้งตัวแล้วก็ทานข้าว6มากกว่าครึ่งจานนั่งกับพื้นเอาเก้าอี้ทับโต๊ะไฟฟีขี้มะเร็งวันเต็มตัวทุกวันนี้หายไปและแข็งแรงขึ้นเดินสะดวกสบายเมื่อทาน2สูตรร่วมกันจนอายุ100ปีแล้วนะครับคุณตาปรนคอสุวรรณนะครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออท
1: ำไรคลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
0: สะอาดวงจันทร์ยืนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
0: หายปวดหายปวดเนาะ
2: จ้ะ20กระปุกกันนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
0: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
2: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
0: เพราะลุ
2: ก
0: ประสาทด้วย
2: มันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ล
0: ู
2: กกันเลยนะ
0: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
2: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
0: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
2: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
0: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
4: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดิ
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เอ
3: าจริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมือหนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
3: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
3: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้สาธุขอบคุณ
3: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลย ลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
4: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้าทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: คือแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาจะมาเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: อยากได้อะไรบ้างน้อยโทรมานะครับ0836931999ส่วนมากจะไม่เสียค่าจัดส่งนะครับคิดเฉพาะค่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับก่อนหน้านี้นางลอยนางลืมสันติดวงสว่างครับพี่จอหลายใจพุ่มพวงดวงจันทร์เดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับชอยใหม่คนเมานายกนพวงนนงนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่

0: โอ้โหนะฉันก็เป็นอดีต
1: ต้องรักษา
2: เป็นขุนนรินนั่งกินสุรากินไปกินมาเงินก็ไม่มีก
1: ็
2: ไม่มีเงิน

0: โอ้โห
1: ขาดไปชนก็หมา
2: ขาหมาตี
1: เครื่องว่าหมาชนไปแห่กับหมา
3: เออเอาดิ
4: บอกเคยมึงกับกูนะมาปูสะบันตัวสูงเท่ากันแล้วมึงอย่าคิดหนี

0: ไม่ได้ละพี่เพราะเดี๋ยวเอาคนเมาใส่ไปเดี๋ยวขยะผมเหม็น
1: โอ้โห
0: จะทำให้ขยะเน่าใครจะเหม็นกว่าขยะ
2: คนเมาไง
0: เออเมา
2: เมาอะไรเหม็นกว่าขยะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบกพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ของไทยทายใด
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมร
10: ู
11: ้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
13: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568สักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
18: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
17: หรอใช้ยากไหมล่ะ
18: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
18: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
17: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
20: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะครบกำหนดฝากขังต่อศาลแต่ปปช.ยังเดินหน้าไต่สวนคดีมีเครื่องมือสำคัญควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีค่าพิจารณาแล้วเสร็จพฤศจิกายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงประเด็นกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ได้รับการปล่อยตัวภายหลังครบกำหนดระยะเวลาฝากขัง84วันว่าสำนักงานปปช.ได้รับมอบเรื่องดังกล่าวจากพนักงานสอบสวนนับเป็นเวลา2เดือนซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษและขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งขออำนาจศาลฝากขังมาเป็นระยะเวลา1แล้วต่อมาจึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการขังต้องเริ่มนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งดังนั้นเมื่อครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่ารายใดอย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีดังกล่าวและยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีส่วนความคืบหน้าในคดีนี้พบว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาในการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายในหน้าเป็นผู้ประสานงานทำให้มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ 6,000 กว่ารายซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่นายจำลองอนันตสุขชี้ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: นายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยถึงภาพรวมและบทเรียนหลังเสร็จสิ้นมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยชี้ว่าถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังหลังเสียงสะท้อนของคนในวงการตอกย้ำถึงปัญหาเรื้อรังทั้งกระบวนการเบิกจ่ายที่ล่าช้าและความไม่ทั่วถึงของสวัสดิการนักกีฬาโดยนายจำลองเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปได้แก่โอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับประกันภัยและสวัสดิการนักกีฬารวมถึงศึกษากองทุนบำนาญหลังเลิกเล่นอีกทั้งปรับเกณฑ์ประเมินผลงานให้คำนึงถึงการพัฒนาในระยะยาวไม่ใช่เพียงจำนวนเหรียญรางวัลและเปิดเผยข้อมูลงบประมาณกีฬาให้ประชาชนตรวจสอบได้ทั้งนี้คณะกรรมการเตรียมเชิญ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900
8: 500บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ภาษาอีสานนะครับไผ่พงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าหอยหยางนะครับถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเราภาคกลางก็บอกว่าค่อยๆย่างก้าวค่อยๆเดินนะครับนั่นคือต้องระมัดระวังนะครับเดินก้าวเดินไม่ว่าจะใช้ชีวิตในประจำวันหรือเรื่องราวของความรักเนี่ยคือค่อยๆก้าวไม่ให้ผิดพลาดและไม่ให้ล้มลงไปนะครับความหมายดีมากเลยนะครับนะสำหรับเพลงนี้หอยย่างไผ่พงศธรส่งมอบให้ญาติเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานครับสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับนะก็ฟังชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะครับก็ยังต้องบอกกล่าวสักนิดนึงมารคินกสกัดแล้วก็มารคินกสกัดเพื่อลดเบาหวานความดันไขมันแล้วก็สารสกัดระดับพรีเมียม6ชนิดนั้นซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์ตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่มีนะครับและก็งาดำสกัดผสมคอลลาเจนนะครับมีจำหน่ายที่สุภสิทธิ์เท่านั้นนะครับราคาบริษัทเขาจำหน่าย860แต่ว่าสุภสิทธิ์จำหน่ายเพียง300เป็นแคปซูลเจลนะครับเป็นแคปซูลเจลทานง่ายทานสะดวกและก็มี60แคปซูล300บาทสุภสิทธิ์ที่สั่งมาเนี่ยไม่ได้ผลิตเองแต่สั่งมาจากบริษัทใหญ่มากบริษัทดังมากเพื่อมาบริการลูกค้าของสุภสิทธิ์ที่ต้องการนะครับแต่ว่าสุดยอดสุนไพรไม่ว่าเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชาสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาต้องซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์หรือซื้อตามร้านค้าที่มีจำหน่ายนะครับตรงนี้มีที่จำหน่ายตามร้านที่เป็นตัวแทนนะครับแต่ว่างาดำสกัดผสมคอลลาเจนและสารสกัดจากบาราคินกสกัดนั้นสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวบอกกล่าวเล่าขานสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะในแต่ละวันนะสั่งซื้อกันเยอะมากบอกว่าของดีราคาถูกมีอยู่จริงนั่นคือสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นเนี่ยและยาแก้กระสายตราโรคฟ้าโอสถเนี่ยส่วนมากเขาสั่งซื้อไปทั้งสองสูตรเอาไปทานร่วมกันครั้งแรกอาจจะสั่งไปอย่างละกระปุกพอประทับใจเท่านั้นเองซื้อ4แถม2เลย4แถม2ยังมีต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่านะจนกว่า มันจะขึ้นราคาอีกสูตรภัยแต่ละชนิดจะขึ้นราคาอีกจนเรารับไม่ไหวตรงนั้นอาจจะเหลือแถมกระปุกเดียวนะฮะ4แถม1นะฮะช่วงนี้4แถม2ฮะบอกแล้วสุภสิทธิ์เนี่ยเอาใจแยกเพียงญาติยานะครับแล้วก็อย่าให้ญาติเพียงญาติยานั้นจับใจใช้สอยประหยัดเงินประหยัดทองแต่ว่าถูกไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ดีนะดีด้วยถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยนะกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับของที่แพงๆอาจจะไม่ดีก็ได้นะอาจจะโดนหลอกก็ได้แต่ว่าสูตร1สูตร2นี้ชัดเจนแน่นอนของดีระดับพรีเมียมตามตำรับยาขึ้นทะเบียนยากมากใช้เวลาขึ้นทะเบียนใช้ระยะเวลา1ปีเลยนะครับมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและตัวยาระดับพรีเมียมจริงๆแต่ไม่น่าเชื่อว่าสุภสิทธิ์จำหน่ายได้ซื้อตามโปรใน4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานสรรพคุณอีกครั้งไปอย่างรวดเร็วสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นนะครับประกอบด้วยกระชายดำและสูตรภัยอื่นๆนะครับลดเบาหวานความดันไขมันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองแหวกกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหนื่อยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะครับท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่ในสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะมาฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเป็นสมชายไม่อายสาวแล้วก็ท่านหญิงครับท่านหญิงนี้นะครับเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยที่จริงทานได้ตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปเลยทีเดียวสำหรับสูตร1สูตร1นี่นะครับทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งแข็งแรงฟิตปึงปังฮะ
ท่านหญิงเนี่ยคือเลือดลมดีแล้วก็ดีไปหมดผิวพรรณที่เคยหิวย่นหย่อนยานนะกลับมาติ่งมาตึงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมฮะทานสุด1สุปสิทธิ์เลวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนี่เรียกว่าสุด1จำง่ายสุด2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยาอายุวัฒนะด้วยกินเข้าได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเลยต้องทานนะครับนะทำให้กินข้าวได้นอนหลับและปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทชายปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดทั่วสรางกายท้องผูกเป็นพลาดึก7วัน5วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยอุจจาระแข็งไปกล่อมอาจมอุจจาระไม่ให้เหลวไปและไม่แข็งไประบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะถ่ายเพียงละครั้ง2ครั้งเขาบอกว่าไม่ใช่ยาถ่ายนะแต่เป็นยาปรับธาตุให้ท่านได้ถ่ายแบบสะดวกสบายตามปกตินะครับเขาบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานก้าวขาออกขึ้นบันไดได้เนี่ยยกแขนยกขาขึ้นเนี่ยก็ดีมีความสุขนะชีวีมีความสุขนะครับคือทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะสูตร2เนี่ยบรรจุถึง60แคปซูลราคาเพียง350บาทนะครับถูกมากดีมากนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นคุณตาประยุนของสุวรรณเนี่ยอายุตอนอายุ93ท่านเนี่ยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นะนั่นก็คือว่าท่านเนี่ยต้องถัดเข้าห้องน้ำเหนื่อยแทบขาดใจกว่าจะถึงห้องน้ำห้องท่าเนี่ยทานข้าวต้องเอาเก้าอี้มาทำโต๊ะนั่งกับพื้นสั่นไปทั้งตัวปรากฏว่าข้าวหกมากกว่าครึ่งจานน้ำต้องใช้แก้วพลาสติกมิฉะนั้นแก้วแตกแล้วก็ไฝฟีขี้มแมลงวันเนี่ยพออยุอนามากขึ้นหลัก7หลัก8หลัก9เนี่ยโอ้โหมันเต็มตัวเลยทั้งหน้าตาหัวตามแขนตามขาตามเนื้อตามตัวปรากฏว่าทานไปเรื่อยๆผิวพรรณกลับมาดีผิวฝ้ากระนะกระต่างๆมันก็หายไปไม่น่าเชื่อฮะผิวพรรณดีมีออร่าเลยแล้วก็ศีรษะที่ขาวโพลนทั้งศีรษะก็มาเป็นสีดอกเหลาเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรครับเดินเหินสะดวกสบายไปซื้อขนมนมเนยได้แล้วก็นะลงไปนั่งตามร้านเป็นร้านขายขนมนมเนยเนี่ยเดินสะดวกสบายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้ลงบันไดได้ไปนั่งที่ศาลาหน้าบ้านได้นะครับก็คนทักคนถามคนขับมอเตอร์ไซค์ผ่านบอกตายุ่นแกยังอยู่อีกหรือเนี่ย เคยแบบว่ายังไงล่ะเมื่อก่อนอยู่แต่บนบ้านลงไม่ได้ก็ปรากฏว่าตาประวินคนสุวรรณนะคุณตาประวินบอกว่ายังไม่รีบโว้ยยังไม่รีบไอ้คนที่แซวแกเนี่ยนะจะไปซะก่อนแกนะอายุร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยและเดี๋ยวนี้นะที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองเนี่ยผู้ที่สูงวัยเนี่ยตำบลเสาธงเนี่ยหน้าวัดเสาธงเนี่ยนาเสาธงใหม่เนี่ยบ้านคุณตาไปอยู่คอนสวรรค์แถบตะวันเสาธงไปซื้อสูตร1สูตร2กันเยอะมากนะครับและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เยอะมากเป็นพรีเซนเตอร์ของเราคุณตาไปอยู่คอนสวรรค์บอกว่าดีแล้วที่ไม่ติดเตียงเนี่ยคนเดี๋ยวนี้อายุ70เนี่ย60 70ยังติดเตียงแล้วเนี่ยต้องป้อนข้าวป้อนน้ำตรงนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ซักผ้าเองได้นะคือทานข้าวเองได้รายได้ชีวิตมีสุขแล้วคือยกตัวอย่างตรงนี้นะครับนั่นคือไม่ต้องกลัวติดเตียงฮะติดเตียงแล้วก็ทำให้ดีขึ้นวิวการมาหวีผมปะแป้งอาบน้ำอาบท่าหลายท่านนี่นะมาหุงข้าวปลาไว้คอยหน้ารับลูกหลานได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะครับสั่นไปทั้งตัวเนาะเกาลูมาตอยเนี่ยนอนเป็นผักไม่มีเรื่องมีแรงหายใจยังเจ็บเนี่ยนะก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยมาทานเลยทานสองสูตรร่วมกันนะครับนะก็กระปุกละ350บาทนะ2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งเป็นสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือ2สูตรร่วมกันก็ยินดีนะครับและวิซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนเนี่ยผลิตมาเป็นปีที่10แล้วนะครับจำหน่ายมาปีที่10แล้วยัดเพียงยัดน้ำนับเสริมเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่าน

ที่นิยมชมชอบและชมเชยมันคุ้มค่านะจะถูกจะแพงให้มันตาดีขึ้นเถอะแล้วก็ไม่แพงเลยกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันส่วนกาแฟเทียนชายคอฟฟี่นี่โอ้โหนะมีทุกบ้านเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากเป็นกาแฟที่ระดับพรีเมียมจริงๆฮะใส่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็มฮะล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสร้างความเปลี่ยนแปลงฮะก่อนดื่มหลังดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นความชาญฉลาดของเภสัชกรและนักวิชาการอาหารมาปรุงนะเอาสารที่ดีมีประโยชน์ในแพงๆทั้งนั้นนะไม่ได้ใส่กันมั่วตัวแล้วก็ทำวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบว่ายอดเยี่ยมก่อนดื่มหลังดื่มได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนชายคอฟฟี่ดื่มทุกวันดีทุกวันนะชงกับน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารเคมีไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วไม่ทำร้ายตับไตกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ทานได้นะครับโทรมานะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.โทรมาที่083 693 1999เลยท่านจดไว้แล้วอย่าทำหายนะครับเลยท่านหายไปแล้วก็จดใหม่เตรียมประกาศดินสอกระดาษไว้สุภาษิตจะบอกอีกช้าบ้างเร็วบ้างจดทีละ3ตัวก็ได้นะ083 693 1999เลขท้าย4ตัวเนี่ย1และ93ตัวนี้จดง่ายจด3ตัวหน้าและ3ตัวต่อมานี่ให้ได้กันแล้วกันนะครับสั่งซื้อสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกเฝ้าสูตรกาแฟเทียนชายคอฟฟี่และกาวิซอนมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินป้าประหันน้ำลดแล้วร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงขายดิบขายดีทุกร้านเลยนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินชัยคอฟฟี่ร้านจีนวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนอยู่ใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับหมายเลขก็0836931999หลายท่านนะฮะมีไลน์สุภสิทธิ์มี Facebook สุภสิทธิ์สั่งซื้อทางนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าสั่งซื้อแล้วของยังไม่ถึงสักทีโทรมาถูกมาถามเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะจะติดตามหลายท้องที่น้ำท่วมนะฮะบ้านท่านน้ำอาจจะลดแต่ว่าโกดังเก็บของน้ำมันท่วมอาจจะส่งช้าบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยาเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับคุณแพรวนิติลาภตำบลคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนชายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุเมธวัชระวิศวร4กล่อง2700บาทอยู่สุพรรณบุรีคุณพยุงจันทร์ขายอยู่สิงห์บุรีวิศวร4กล่อง2700บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบธม3โก้อ่างทองกาแฟเทียนชายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชงรุ่งเรืองศรีตะวันบางพรับโพทองอ่างทองกาแฟเทียนชายคอฟฟี่2กล่องสุด2รุ่งฟ้าโอสด1กระปุก850บาทคุณวิชัยเฉลยโฉมตะวันโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนชายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรไกรอนันต์หน้าตลาดน้ำอโยธยาไผ่ลิงต้นไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาสุด1 3กระปุกสุด2 3กระปุก1,400 บาทนะครับพี่วันนีวิวันธมงคลเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนชายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณจุฑาทิพย์มาลัยซอยเขาพระงาม 3/4 ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนชายคอฟฟี่2กล่อง500บาทเราก็ส่งให้ฟรีแล้วคุณป้าบุญช่วยยุทธิวัฒน์ตะวันหันสังบางประหันพระนครศรีอยุธยาสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่น3กระปุกสุด2รุ่งฟ้าสด3กระปุก 1,400 บาทคุณสมช่วยเจริญตะวันบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีลูกค้าเก่าจะประจำครับรุ่งฟ้าสด6กระปุก 1,400 บาทคุณชุบเผ่าพยัคฆ์บ้านจระเข้น้อยจระเข้ใหญ่
บางประมาสวนบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทพี่

กัญญาสุนทรวิบูลย์โพรังนกโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็สุด2ด้วยคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตะวันป่าตาลเพื่อเมืองลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อไปเลยนะครับโอเคบ่อ้ายในชุดนะชุดโอเคบ่อ้ายของข้าวทิพย์ธิดาดินกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงแล้วฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็มีมนต์แคนแก่นคุณนางไอของอ้ายตายรอไทยผ่านแดงของน้องรอท่านอยู่นะครับ

0: สวัสดีครับพี่มารีสร้อยระยะ
1: จ
0: ้านะครับสั่งคุยแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับพี่นะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม
1: มันรู้สึกว่ามันดีหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: เกาก็มันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: โอ้เกานี่ก็หาทางรักษากันยากน่าดูเลยนะพี
1: ่ใช่ปกติแล้วจะปวดกินอะไรแถลงหน่อยโหปวดมาก
0: เนาะ
1: แล้วจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
0: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาต์รูมาตอยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
1: แล้วได้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
0: ครับ
1: เป็นแล้วก็หายไปอีก
0: หายไปโดยปริยายเลย
1: ใช่ไม่มีอาการอะไร
0: ที่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วแต่ถึงดี
1: โอ้หลานนับไม่ทวนแล้วเนี่ย
0: เนาะ
1: หลายเที่ยวหลายเที่ยว
0: แล้วเนาะและดีเนาะพอใจไหม
1: มากเลยล่ะพอใจเลย
0: เป็นที่พอใจพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมนะครับพี
1: ่ที่เดิมค่ะที่เดิม
0: ขนส่งมหาลา
1: ภ
0: ครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
2: พี่มารีสร้อยระยะเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์เป็นคุณแผนน้ำพิมพ์สุด1สุด2นั่นก็คือสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของป้าคำเพียงนะครับที่อยู่ที่อำเภอโคกสำโรงนะครับซึ่งทานวิซอนนะครับเป็นกล่องที่2นะครับ
3: เป็นข้างแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างนี้แล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
3: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
4: เหรอโอ้เมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
3: ดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไร
4: ก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
3: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
4: เหรออ
3: ื
4: ม
3: อยากจะกินแล้วมันโลลายวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินแล้วมันหายเป็นวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
4: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
3: ็
4: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
3: มันก็มีเคืองอยู่ในนอนเพราะเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
4: ทานวิซอนนี่ปกติเลยนะ
3: ได้
4: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
5: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเสียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
6: กินดีมาก
5: รสชาติดีนะ
6: รสชาติดี
5: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
6: เนี่ยแล้ว
5: อม
6: เข้าก็ไม่ร่วง
5: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ้าเนี่ยอำเภอ
6: โพทอง
5: อำเภอโพทอง
6: ตำบลยางชาย
5: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาโดนใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
6: พูดดีมาก
5: ชอบฟังใช่ไหมล่
6: ะ
5: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
6: ฟังทุกวัน
5: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
6: จริงจ้ะ
5: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
6: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
7: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
6: แค่นั้นเ
5: ลยเอาได้สิเดี๋ยวมา
6: ส่งมาเลย
5: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
2: เดี๋ยวนี้พี่ทั้ง2ท่านนี้คงจะปาเข้าไป200กล่องแล้วกระมังกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่พี่ชนิดานะครับ และพี่อีกท่านชื่ออะไรนะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเห็นหน้าค่าตาหมดแล้วทั้งสองท่านนะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับมาถึงบทเพลงที่บอกกล่าวเล่าขานไว้แล้วมนแคนแก่นคูนนางไอของอ้ายตายระไทผาแดงของน้องครับ

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ Life Visions ทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ Life Visions ดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

เดอะดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไม้พิรมพรครับกับเพลงที่ชื่อว่าฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหลานะครับแล้วก็ไปพักสักครู่นะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ของไทยได
5: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
14: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
15: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
15: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
15: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
16: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
17: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศ
18: ดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะ
19: ดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
20: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
21: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
22: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมือง ระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอม
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่ง บำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จักรธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพลงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยกธัญญาทานผิดพันเสริมหาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตาลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวขนตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงยังไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วญาติเพียงญาติยานะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้ญาติเพียงญาติยาได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งญาติเพียงญาติยาก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะหลายท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะฮะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตัวกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆใช้นานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนไพรสุภสิทธิ์เนี่ยสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ต้องจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงเยอะแยะส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงเยอะแยะหลายท่านเลยที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบางประหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมวงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มเมืองลพบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตกเป็นบัณฑิตอำเภอเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมสร้างตัวเองเมืองลพบุรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฟังสุภสิทธิ์หลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภสิทธิ์ตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภสิทธิ์ได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: มันเดือยไก่อ่ะ
1: มันเดือยไก
0: ่มันพุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
1: เดินชนเลยครับ
0: ใช่แ
1: บบพอคิดวิสอนแล้ว
0: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
1: นะครับ
0: ก็บอกเลย
1: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
1: ไม่ยอมหาย
0: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
1: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี
0: ่ก็น่ะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
1: ครับลิปติก
0: ทารุดเนี่ยมันเหมือนติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขียวๆคือเขียวอะแป้งเขียวนะแล้วก็จะมองไปเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
1: ถ
0: ึ
1: งเห็น
0: แล้วมันก็น้ำคานอะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
1: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
0: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
1: ที่
0: มันเหี่ยวลงไป
1: มันเหี่ยว
0: ลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
1: หายไปว่า
0: แค่แดงมันไม่แดง
1: เหมือนหายไปเลย
0: มันหดตัวมั้ย
1: ครับ
0: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
1: ทานมาหลายอย่างแล้ว
0: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
1: แล้วพอทายของเราดิพี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
0: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
1: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
0: ไม่แพงมาไม่แพงมาเคยซื้อแพงกันนี
1: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
0: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
1: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
0: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
1: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
0: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
1: ครับ
0: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้ห้องอะมันจะไม่ได้พ่น
1: ใช่
0: ฉันคิดอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่เนี้ยต้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
1: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
0: ่
1: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
1: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
1: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ
1: ้
2: าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
1: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายทั้งคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้พี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
1: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
1: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะที่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
1: โ อ๋อ

0: ิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
1: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่เขาบอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่เขาบอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีเลยมันนอนหลับลึกดีพี่เขาบอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
1: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
1: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
1: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
1: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
1: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
1: อยากอยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ย
0: คร
1: ับเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหูติดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
1: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
1: จ้าจ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพี เกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
14: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลย จากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
15: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่

เดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
9: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
8: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆอาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
9: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมว

0: ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ชูโกโก้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหา

0: หาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290-1690

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ครับเดี๋ยววันจันทร์นี่แหละ
1: วันจันทร
0: ์โอ้ยมาคุณเลยไวนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวปี
1: ใช่
0: ขังวัดรถส่งไปมาเนี่ยมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้ว
0: โทรเร็วจังเลย ใครช่วยชะลอชะลอโลกนี่หมุนเร็วจัง
1: หมุนไวไง
0: หมุนไวเหลือเกินนะทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.จิต11ลพบุรีจ้า
1: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนเนี่ย
0: ทักทายคุณผู้ฟังดีจสหนึ่งกรุงเทพ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลนะ
0: ข่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี
1: สวัสดีชาวจังหวัดประจิมบุรี
0: ครับตำรวจภูธรภาคเก้าจังหวัดสตูล
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
0: FM 91.75 ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งสง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนี่ก็ 92.50 FM
0: ตอนนี้คนทุ่งสงมาอยู่กับเราแล้วคนหนึ่งนะ
1: อยู่ที่ไหนอ่ะ
0: ลำสนธิอ่ะสิ ผมดูแลอย่างดีไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่น้องทุ่งสงคนบ้านเราเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านครนายก
1: นครนายกนี่ก็ 89.75 FM เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์90.50 FM
0: จทล.ลพบุรีครับ
1: 1197จังหวัดลพบุรีชาวจทล.สวัสดีกันครับ
0: ช่วงนี้ก็งานบุญงานกุศลงานกฐินก็มากันเยอะทุกจังหวัดนะฮะที่ให้เราประกาศให้แล้วไม่ได้คิดเงินนะฟรีหมดเลยนะเพราะว่าทางบริษัทเขาจะร่วมทำบุญกับเราอย่างเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ก็มีคุณพี่อยากตาคลีเนาะหลังจากตาคลีซื้อวิทยุด้วยซื้อโกโก้ด้วย
1: โกโก
0: ้ฝากซื้อที่ดินอีก500บาทท
1: ำบุญมาด้วย
0: ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลย
1: อนุโมทนาสาธุนะ
0: ครับขอเนี่ยระวังเอาอ่านข่าวเนี่ยก็คงได้รับแล้วล่ะโกโก้อร่อยเลิศ
1: 2กล่องก็500
0: ซื้อวิทยุอีก500
1: วิทยุก็ขายเพียง500
0: และทำบุญด้วยอีก500เป็น 1,500
1: บาท 1,500
0: บาท
1: นะ
0: ขอบุญกุศลที่ทำมาก
1: ็
0: ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
1: สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ
0: ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนกว่าไม่รวยอะไรนะไม่จนกว่าคนอะไรนะ เขาว่าไงนะ
1: ไม่ค่อยได
0: ้ต้องไปเรียนที่วัดต้องไปเรียนกับ
1: อาจารย์เปาไงเปาเปาไหวก็จะเก่งอะนะ
0: ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร
1: อ่านหูเนี่ยจะจำไม่ได้
0: จำไม่ได้วัดไหนก็ได้ช่วยจ้างผมสองคนเป็นโฆษกวัดหน่อย
1: โอ้โหจะหาเงินให้เขาได้ไหมล่ะนะ
0: ผมจะก็จะแถมไง
1: แถมอะไรอ่ะ
0: แถมเปาเปาหวายไปคนหนึ่งแถมพี่น้อยอ
1: ่
0: ะ
1: ไอชนะไง
0: อีกคนหนึ่ง
1: ไอสองคนก็พูดแล้วก็นั่งฟังก็พูดไป
0: เราเอาไปแถมไงดีเหมือนกันนะทุกวัดเลยนะ
1: นาน
0: ประสานมาได้เลยนะครับ
1: ประกาศให้
0: ใครจะมีงานโกนจุกผมไฟโกนพ่อตาโกนผมตาเอ๊ะวันนี้เป็นไรพูดผิดหมดเลยเนี่ยโกนจุกแม่ยายโกนผมไฟพ่อตาง านแก้บนอะไรต่างๆจะหาลิเกก็ติดต่อทีมงานของโชเล่ชาติรักได้เลยนะครับ
1: มีงานก็ติดต่อกันไปลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวถ้าวันไหนเราไม่ว่างเราก็จะมอบหมายให้กับสอนรามน้ำเพชรให้พรเทพพรทวี
1: น
0: พรัตน์ไม้หอมไปแสดงแทนนะฮะ
1: เขาไม่ค่อยว่างแต่เราว่างเยอะอ่ะ
0: นะไม่เป็นไรเราก
1: ็คุยหากัน
0: เราก็คุยดีไว้ก่อนดิเป็นไงกันบ้างครับน้ำลงกันหรือยังพี่น้องปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราเป็นห่วงจริงๆนะมาเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาจากฉะเชิงเทราบอกว่าปัสสาวะไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยจวด
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: หมอก็ใส่สายยางไว้ให้อ่ะนะ
1: โอ้
0: หมอก็ใส่สายยางไว้ให้ตอนนี้เอาสายยางออกแล้วแล้วผมต้องกินทุกวันไหมโฟกัสเนี่ยไม่ต้องทุกวันครับปัสสาวะคล่องก็หยุดวันไหนปัสสาวะคล่องแล้วก็หยุด
1: แต่มันไม่ค่อยจะคล่องกันรับประทานกันไป
0: ใช
1: ่
0: ถ้ามันไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อย
1: ๆรับประทานโฟกัสนะ
0: บางคนก็ฉี่สะดุดอย่างเงี้ยแม่มันน่าเห็นใจนะคนฉี่สะดุดสะดุดเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: มันทรมานอีกตะหากเน
0: ี่ยครับ
1: ลุกมาบัญชีฉี่ไม่ออกซะแล้ว
0: ใช่
1: ยิ่งอายุเยอะด้วย
0: ถูกต้อง
1: สูงวัยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หาตัวช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป
0: ช่วยกันหน่อยสิ
1: โฟกัสนี่แหละ
0: เอาใครอยู่แถวไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันนะเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูที่ตลาดนัดแต่ฝนไม่ตกนะ
1: ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องเนี่ยนะน้องชะแลมก็ไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับ
1: ก็จะได้ซื้อสินค้ากัน
0: ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งปุ๋ยหอมฟุ้งนะครับ
1: ของลุงช้างก็ติดต่อสอบถามก็ได้เนี่ย
0: คุณพี่ที่สีมหาโพเนี่ยเห็นใจจริงๆนะเพิ่งเอาไปให้หมาดๆเลยข้าวกำลังเขียวเลยช้างเอ้ยปรากฏว่าจมน้ำตอนนี้ยุบละเห็นยอดแล้วยังไม่เน่า
1: น้ำมาเนี่ย
0: ทนน้ำแฮะแล้วก็สแกนราบนะเมื่อกี้นี้สั่งดึงรวงไป3กระปุก 2,000 บาท
1: 2,000 เท่านั้นเนี่ย
0: ครับผม
1: ใช้กัน
0: ใช้กันเลยนะ1ขวดผสมน้ำแม่400ลิตรอ่ะ400ลิตรเนี่ยมันได้หลายไร่นะ
1: ครับ
0: ทำนา100ไร่ก็4ขวด3ขวดกำลังดีมันก็อยู่ที่ฝีมือคนบินโดนนะใช้โดนบิน
1: ใช้โดนก
0: ็20ลิตรก็5ไร่นะ5ไร่20ลิตรโอ้ได้เป็น100ไร่แหละ
1: ได้เป็น100
0: ครับข้าวแต่งตัวแล้วลวงออกแล้วเอาไปดึงเลยครับจะได้รวยไว
1: ดึงลวงดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย

0: จะหาว่าเรายิงอีก
1: รับสายส
0: ั่
1: งซื้อสินค้าเราก็จะได้ส่งไปให้เขา
0: ครับผม
1: สั่งอะไรนะ2กระปุกก็ได
0: ้ไทยทิพย์โอสด2กระปุก
1: อ๋อ2กระปุกก็600เนี่ย
0: ครับ
1: อยู่เนี่ยชัยภูมิใช่ไหม
0: ตำบลชัยภูมิอำเภอชัยโย
1: จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอาเดี๋ยวส่งไปให้
0: จ้าฟังอยู่ที่ไหนก็ตามนะวันนี้อยากจะได้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเอาไปบรรเทาอาการปวดอาการเมื่อยบรรเทาอาการปวดจากเกาปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ย
1: จะเป็นนิวล็อกเลยรับประทานสูตรดั้งสูตรเดิมนะ
0: ไทยทิพย์เขามี2สูตรไง
1: สูตรดั้งสูตรเดิมนี่ก็เป็นกล่องนะ
0: เป็นกล่องเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอก1กล่องมี30เม็ดเขาใส่ถุงไว้6ถุง200บาท
1: ถุงละ5เม็ดเนี่ยนะ
0: กินสัก3ถุงต่อเนื่องไม่เสียค่าส่งด้วย
1: ต่อเนื่องกันไป
0: ถ้าเออมันเข้าท่ากับทางงวดต่อไปซื้อพันหนึ่งเลย
1: พันหนึ่งก็
0: ห้าถุงแถมไม่ห้ากล่องแถมไม่กล่องหนึ่งห้ากล่องแถมไม่กล่องหนึ่งนะ
1: กล่องแถมหนึ่งกล่องจ่าย 1,000 บาทนี่แหละ
0: ครับผมได้6กล่องเลยแต่มันไม่ได้ปวดมากนะมันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดา
1: เอารับประทานชนิดแคปซูลกระปุกก็300ที่เขาสั่งมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช่กระปุกหนึ่ง30แคปซูล
1: 2กระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ไม่เสียค่าส่งด้วยนะครับสั่งซื้อกันหรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้ได้เขามีจำหน่ายเนี่ย
0: แต่เวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ดูข้างกระปุกข้างของแล้วกันว่ามีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
1: และครับว่าลุงช้าง 100% หรือไม่เนี่ยนะ
0: ถ้าไม่มีก็ไม่เอาอะ
1: ไม่ใช่ของช้างนะ
0: ไม่ใช่ของช้างของหมูก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เอาที่สบายใจอะโทรมาก่อนว่าจะไปซื้อร้านไหนจะได้บอกเนาะ
1: ใช่
0: 081 290 1691 หรือจะโทรหมายเลขของลุงโชเล่ก็คือ081 924 4377
1: นะ
0: 081 924 4377
1: นะ
0: ครับผมกลิ้งกลางกลิ้งกลางกันมาเนี่ยมะละกินนก
1: สองกระปุกก็600บาทเน
0: ี่ยกินคู่ยาโรงพยาบาลได้เลยนะ
1: ท่านที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: หมอก็จะให้ยาเบาหวานมากิน
0: ออ
1: แล้วก็รับประทานมะละกินนกของเราควบคู่กัน
0: มะละกินนกไม่ใช่ยานะแต่คนโบราณเขากินกันเนาะกินเถอะไม่ขมหรือจะกินขมก็ไปเด็ดเอาข้างรั้วนั่นน่ะ
1: มะละจากรั้วเนี่ยนะ
0: จิ้มน้ำพริกกินก็ได้
1: ขมมาดิ
0: ขมมาดิถ้าไม่อยากขมก็กินแบบซอฟเยลของเราเนี่ย
1: ใช่
0: 300บาท60เม็ดมะระกินกมะรกกินนะราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ครับ
1: ราคาเดียวกัน2กระปุกก็600เหมือนกัน
0: เดี๋ยวขอจวบโกโก้แป๊บนึงเสียงหาย
1: แล้วก็โปเหมือนกันด้วยนะสั่งซื้อก็ได้จะเป็นมะละกีนกหรือว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ครับ
1: โปเหมือนกัน
0: พี่อะไรนะเมื่อวานที่โทรมาบอกวันนี้จะมาที่
1: หายสี่หู
0: หรือเปล่า
1: พี่กำจัดเนี่ยนะ
0: พี่กำจัดจะเอากายศาสตร์มาให
1: ้โอ้สั่งกันเตรียมกายศาสตร์มาให้
0: ผมก็เตรียมไปทำฟันแล้วไม่ต้องห่วงอะ
1: เจ๊กึบไปเคี้ยวทั้งฟันทั้งกายศาสตร
0: ์เอ๊ะกายศาสตร์นี่ถั่ววันนี้จะไม่แข็งยังนะเคี้ยวไปเคี้ยวมาอุตายฟันกูเอง
1: นั่นเอาขอบคุณล่วงหน้าเลย
0: ช่วงนี้ช่วงศาสตร์เดือน10ศาสตร์ไทยอะเน
1: า
0: ะ
1: ศาสตร์ไทยเนี่ย
0: เทศกาลทำบุญกายศาสตร์กันเป็นวิถีชีวิตก็ทำบุญศาสตร์เมื่อไหร่ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วนะ
1: ใช่
0: ใกล้ออกพรรษาแล้วทีนี้พอออกพรรษาก็งานกฐินมาตลอด1เดือนข้าพรรษา3เดือนพอประกาศออกพรรษาปั๊บจากนั้นไปถึงวันเพ็ญเดือน12อ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นช่วงของทอดกฐิน
1: งานกฐินล่ะ
0: จนถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน12ก็หมดละ
1: วันลอยกระทงเนี่ยนะ
0: ครับลอยกระทงกับกฐินวันสุดท้ายพอดีใครมีงานเมียจะให้เราประกาศก็เชิญเมื่อวานนี้ก็พี่น้อยลุงน้อยจากบ้านครัวก็ฝากบอกงานกฐินมาด้วยวันที่เท่าไหร่22มั้ง
1: 22พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบ้านครัว
0: ตำบล
1: บ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
0: ครับผม
1: จดไว้แล้ว
0: จดไว้แล้วนะ
1: เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้ประกาศกัน
0: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็เรียบร้อยเลยครับ
1: อะไรอ่ะ
0: ขอรับประทาน ยาย่าบิงสิ
1: อันนี้เกี่ยวกับดวงตา

0: สายตาเนี่ยนะ
1: ครับหรือจะดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาเหมือนกัน
0: ถ้าดีแคร์นี่จะเป็นแบบซอฟต์เจลเนี่ยนะ
1: ครับยาย่าบิงเป็นแคปซูล
0: แคปซูลก็กระปุกก็800
1: สองกระปุก1,500กินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอะขวดนึงอะนะ
0: ยาย่าบิงเนี่ยนะ
1: ครับถ้าเป็นดีแคร์ก็
0: 2กระปุกก็650บาท
1: กระปุกเดียวมี30เม็ดนะซื้อ2กระปุกเลย
0: 2กระปุก650บาท
1: ครับกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกัน
0: ซื้อ4กระปุก1,300เนี
1: ่ยแถมให้1กระปุก
0: แถมให้1กระปุกด้วย
1: ครับผมราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
0: โปรมิกออยดูแลเรื่องตับเรื่องไตเนี่ยนะ
1: บำรุงฟื้นฟูนะก่อนนอน1เม็ดนะเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับราคาเดียวกับดีแคร์2กระปุก650
0: ราคาเหมือนกัน
1: 4กระปุก1,300แถมฟรี1กระปุกครับ
0: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
1: ครับ
0: ออ
1: กรถกระบะขับมาได้9งวดครับรถเกิดอุบัติเหตุ
0: เป็นไง
1: ส่งคืนไฟแนนซ์ครับ
0: และเป็นไง
1: ถูกฟ้องเรียกกว่า 300,000 นะ
0: โดนฟ้อง
1: อุตส่าห์ไปคืนแล้วนะ
0: เอ
1: ารถไปคืนแล้วอ่ะเอาทนายความที่เคยมาบอกว่าไม่ต้องจ่ายอะไรพวกนี้นะ
0: ทำไง
1: รอฟังดูสิอ้าวว่ากันไป
0: ว่ากันไป
1: คุณป้าหอบเหรียญหนัก2กิโลกรัมมาร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังจากไปซื้อรถกระบะให้ลูก
0: ผ่อนได้9เดือนเนี่ย
1: เกิดอุบัติเหตุครับ
0: เอารถมาส่งคืนไฟแนนซ์เนี่ย
1: ถูกไฟแนนซ์เรียกฟ้อง 300,000 บอกไม่งั้นเดี๋ยวจะยึดบ้านยึดที่ดินอีก
0: จะยึดบ้านยึดที่ดินเลยไง
1: ครับเมื่อวานนี้คุณอยู่นางสาวอยู
0: ่
1: อายุอนามกว่า54ปีแล้ว
0: เป็นคนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์น้ำเหรียญ1บาทแล้วก็เหรียญ5บาทน้ำหนักรวมกันประมาณ2กิโลกรัม
0: ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทเนี่ย
1: รวมเป็นเงินทั้งหมด
0: 10,000 บาทเนี่ย
1: ห่อด้วยผ้าขาวเดินทางไปที่ว่าการอำเภอนางรอง
0: เพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ช่วยเหลือดำรงธรรม
1: โดยมีนายจักริดร่วมกุลปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องครับ
0: ทางด้านของนางสาวอยู่
1: หอบเงินเหรียญมาดังกล่าวเนี่ยเพื่อขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยช่วยประสานไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินให้หน่อยเถอะ
0: หลังจากได้รับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดี
1: ซึ่งอาจนำไปสู่การยึดบ้านและที่ดินของตน
0: ชำระหนี้สินเนี่ยนะ
1: ครับนางสาวอยู่เล่าด้วยความทุกข์ใจว่าย้อนกลับไปเมื่อปี66
0: เป็นยังไง
1: ซื้อรถกระบะยี่ห้ออีซูซูใช้ชื่อตนเอง
0: เป็นเงินจำนวน 841,168 บาทเนี่ยนะ
1: นะ
0: แล้วก็ชำระ
1: 84งวด
0: 84งวด
1: วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกชายใช้ขับไปทำงานแต่ก็สามารถผ่อนชำระได้เพียง9งวด
0: ก่อนจะค้างชำระตั้งแต่งวดที่10ป่ะนะ
1: ครบกำหนดวันที่11มีนาคมเนี่ย
0: ปี66ป่ะนะ
1: ครับเรื่องราวของการส่งข้างวดรถในเรื่องแหมเรื่องเยอะนะ
0: โดนยึด
1: ส่งไปแล้วเอารถไปคืนแล้วยังจะมาเรียกเพิ่มอีกเนื่องจากลูกชายขับรถไปประสบอุบัติเหตุ
0: ทำให้ภรรยาได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: ลูกชายไม่ได้รับอันตรายก่อนตัดสินใจนำรถคันเนี้ยส่งคืนบริษัทดีกว่า
0: ไปกับไฟแนนซ์นะ
1: แต่ปัญหาหนี้สินมันไม่ได้จบ
0: ไม่ได้จบเพียงเท่านั้น
1: เมื่อบริษัทไฟแนนซ์ยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่16กุมภาเนี่ย
0: 69เนี่ย
1: เรียกค่าเสียหายประมาณ
0: 670,000 บาทเนี่ย
1: โอ้โห
0: เรียกเยอะซะด้วย
1: ที่ผ่านมามีเอกสารและจดหมายส่งมาที่บ้านหลายฉบับครับ
0: ต
1: รงก็อ่านหนังสือไม่ค่อยออกไง
0: อ่านไม่เข้าออก
1: ไม่เข้าใจรายละเอียดในเอกสาร
0: กระทั่งก็มีศาลมีคำพิพากษา
1: เมื่อวันที่6กรกฎาคมเนี่ย
0: 69เนี่ยนะ
1: ให้มาชำระนี่กว่า 300,000 บาท
0: ทำให้ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
1: เพราะฉันไม่มีเงินก้อนมาชำระเงินตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนั้น
0: แล้วล่าสุดเป็นยังไง
1: ได้รับหนังสือจากสำนักงานบังคับคดีให้ติดต่อภายใน15วัน
0: นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ
1: โดยมีการดำเนินการเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
0: พร้อมกับสิ่งปลูกสร้าง
1: ซึ่งมีการประเมินราคาไว้ที่
0: 365,144 บาทท
1: ำให้กังวลว่าจะต้องสูญเสียที่ดินและก็บ้านที่อยู่อาศัยไปด้วย
0: น่าสงสารแกเนาะ
1: ตอนที่เดินทางไปศูนย์ดำรงธรรมมีเงินติดตัวไป60บาท
0: แต่ก็พยายามรวบรวมเงินเหรียญแล้วก็
1: ที่เคยหยอดกระปุกไว้
0: อะนอมสินนะนะทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยนะ
1: รวมๆกันแล้วได้ประมาณ10,000
0: เพื่อไปติดต่อสำนักงานบังคับคดีสาขาดังรอง
1: หวังขอชำระหนี้บางส่วน ถ้าเจ้าหนี้และก็คู่กรณีไม่รับเงินจำนวนดังกล่าวครับ
0: อ้าว
1: เนื่องจากยอดหนี้มันสูงกว่ายอดเงินที่ไปชำระจึงตัดสินใจนำเงินเหรียญดังกล่าวเนี่ย
0: ไปขอความช่วยเหลือจากทางด้านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง
1: เงิน 10,000 บาทที่ออกมาเป็นเงินที่รวบรวมจากกระปุกออมสินของลูกๆหลาน
0: ๆและก็จากญาติพี่น้อง
1: ก็ได้มาเท่านี้
0: หมื่นบาท
1: ตั้งใจจะให้เขาไปก่อนเพราะกลัวจะโดนถูกยึดบ้านและที่ดิน
0: จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: ช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้หน่อยเถอะ
0: เพราะว่าไม่มีปัญญาจะไปหาเงินก้อนใหญ่มาชำระนี่
1: จึงอยากให้ช่วยกันไกล่เกลี่ยเพื่อผ่อนชำระเท่าที่ไหวก็ได้พี่อยู่แกว่างั้นนะ
0: น่าเห็นใจแก
1: ที่ดินดังกล่าวนำไปจำนองไว้ธกส.
0: อ้าว
1: ยังไม่มีเงินก้อนไปถ่ายคืนเลย
0: น่าเห็นใจกัน
1: บ้านที่ปลูกก็อยู่บนที่ดินกับของพี่สาว
0: อยู่กับพี่สาวตนแล้วก็สามีมีอาชีพอะไรเนี่ย
1: รับจ้างก่อสร้าง
0: ทำงานก่อสร้างทั่วไป
1: รายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนบางเดือนก็ได
0: ้บางเดือนก็แทบไม่มีงานทำเลย
1: บางครั้งยังค้างค่าไฟก็ด้วย
0: น่าเห็นใจนะ
1: ขณะที่ลูกแฝด2คนกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2
0: ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา
1: บางครั้งลูกก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อดมื้อกินมื้อ
0: เพื่อเก็บเงินช่วยเหลือแม
1: ่รับมือกับภาระหนี้สิน
0: ทำให้ตนเองยิ่งรู้สึกสงสารลูกแล้วก็เครียด
1: จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
0: บางวันเป็นยังไง
1: คิดสั้นเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะทำยังไง
0: อย่าเพิ่งคิดสั้นนะคุณยายนะ
1: ทีนี้ทางด้านนายปรัชญาสุวรรณทานายอำเภอนางรองหลังทราบแล้วก็เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ
1: พิจารณาช่องทางไกล่เกลี่ยหนี้ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
0: ทางด้านของนายสุรเดชเอื้อมเก็บเนี่ยนะ
1: อันนี้เป็นทนายความเป็นเจ้าของสำนักงานทนายความในอำเภอหนองกี
0: ่หลังจากทราบเรื่องราวแล้วความเดือดร้อนแล้ว
1: ของหนองสาวอยู่ก็เตรียมจะมาช่วยเหลือด้านกฎหมาย
0: เพื่อพิจารณารายละเอียดตามคำพิพากษา
1: และขั้นตอนการบังคับคดี
0: รวมถึงแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแบบเหมาะสม
1: ให้ช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวครับคือนี่เป็นนี่เขาก็ต้องใช้อ่ะแต่เราไม่มีอ่ะก็ค่อยๆผ่อนดิค่าให้ตายก็ไม่ได้หรือใจเย็นๆมึงได้แน
0: ่โอ้แล้วที่ดินก็ประจำนำมาไว้
1: ที่ดินก็ยังอยู่ธกส.น่ะ
0: น่าเห็นใจ
1: จะไปยึดได้ไงอ่ะ
0: ลูกก็เรียนเนี่ยนะ
1: ลูกก็เรียน
0: เออไม่รู้จะว่ากันยังไงคนจนก็จนถ้าไม่มีจะกินนะ
1: คนรวยก็รวยกันไม่ไหวเลย
0: รวยก็ถ้าไม่มีที่จะเก็บนะ
1: ใช่
0: ไอ้นาฬิกาเรือนตั้ง 5-6 ล้านเนี่ย
1: นาฬิกาก็เดินเท่าเดิม24ชั่วโมงกันเนาะ
0: แต่ก็ดีอย่างนะมันมีปลาอยู่ในนั้นปลาดับ นะ
1: มีปลาน้ำเนี่ยโอ้เรื่องอย่างนี้นะคุณผู้ฟังครับเวลาไปผ่อนงวดรถเนี่ยบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้บางทีหาเงินได้มันก็ผ่อนได
0: ้
1: หาเงินไม่ได้มันก็แย่ก็ขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้ไอ้กู้เงินซื้อไม่ใช่ซื้อรถเงินผ่อนเนี่ยนะ
0: แหมก็น่าเห็นใจนะ
1: ครับจะช่วยเหลือแกหน่อยแต่ก็ไม่อยากโกงหรอกอุตส่าห์เราไปคืนแล้วอ่ะถ้าไม่เอาไปคืนเอาไปขายไปอย่างนึง
0: นี่รถมันก็พังด้วย
1: ครับ
0: ไอ้นั่นเขาก็เรียกแพงอ่ะ 300,000 เน
1: ี่ยนี่ข่าวนี้น่าตกใจเหมือนกันนะเนี่ย
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: รถพยาบาลจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินน่ะ
0: โรงพยาบาลดังเมืองภูเก็ตเนี่ยนะ
1: เอออยู่ๆรถไฟไหม้บึ๊บขึ้นมางั้นน่ะ
0: รถไฟฟ้าหรือเปล่าร
1: ถพยาบาลเนี่ย
0: โอ้รถพยาบาลไง
1: เออใครไปเผาหรือเปล่า
0: ไม่รู้นะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับขายไม่แพงครับกระปุก100เม็ด
0: ก็690บาท
1: 2กระปุก 1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
1: 2,000 บาท
0: รับพันที1กระปุกแถม
1: ไม่ฟรีเลยนะแถมไม่ฟรีนะ
0: ซื้อ4ได้5นะ
1: ครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้ตอนประมาณสัก 7:00 น.กว่า
0: เป็นยังไง
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถพยาบาลซึ่งกำลังเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตนะครับ
0: ของโรงพยาบาลวัชระภูเก็ตเนี่ยนะ
1: นี่จอดรถอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
0: เป็นยังไง
1: อาคารศูนย์อุบัติเหตุถนนเยาวราชอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
0: สร้างความตกใจแตกตื่นให้แก่คนที่อยู่บริเวณดังกล่าว
1: หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลภูเก็ต
0: พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เร่งเข้าตรวจสอบและระงับเหตุก่อนจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อย
0: โอ้ทางขึ้นเลยนะ
1: ห
0: ้องฉุกเฉินเนี่ย
1: เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ตัวรถเนี่ยเป็นรถโมบายอะ
1: โมบาย ICU คันดังกล่าวเนี่ย
0: คาดว่าม
1: ูลค่าน่าจะหลายล้านนะ
0: แล้วเป็นยังไงสาเหตุเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยเนี่ย
0: แล้วก็มูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดก็ยังไม่รู้เท่าไหร
1: ่เออยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่เพราะว่า ครื่องมือเครื่องไม้เครื่องอะไหล่เพียบเลยนะ
0: ในรถมันจะมีพร้อมนะ
1: ใช่เหมือนโรงพยาบาลเลยแหละมีการผ่าตมผ่าตัดอะไรได้ในรถนะ
0: เคลื่อนที่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไอ้มันไหม้ได้ยังไง
1: นั่นน่ะที่วชิระภูเก็ตเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนมั้งเขาพอมีตังค์หรอก
0: ครับ
1: ถ้าเป็นโรงพยาบาลภูเก็ตโรงพยาบาลหลวงก็รัฐบาลก็แย่หน่อยเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุหรือว่าเขาเรียกอะไรนะบกพร่องสับเพร่าหรือประมาทเลินเล่อ
0: จะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุ
1: ครับดีไม่มีคนตายมีคนตายนะมีคนตายแล้วงามงอกกว่านี้อีกเยอะ
0: นั่นสิ
1: ครับ
0: จอดอยู่แล้วไฟไหม้
1: ใช่ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวัน
0: เป็นเบาหวานก็รับประทานกันได้เด้
1: ครับผม
0: เป็นไขมันก็รับประทานกันได้เด
1: ้ไม่มีไม่ใส่ไขมันทานเขาใช้ถั่วขาว
0: ทั้งสองสูตรเนี่ย
1: เบาหวานไม่ต้องกลัวขึ้นก็ใช้สุคาโรส
0: สุคาโรสเนี่ยนะ
1: เอาไปตัดความขมของโสมถังเช่า
0: เต่ากี้เห็ดลิ้นจือกระชายดำ
1: ครับกาแฟลิต้าเอ็มตอนนี้ก็2ถุงละ900บาทนะถุงละ405แอ490 2ถุง900รับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: เอาไป1ก้อน
0: เอาไป
1: ครับส่วนกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380บาท2ถุง700บาท
0: ซื้อ4ถุง
1: 4ถุงเนี่ย1คาราเบลเลยนะ 2,000 บาทนะเอ้ย 1,000 บาท
0: 1,000 เซ
1: 1,000 บาท
0: นั่นเซ
1: รับทันที
0: ซาบูหอบฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อนนะไป
1: ครับผม
0: กาแฟทั้ง2สูตรเนี่ย
1: ใช่
0: กาแฟลิซ่า M แล้วก็กาแฟลิซ่า M โก
1: เมื่อวานนี้ขอบคุณพี่สมคิดค่ายาดีด้วยนะอยู่บางปะมาซื้อลิซ่า M โก8ถุงอ่ะแต่ถุง 2,000 นะสบู่เป็น2ก้อน
0: ให้เขาไป
1: ยังไม่พอนะ
0: เป็นไง
1: เอายาบิงอีก2กระปุก
0: สั่งยาบิงมาด้วย
1: ใช่
0: 1,500
1: รวมเป็น 3,500
0: นาน
1: ขอให้มีความสุขความเจริญ
0: นาน
1: ไอ้ห้าวออกเรื่องแล้วไอ้ห้าวทำงานอีกแล้วเนี่ย
0: ห้าวจะซื้อกระสั่งกันมาได้ห้าวเนี่ยนะ
1: โอ้โหเดี๋ยวโกโก้กัน
0: โกโก้ดีจะได้สดชื่นนะกันน้ำร้อนร้อนเนี่ยคนง่ายดี
1: ผสมใส่ฟอกัสไปก็ได
0: ้
1: ผสมกับกาแฟลิซ่าเอ็มก็ได
0: ้โกโก้เดดาโกโก้ชู
1: ชู
0: หรือจะเป็นกาแฟเราก็เบียร์ได
1: ้ใช
0: ่จะเอากาแฟทั้งสองสูตรผสมกับโกโก้เราก็ได
1: ้ครับ
0: ได้อีกรสชาตินึงเนี่ยนะ
1: อร่อยจริงๆนะมันอร่อยเลิศอร่อยเลิศอ่ะไม่อยากจะคุยเลย
0: เวลาโทรสามก็ครับทรงครับแหมอร่อยเลิศอร่อยเลิศนะพูดคุยทางโทรศัพท
1: ์ใช่สมคำล่ำลือ
0: ว่างั้นเลย
1: อ่ะโกโก้ซูนะวันนี้ซื้อ2กล่อง500บาทนะจ๊ะ
0: นั่น
1: เป็นเบาหวานเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกครับดื่มได้เลยนะแล้วก็กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินได้เลย
0: กินได
1: ้แล้วก็เอามะระขี้นกลุงช้างใส่กันไปด้วย
0: นั่น
1: มะ
0: ระขี้นก
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: ใช่มาละขี้นกสกัดเย็น300บาทนะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเลยนะมาปิ้งโกโก้4กล่องเลย
0: 4กล่องกันไป
1: อร่อยจริง
0: ๆอร่อยเลิศ
1: ประเสริฐสีแล้วผมกิน3แก้ว4แก้วในวันนึงนะ
0: กี้เขาก็มาให้ผมแก้วนี่แ
1: หละอร่อยไหม
0: ชื่นใจ
1: เลิศไหม
0: เลิศเลย
1: รสเมนตัน
0: เอาสั่งซื้อกันนะ
1: ครับ
0: โกโก้
1: โกโก้ใครที่อื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนะ
0: เอารับประทานไซเลื่อมจ้อย
1: ครับ
0: แบบชนิดแคปซูลนะ
1: ถ้าแบบผงชงดื่มนี่จะเห็นผลไวกว่าหน่อย
0: เ
1: พราะว่ามันเป็นผงแล้วชงน้ำดื่มมันไปเร็วไง
0: ใช่
1: มันไปเร็วมันก็ทำงานเร็วมันเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเอาไปขับไล่จุลินทรีย์ชนิดเสียออกจากลำไส้เรา
0: เป็นแบบช
1: นิดแต่ต้องน้ำเย็นนะ
0: เป็นผงเนี่ยนะ
1: เออจะเอาน้ำร้อนไม่ได้เดี๋ยวจุลินทรีย์มันจะตายซะ
0: จอยบิ๊กฟู้ดนะ
1: จอยบิ๊กฟู้ด
0: จอยบิ๊กฟู้ดนะ
1: โชเล่เขาเรียกจอยบิ๊กจู๊ดกินกันไปแล้วจู๊ดไง
0: จะพุ่งจู๊ดจะ
1: นะครับ ไม่ต้องออกแรง สองกล่อง700บาทกล่องละ350ซื้อ2แถม1นะได้3กล่องเลย
0: น่า
1: ราคาเดียวกับไอ้ห้าวเลยนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: ครับสลดสาวขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยครับ
0: ตัดหน้ารถบัสรับส่งพนักงานเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหน่ากลัวเนาะ
0: เป็นยังไง
1: เสียชีวิตสิ
0: โอ้น่าสงสารเนาะ
1: นี่เหตุการณ์ที่ชลบุรีเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอนหัวร่อ
1: รับแจ้งรถบัสชนกับรถจักรยานยนต
0: ์บริเวณปากซอยสุขประยูน33
1: หมู่1ตำบลดอนหัวร่ออำเภอเมือง
0: จังหวัดชลบุรีก็ไปสำรวจตรวจสอบกัน
1: ที่เกิดเหตุในพบรถบัสรับส่งพนักงานยี่ห้อฮีโน่ทะเบียนปทุมธานี
0: จอดอยู่ที่บริเวณช่องทางจราจรที่2อ่ะ
1: โดยบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายมือมีร่องรอยของความเสียหายจากการชนนะ
0: ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่
1: ทะเบียนชลบุรีครับ
0: เป็นมอเตอร์ไซค์นะ
1: ใช่ครับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุไม่เกิน30ปี
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: ตรวจสอบในตัวไม่พบเอกสารหรือบัตรประชาชน
0: แล้วก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้นะ
1: จากการสอบถามคนขับรถบัสรับส่งพนักงานให้ข้อมูลอ้างว่า
0: ขณะที่กำลังจะนำรถไปรับส่งพนักงานตามเส้นทาง
1: ถนนสุขประยูนจึงเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: มีรถจักรยานยนต์ขี่ออกมาจากซอย
1: ด้วยความเร็วและพุ่งเข้ามาบริเวณไฟหน้ารถของตน
0: แล้วก็ทำให้รถบัสเนี่ย
1: พยายามหักหลบและเบรกแล้ว
0: มันไม่ทันแล้ว
1: มันเร็วเหลือเกินไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทันนะครับ
0: โอ้
1: ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน
0: แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิด
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุต่อไป
0: มีผู้หญิงตายเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์คันนิดเดียว
0: แล้วขี่ออกมาเนี่ยนะน่าสงสารก็ไม่น่าขี่ออกมาเลย
1: ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นข่าว
1: เป็นเรื่องเป็นราเป็นข่าวเป็นข่าวขึ้นมา
0: อ
1: ่ะเหลือเวลาอีกช่วงนึงก็ประกาศวัดให้เขาหน่อย
0: งานกฐินหรือไง
1: อย่าเบื่อนะงานกฐินเนี่ยอย่าเบื่อคุณผู้ฟัง ปีนึงก็ครั้งเดียวอ่ะ
0: จะได้ได
1: ้ปีที่แล้ว20กว่าวัดเรายังเสียงดีขนาดเนี้ยนะปีนี้40วัดปีหน้าเสียงคงดีแน่บันทึกเสียงแน่นอน
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะเป็นกองละพัน 2,000 อะไรก็แล้วแต่ตาของท่าน
1: ครับ
0: ออกลงทานติดต่อทางวัด
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ใช่
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์พุกประหังตำบลยางหากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเคียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวโพคสมโลงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: เหนื่อยไหม
0: สองคืนก็ชมลิเกเด็กกัน
1: เหนื่อยไหม
0: โชคดีสุด
1: ไม่เหนื่อยนะได้บุญเน
0: า
1: ะ
0: ได้บุญอื้อเลย
1: อื้อเลยทีนี้ อ่ะเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วก็แล้วเราจะมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปอย่าหมุนคืนหนีไปไหนอย่าเบื่อนะห้ามเบื่อนะฟังรายการแล้วโชคดีทุกคนถูกรางวัลที่หนึ่งหกงวดติดๆเลยนะ
0: งวดละตัว
1: งวดละตัวละตัวเดี๋ยวกลับมาจ้าแม่จ๋า
2: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
4: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2
6: คุณกำลังฟัง จันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ป่วยจนล้มไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
9: ไทยได
10: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติรุ่น0817577474 0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
16: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
17: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
18: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าว

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: มันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691
4: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่ไม่อยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
5: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: ก็ล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้ก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังดังขึ้นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: สวัสดีไปยังพี่น้องที่อุตรดิตถ์ตรงตำรวจภูธรภาค6ครับ
1: 90.50 FM
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวสป711ลพบุรีจอส1กรุงเทพ
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดประจินบุรี
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: ก็ยังฟังกันนะ
0: แล้วก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: ฟังกัน
0: ครับผมปามาปางว่าไง
2: เดี๋ยว
0: โทษ
2: พ
0: ี่
2: โทษ
0: นานนิดไม่ล่ะปามาปางนี่แกเคลิ้มมาโกโกโก้ผมมาสิ
1: สงสัยรับประทานโกโก้ไปเลย
0: โกโก้นี่ผมแหมช้างมันสมคำล่ำลือ เดี๋ยววันนี้ก็สั่งซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโกไปแล้วก็โทรมาหาเราอีกนะ
1: ขอบใจ
0: แอบคิดถึงเราแล้วสิ
1: คิดถึงก็โทรกันมา
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกัน
0: พี่น้องที่ฟังทางคลื่นของอุตรดิตถ์นครนายกทุ่งสงกาญจนบุรีนั้นก็สามารถไปซื้อโกโก้ที่สถานีได
1: ้มีขาย
0: นอกนั้นก็สั่งซื้อลุงช้างกันละกันที่
1: 0812901691
0: สั่งซื้อกันได้หรือโทรหาลุงโชเล่ก็081924437 081924437
1: นะ
0: หรือไปซื้อได้ที่ร้านเจมูป่าโมกก็ได้ลูกสาวตุ้มบัตรเพศัต
1: มีขาย
0: หรือร้านนพรัตน์นารมภาพยนตร์ฐานบกวงเวียนสะแก้วลพบุรี
1: มีขาย
0: โกโก้อร่อยเลิศสู้นั่นแหละถ้าจะเป็นพวกสมุนไพรไทยทิพโอสดกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกน่าจะเป็นยาย่าบิงยาย่าบิงไม่ได้มีทุกร้านนะยาย่าบิงมีที่ร้านเจมูป่าโมก
1: ไปซื้อกัน
0: บัวเพศัตโคกสำโรงสีง่วนจันช่องแคร์น่าหรือจะเป็นบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูม
1: มีไปขาย
0: เดี๋ยววันนี้ก็เอาไปไหสีหูด้วยนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับไบโอดีก็เหมือนกันมีแต่ร้านเจมูป่าโมกสีง่วนจันช่องแคร์บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมครับ
1: มีขาย
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะสินค้าหลายๆอย่างนะจะมีทุกร้านแหละครับยกเว้นที่มันบอกว่าต้นทุนสูงๆร้านอื่นเขาไม่กล้าไปขาย
1: ไม่กล้า
0: ครับ
1: ก็สั่งซื้อสิ
0: ก็สั่งซื้อไม่ยากเลยทีนี้
1: ไม่ยากเบอร์โทรแล้วก็บอกอยู่แล้ว
0: ครับตอนนี้เราไม่รับตัวแทนจำหน่ายแล้วนะ เพราะว่าเราไม่มีเซลล์เดินตามร้านยาครับ
1: โทรมาสั่งซื้อก็สะดวกนะ
0: ครับเพราะนั้นร้านค้าร้านไหนอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรหาลุงช้างโดยตรงเลยเบอร์เดียวไม่ต้องไปจำเยอะเบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างปุกไทยทิพย์โอสด
1: สังเกตเถอะมี
0: ข้างกระปุกของดีแคร
1: ์
0: ข้างกระปุกของโปรมิออยข้างกระปุกของไบโอดีข้างกระปุกมะระกินกข้างกระปุกไทยทิพย์โอสดทั้งสองสูตรข้างกระปุกของไทยแคลพัทข้างกระปุกของน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับอันนี้จะมีข้างกระปุกของไซเลียมจอย
1: มี
0: จอยมิกฟู้ดอะไรเงี้ยจะมีรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้างเนี่ยนะ
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นี่แหละ
0: ครับผม
1: ซื้อได้เลย
0: สบายใจฮะนะอย่างฟอร์กัสเนี่ยไม่ต้องมีรูปลุงช้างหรอกไม่มีใครทำเรียนแบบ
1: ฟอร์กัสเนี่ย
0: ทำแล้วไม่ได้เรื่องเคยมีคนทำนะแต่ทำแล้วขายไม่ได้ในที่สุดก็ต้องกลับมาหาโฟกัสนะครับเอาที่สบายใจฮะพี่น้องที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยเนาะมันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเอาไทยทิพย์โอสดไปรับประทานนะจะกินสูตรไหนเดี๋ยวโทรหาลุงช้าง
1: ใช่
0: คุยกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเน
1: า
0: ะ
1: จะเป็นสูตร1สูตร2แล้วก็สั่งซื้อกัน
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้มี2อย่างนะ
0: ครับ
1: ชอบแบบจะดิแคปซูลก็ยาย่าบิง
0: ชอบแบบซอฟเยลก็จะเป็น
1: ดีแคร
0: ์แล้วก็ราคาเดียวกันกับโปรมิออย
1: 2กระปุก650บาทเนี่ย
0: 4กระปุกแถม1กระปุกโปรโมชั่นเดียวกัน
1: เหมือนกัน
0: ต้องการบำรุงร่างกายดูแลผู้สูงวัยก็ไทยแคลไม่ใช่ไทยแคลไบโอดี
1: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย
0: จริงๆไม่ต้องดูแลคนแก่อย่างเดียวนะหนุ่มสาวก็เอาด้วยได้
1: เ
0: พราะคนเราเกิดมามันต้องมีเอนไซม์ในร่างกายในเมื่อเอนไซม์มันไม่มีก็ต้องรับประทานไบโอดีเพื่อการสร้างโปรตีนนี้กับร่างกาย
1: เติมเต็มเข้าไป
0: ครับ
1: อืม
0: ไม่ใช่ป่วยแล้วค่อยกินนะต้องกินทันไม่ป่วยนะ
1: ไบโอดี
0: มันไม่ใช่ยาย้ำกันทุกวันเลยนะครับไม่เห็นหายเลยไม่เห็นดีขึ้นเลยลองไม่กินดูสิกินกับไม่กินลองมาเปรียบเทียบดูสินะครับอันนี้เราไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานอะไรใครแต่เพียงแต่บอกว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงร่างกายเราจะดีได้อย่างไร
1: นั่นเต
0: กินเหล้าเป็นปัญญาบัญญังไม่ผสมโซดาไม่กินกับอีกตั้งหากตับพัง
1: เดี๋ยวตับแข็งอะนะ
0: ครับ
1: ตับพังเนี่ย
0: ใช่แล้วไม่ออกกำลังกายไม่พักผ่อนทำงานเติมกลับมาเย็นมาจากการแทนที่จะพักผ่อนอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาหลับนอนไม่เมียตั้งวงล้อมเล่าขวดเดียวล้อมมันอยู่ได้กลัวจะหายหรือไง
1: เออ
0: คุณน่ะ
1: ตั้งวง
0: เออบุญว่าใครไม่รู้เนาะ
1: ไม่รู้อ่ะกินแต่เหล้าตับแข็งนะ
0: ครับ
1: กินเค็มมากก็ตายพังอีก
0: ใช่
1: กินอะไรก็เลือกกินหน่อย
0: กินหน่อย
1: อืม
0: ก่อนนอนเนี่ยโอ้โหคดข้าวแล้วจะกินอีกแล้วไม่ได้ประโยชน์นะ
1: อืม
0: มื้อก่อนนอนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์แล้วครับมันไปทำลายร่างกายเราด้วยเบาหวานไขมันมาเลยไตมาเลยครับเนี่ย
1: อืม
0: เพราะนั้นแล้วถ้ามันหิวก็ชงโกโก้ลูกช้างก็ดื่มเข้า
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ใช่โอ้ดื่มแล้วพอรู้สึกเอ้ยตึงๆท้องหลับสบาย
1: ชื่นใจหลับเพลินเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: บางคนเขาใช้ดื่มน้ำอุ่นเอานะได้เหมือนกันนะน้ำอุ่นก็ได้นะครับระบบภายในก็จะดีด้วยแหละ
1: อ
0: ืมลำไส้ได้ทำงานเป็นปกติดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำมันดีเห็นไหมคนจีนสมัยก่อน
1: เป็นไง
0: โอ้รูปร่างตัวเล็กนิดเดียวดื่มน้ำชาทั้งวันเลย
1: กินน้ำชาคนจีนชอบน้ำชา
0: แต่คนจีนสมัยใหม่อ้วนเป็นหมูเลยทีเนี้ย
1: อ้วนไง
0: ไม่ออกแรงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีน้ำร้อนเผาผลาญไขมันด้านในเลย
0: ใช่คนจีนสมัยโบราณที่เสื่อผืนหมอนใบมาอยู่ในประเทศไทย
1: แล้วตอนนี้เป็นไง
0: เสื่อใบหมอนเสื่อหายไปแล้ว
1: เสื่อหาย
0: เหลือผลาญก็ว่ากันไปเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะ
1: นั่น
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันปั๊บ
1: นั่นเท
0: ่รับประทานเลยยาหญ้าบิ้งก็ได้ดีแค่ก็ได
1: ้อันนี้เรื่องของดวงตาสายตาเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: พิษน้ำท่วมนะครับทำราคาผักพุ่งกวางตุ้งปรับขึ้นถึง3เท่า
1: พ่อค้าเป็นไง
0: ยันไม่จะตึงราคาอาหารเจเหมือนลพบุรีเมื่อวานเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้กินเจกันเนี่ย
0: ที่บุรีรัมย์เนี่ยแห่ซื้ออาหารเจกันคึกคักนะ
1: ปีนี้คึกคักกวางตุ้งราคาสูงไง
0: พ่อค้าแบกต้นทุนหลังจากราคาผักบุ้งผักต่างๆพุ่งจากพิษน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่บอกปีนี้กวางตุ้งราคาปรับสูงถึง3เท่าแต่ก็ยังตึงราคาเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว
1: ้ลูกค้าเคยมาซื้อ
0: เมื่อวานนี้บรรยากาศเทศกาลกินเจบริเวณถนนพิทักษ์ในเขตเทศบาลนครบุรีรัมย์
1: จังหวัดบุรีรัมย์และก็เทศบาลนครบุรีรัมย
0: ์ร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม
1: แล้วก็ยังมีประชาชนข้าราชการแล้วก็กลุ่มของคนรักสุขภาพเน
0: ี่
1: ย
0: เดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจจากร้านค้าจำนวน10ร้าน
1: ที่เข้าร่วมรายการ10ร้าน
0: นำกลับไปรับประทานที่บ้านแล้วก็นั่งรับประทานภายในงานคึกคักอย่างต่อเนื่องครับ
1: คนก็นั่งกินเจกันเน
0: ี่ย
1: นะ
0: เมนูอาหารเจมีเลือกหลายอย่างมีทั้งลาบเห็ด
1: มีลาบเห็ด
0: ผัดผัก
1: ทอดเห็ดเนี่ย
0: เห็ดทอด
1: เห็ดทอดเนี่ย
0: จับชายมีซั่ว
1: มีซั่ว
0: ไม่ใช่ชั่วนะ
1: มีซั่ว
0: ข้าวผัดเจ
1: ราคา
0: 40-50บาทต่อเมนูครับ
1: เริ่มต้น40-50บาท
0: ประชาชนจะสามารถเลือกซื้อได้ตามกำลัง
1: แล้วก็ค่าครองชีพก็ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยนะ
0: แล้วก็ตามเบื้องหลังความคึกคักกับสร้างความหนักใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเจครับ
1: เนื่องจากสภาพของราคาผักเนี่ยนะ
0: มันเป็นวัตถุดิบสำคัญการปรับตัวซึ่งขึ้นเกือบทุกชนิดอ่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทุกจังหวัด
1: หลายพื้นที่ในและแต่หลายๆจังหวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แ
0: หมมันขึ้นราคาก็ทำไงได้ก็น้ำมันท่วมมันเนาะ
1: น้ำท่วมทั่วถึงเนี่ยนะ
0: แล้วน้ำท่วมมันปลูกอะไรก็ไม่ได้ดูที่ปลูกข้าวซื้อปุ๋ยลูกช้างไปตันหนึ่งอุตส่าห์กันไว้4กระสอบเดี๋ยวจะไว้ก่อนเกี่ยวที่ไหนได้น้ำท่วมเลยที่ศรีมหาโพ
1: ธิ์เสร็จกัน
0: ปราจีนบุรีนางสาร
1: น่าเห็นใจ
0: เดี๋ยวรอบหน้านะเดี๋ยวทำนาโทรมาหาลูกช้างนะเดี๋ยวราคาพิเศษแต่ช่วงเนี้ยปุ๋ยลูกช้างเนี่ยไม่ได้ลดราคาแต่ว่าซื้อตันหนึ่งแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม4กระสอบ
1: รวม
0: ซับน้ำตาให้อีก10กระสอบ
1: เป็น14กระสอบนะถ้าซื้อ2ตันได้14กระสอบ
0: ฟรีครับแถมให้ฟรีเลย14กระสอบจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับฝากไปด้วยนะรีบเลยครับใครยังพอมีพื้นที่เก็บปุ๋ยได้เอาเลยครับ
1: นาน
0: เพราะว่าตอนนี้น้ำลงแล้วเนี่ย
1: น้ำลงแล้ว
0: แต่ไม่รู้ว่าน้ำเหนือจะมาหรือเปล่า
1: ก็ต้องคอยดูสถานการณ์จากฝนมันด้วยนะ
0: ก็ดูจากเขื่อนชัยนาทเนี่ยเขาก
1: ็
0: ลดการระบายน้ำแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วม20จังหวัดและกทม.เนี่ยเขามีอัปเดตกันนะระดับน้ำเนี่ยนะต้องระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่องเลย
0: ความเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าตก11ถึง13ตุลาคมเนี่ยวันนี้12แล้วนะเมื่อวานก็บอกจะตกก็ไม่ตกนะหรือไปตกที่อื่นก็ไม่รู้นะ
1: บางที่มันอาจจะตกนะ
0: แต่บ้านเราไม่ตกนะเมื่อวานปีดาเขาก็ไปขายอยู่ที่ดอนพุธใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เขาก็จะไปที่
1: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันสิงห์บุรีนะ
0: อย่าไปตกเลยครับบนยังไม่ได้ส่งข้างงวดรถเลยนะ
1: นาน
0: จะโดนยึดอยู่แล้ว
1: ถึงอย่างนั้นเน
0: ี่ยโดนยึดเดี๋ยวก็ลองปรึกษาทีมกฎหมายดูนะโดนยึดแล้วยังมันเสียค่าปรับอีกอะ
1: เดี๋ยวจะยึดบ้านด้วยยึดที่ยึดเมียหมดเลย
0: ใช่เมียยึดไป
1: อยู่แกก็ไม่มีน้ำยาแก
0: มีน้ำยา

0: สมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรา
1: ชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
0: รวมแล้วก็ทั้งหมด100อำเภอ
1: 819ตำบลครับ
0: 1,200 กว่า1หมู่บ้านเนี่ยนะ
1: แล้วก็ครัวเรือนทั้งหมด 112,000 1,126,853 ครัวเรือนนะครับ
0: แล้วก็คนก็จะเป็น 3,144,421 คนเนี่ย
1: โอ้นี่ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันภัยเมื่อวันที่11ตุลาคมคือเมื่อวานเนี่ยนะ
0: ตอพอเนี่ย
1: ช่วงเวลา 6:00 น. เช้านะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีพิษณุโลกเกิดน้ำท่วมในอำเภอบางระกำบางระกำก็ต้องยอมรับอยู่แล้วนะ
0: บางระกำ3ตำบล5หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ63ครัวเรือน
0: ระดับน้ำเป็นยังไง
1: เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนี
0: ่ตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นมานะ
1: จังหวัดนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน9อำเภอได้แก
0: ่อำเภอพยุหะคีรีตาคีบรรพตพิสัยก้าวเลี้ยว
1: อำเภอเมืองชุมแสงท่าตะโกโกรกพระหนองบัวนี่71ตำบลนะ
0: 398หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด
1: 5,953 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำเป็นไง
1: ลดลงครับที่หนองบัวนี่น้ำมันมาจากนี่ด้วยนะ
0: ที่ไหน
1: มาจากเทือกเขาทางพิษณุโลกด้วย
0: หนองบัวเนี่ยนะ
1: มาจากทางชัยภูมิก็มีภาคกลางเนี่ยอุทัยธานีครับ
0: ภาคกลางอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมในอำเภอเมือง
1: 10ตำบล61หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบก็ 1,080 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำลดลงแล้วครับ
0: ลดแล้วนะ
1: ที่ลพบุรีน้ำท่วมในอำเภอบ้านหมี่รวม8ตำบลครับ
0: 33หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,177 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำลดลงครับ
0: ชัยนาทเป็นยังไง
1: ชัยนาทน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพพยาครับ
0: รวม8ตำบล41หมู่บ้านประชาชน
1: ได้รับผลกระทบ 5,043 ครัวเรือน
0: ระดับน้ำตอนนี้ก็ทรงตัว
1: ไม่ขึ้นไม่ลงนะครับสิงห์บุรีน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อินบุรีพรหมบุรีและก็อำเภอเมือง
0: รวมทั้งหมด10ตำบล37หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,807 ครัวเรือน
0: มีผู้เสียชีวิต2ราย
1: ระดับน้ำลดลงครับที่สิงห์บุรีนะ
0: ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
1: น้ำท่วมพื้นที่8อำเภอได้แก่บางประมาท2พี่น้องดอนเจดีย์ศรีประจันอำเภอเมืองสามชุกอู่ทองแล้วก็เดิมบางนางบวช
0: รวมทั้งหมด66ตำบล540หมู่บ้านเนี่ย
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,369 ครัวเรือน
0: เสียชีวิตไปแล้ว5ราย
1: โอ้พี่น้องสุพรรณบุรีครับ
0: ระดับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่
1: กาญจนบุรีเกิดน้ำท่วม3อำเภอได้แก่ด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองแล้วก็สังขบุรีครับ
0: รวมทั้งหมด4ตำบล5หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนครับ
0: เสียชีวิต2รายระดับน้ำก็ยัง
1: ส่งตัวอยู่นะครับที่อ่างทองน้ำท่วม6อำเภอได้แก่ป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญสามโก้โพทองครับ
0: รวมทั้งหมดก็47ตำบล217หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 2,729 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำ
0: ลดลง
1: พระนครศรีอยุธยาครับน้ำท่วมทั้งหมดใน16อำเภอครับ
0: ได้แก่อำเภอเสนาบางบานผักไห่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
1: บางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงอำเภออุทัยอำเภอนครหลวงอำเภอวังน้อยอำเภอท่าเรืออำเภอภาชีอำเภอบ้านแพรกอำเภอบางซ้ายอำเภอมหาราช
0: รวมทั้งหมดก็205ตำบลก็ 1,361 หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 67,360 ครัวเรือนเสียชีวิต1ราย
1: ระดับน้ำลดลงครับสมุทรปราการน้ำท่วมใน6อำเภอได้แก่บางเสาธง
0: พระประแดงบางพลีอำเภอเมืองอำเภอบางบ่ออ
1: ำเภอพระสมุทรเจดีย์รวมแล้ว38ตำบล
0: 382หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 225,442 ครัวเรือน
1: โอ้โหเสียชีวิต9รายคุณผู้ฟัง
0: แล้วก็น้ำก็เพิ่มขึ้น
1: ไม่ลดลงนะน้ำเพิ่มขึ้นนะสมุทรปราการปทุมธานีน้ำท่วม7อำเภอได้แก่ธัญบุรี
0: อำเภอเมืองอำเภอสามโคกอำเภอคลองหลวง
1: ลำลูกกาหนองเสือลาดหลุมแก้วรวมแล้ว60ตำบลครับ
0: 507หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: 248,818 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต2รายครับ
0: น้ำทรงตัว
1: ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่เนาะที่นครปฐมน้ำท่วม2อำเภอได้แก่บางเลนและก็สามพรานนะ
0: แล้วก็31ตำบล300กับ3หมู่บ้านนี
1: ่ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 21,488 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำ
0: ทรงตัว
1: ราชบุรีครับน้ำท่วม7อำเภอได้แก่โพธาราม
0: อำเภอเมืองอำเภอดำเนิน

0: สะดวกอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลง
1: อำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อรวมแล้วทั้งหมด
0: 27ตำบล158หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: 11,689 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำลดลงครับสมุทรสงครามน้ำท่วม3อำเภอในอำเภอเมือง
0: อำเภอพวาอำเภอบางคนทีรวมทั้งหมด33ตำบล
1: 255หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,870 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต2รายครับ
0: ระดับน้ำทรงตัว
1: ที่เพชรบุรีครับน้ำท่วมใน2อำเภอได้แก
0: ่อำเภอแก่งกระจานและอำเภอท่ายางรวมทั้งหมด3ตำบล
1: 8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 23ครัวเรือนระดับน้ำก็ลดลงนะ
1: ทางด้านภาคตะวันออกครับจังหวัดนครนายกน้ำท่วม4อำเภอได้แก่ปากพลี
0: อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองคลักษ
1: ์รวมแล้ว40ตำบล490หมู่บ้าน
0: ประชาชนได้รับผลกระทบ 53,490 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต4ราย
0: ระดับน้ำทรงตัว
1: ปราจีนบุรีน้ำท่วม7อำเภอได้แก่กบิลบุรี
0: อำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคาม
1: อำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถอำเภอนาดี
0: 65ตำบล691หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 59,269 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต24รายครับ
0: เสียชีวิตเยอะดิปาจินนี่นะ
1: ครับระดับน้ำลดลงนะที่ฉ
0: ะ
1: เชิงเทราน้ำท่วม8อำเภอได้แก่บางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแปลงยาวอำเภอเมือง
0: อำเภอเมืองนะ
1: อำเภอบ้านโพ
0: แล้วก็
1: คลองเคลื่อนราชสารรวมแล้วทั้งหมด
0: 75ตำบล667หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 54,729 ครัวเรือน
1: เสียชีวิต4รายครับ
0: ระดับน้ำลดลงนะ
1: ที่ชลบุรีน้ำท่วม2อำเภอได้แก่พนัสนิคมและก็อำเภอพานทอง
0: รวมทั้งหมด8ตำบล41หมู่บ้าน
1: ประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 1,216 ครัวเรือน
1: ระดับน้ำลดลงครับ
0: จังหวัดระยองน้ำท่วมในอำเภอ
1: แกลง1ตำบล
0: 1หมู่บ้านเนี่ย
1: ประชาชนได้รับผลกระทบ
0: 11ครัวเรือนเสียชีวิต1ราย
1: โอ้ระยองเนาะ
0: ระดับน้ำลดแล้ว
1: มีแค่อำเภอเดียวแล้วก็ตำบลเดียวนะแต่ยังมาเสียชีวิตด้วยครับ
0: ในกรุงเทพมีด้วยเงี้ยเนี่ย
1: กรุงเทพเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบถึง
0: 329,000ครัวเรือน
1: เสียชีวิต
0: 4ราย
1: ระดับน้ำ
0: ปอลดลงแล้วล่ะ
1: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงพร้
0: อม
1: ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่1 11ถึง13ตุลาคม
0: ควบคู่กับการระดมกำลังและก็เครื่องจักรสาธารณภัยต่างๆนี่นะ
1: เร่งเดินเครื่องสูบน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็เข้าสนับสนุนล้างทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงครับ
0: ก็ทำความสะอาดกัน
1: พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายด้วยนะ
0: แล้วก็ทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบนะ
1: เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
0: ทางนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์
1: ไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุก็คือ1784นะ
0: เพิ่มเติมเพื่อน
1: เป็น LINE ID1784 DDPM ครับ
0: หรือสายด่วนนิรภัย
1: 1784ตลอด24
0: ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: นี่ก็คือ
0: แจ้งกันไป
1: แจ้งกันไปของปภ.อัปเดตนะ
0: เรื่องของภัยจากอุทกภัยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยนะ
0: รถยังถูกน้ำท่วมเนี่ย
1: ครับกรุงเทพประกาศให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดแล้ว30เขต
0: 30เขตยังเหลืออีกเท่าไหร่นะ
1: 8เขตครับ
0: ยังไม่หมดไง
1: ครับเมื่อวานนี้นะกรุงเทพได้โพสต์ข้อความระบุว่ากทม.ประกาศให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงแล้วอีก30เขต
0: แล้วก็มีผลในวันที่9ตุลาคม
1: ทำให้ขณะนี้กทม.สิ้นสุดสาธารณภัยแล้ว42เขตครับ
0: 50กว่าเขต
1: ม
0: ัน
1: มี50เขตเหลืออีก8เขตครับยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเฝ้าระวังได้แก่เขตคลองสามว
0: า
1: เขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมินบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหม
0: และเขตหนองจอกนะ
1: คือเขตที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือฝั่งตะวันออกใช่ไห
0: ม
1: น่ะเขตที่ติดกับฉะเชิงเทรานี่แหละครับ
0: แปดริ้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อ
1: ุทกภัยสิ้นสุดแล้ว30มีผล9ตุลาทำให้ขณะนี้กรุงเทพสิ้นสุด สารภัยแล้วรวมแล้ว42เขต
0: ยังเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
1: เฝ้าระวังนะครับ
0: ว่ากันไป
1: ว่ากันไปเรื่องของน้ำขอให้มันไปให้มันแล้วเรื่องรู้แล้วรู้รอดกันไปสักทีเถอะเน
0: า
1: ะ
0: ไปไปให้พ้นจะเถิดที่รักเนี่ยฉันจะลงโทษเธอเนี่ยนะ
1: แม
0: ่เรื่องของน้ำท่วมนี่แหละ
1: เป็นเพลงได้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ว่ากันไป
1: ครับผมดูแลสุขภาพก็ด้วยไบโอดีดูแลเรื่องไตด้วยโปรมิกซ์ออยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
0: ้
1: นะครับถ้าอยากสดชื่นและอร่อยเลิศประเสริฐสีก็ต้องโกโก้
0: โกโก้ชู
1: จะดื่มกาแฟที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันก็ต้องดื่ม
0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: และ
0: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้ครับ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่เขาจะมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วยเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับแต่ถ้าใครเป็นเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะ
0: หาหมอหมอบอกคุณเป็นเบาหวานแล้วเนี่ย
1: โชคดีละก่อน
0: เอายาเบาหวานโรงพยาบาลมากินนะ
1: หมอก็ให้กิน10วันก็กิน10วันนะไม่ใช่ว่ากินได้2วันแล้วมันดีขึ้นแล้วไม่กินต้องกินให้หมดครับ
0: แล้วก็รับประทานมาลากินนกลาวควบคู่กันไป
1: ถูกต้องเลยนะครับ300บาทนะซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
0: ซื้อ2กระปุกเลย
1: 4กระปุกเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งครับ
0: 4กระปุกก็ได้แถม1กระปุกกันนะ
1: ครับสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011 โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ำรวจจากหน่วยป้องกันปราบปรามยาเสพติดไปจับ2หนุ่มรับจ้างขนยาบ้า4ล้านเม็ดได้ค่าจ้าง 100,000 บาท
1: โดนจับไปแล้ว
0: ไปส่งเครือข่ายอีสานใต้ครับ
1: จะไปส่งนะนะ
0: อื้อเมื่อวานนี้ผบ.ตร.บิ๊กราดของเราเนี่ยนะทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะครับก็ทำการ
1: นำกำลังไปจับกุมนะ
0: ในสาครเนี่ยอายุเท่าไหร
1: ่อายุ39ปี
0: แล้วก็ในปรามณรงค์อีกคนหนึ่ง
1: อายุ26ปี
0: ของกลางเป็นยาบ้าจำนวนถึง
1: 4ล้านเม็ดนะ
0: รถยนต์ Honda CRV ทะเบียนกรุงเทพอีก
1: โทรศัพท์มือถือ4เครื่อง
0: จับกุมได้ที่บริเวณแยกโชว์รูมถนนสาย2436ตำบลมะเฟือง
1: อำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นู
0: ่นบิ๊กลานทำงานเต็มที่แกเอาจริงเอาจังนะ
1: คดีจากการสืบสวน
0: ขยายผลคดียาเสพติดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
1: จนกระทั่งพบเส้นทางของการลำเลียงยาเสพติด
0: เนี่ยจากอุบลราชธานีมุ่งหน้าลพบุรี
1: เอามาลพบุรีทำไม
0: นั่นน่ะสิ
1: ตำรวจก็เฝ้าระวังนะเนี่ย
0: แล้วเข้าปิดล้อมจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าวมันยังมาไม่ถึงลพบุรีเลย
1: โดนจับไปแล้วสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพ
0: ผมเนี่ยรับจ้างขนยาครับขนมาแล้ว3ครั้ง
1: ได้ค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาท
0: เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาร
1: วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
0: นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับ
1: โดนจับกันไปแล้ว
0: ครับ
1: ขนมาหลายเที่ยวแล้วนี
0: ่
1: ครั้งหนึ่งก็เป็นแสนนะนะ
0: รอบที่4ยังไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทเลย
1: โดนจับกันไปเถอะ
0: เรียบร้อย
1: นั่นสิ
0: อ้าวไปทำบุญดีกว่ามั้ง
1: ทำบุญเนื้อไง
0: กลัวคนจะเบื่อจังเลยเนี่ย
1: อ
0: ย่าเบื่อเลยเนาะ
1: นั่น
0: เฮ้ยได้รู้บางทีลูกหลานไปทำงานอยู่กรุงเทพเนี่ย
1: ไม่รู้กันเนี่ย
0: เอ้ยบ้านเราทอดกฐินวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยบางคนก็บ้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
1: ไม่รู
0: ้ไปทำงานกรุงเทพไงบางคนก็บ้านอยู่กรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดไม่รู้วัดวิมุตติยารามเขาทอดกฐินเมื่อไหร
1: ่นั่น
0: พอประกาศไปอุ้ยบ้านเราทอดวันนี้นี่ว่า
1: จะได้ไปทอดกฐิน
0: ใช่ทอดกฐินทอดกฐินเนี่ยวันหยุดไหมไม่หยุดเน
1: า
0: ะ
1: และแต่วัดเขานะ
0: ไม่หยุดไม่หยุด
1: ครับ
0: มันตรงกับวันที่เท่าไหร่ปีนี
1: ้ก็มีทั้งวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์นะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะวันที่31ตุลาคมเนี่ยนะกฐินสามัคคีวัดแหลกกับวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโค้งตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตามบนและเพอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตามบนและเพอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศ ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวลุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวโพคงสมโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเด็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: ลมหนาวมาแล้วนะจ๊ะ
1: ช่วงเช้านี้หนาว
0: โอ้ลมหนาวมาแล้วก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะบ้านเราเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: หนาวมาก็พูดคักใครก็ระวังจะปากแตกนะ
0: เอาทำไมอ่ะ
1: มันหนาวปากมันจะแตก
0: มาสมัยเป็นเด็กเนี่ยชอบเล่นเนี่ยควันออกจากปากเดี๋ยวนี้ไม่มีต้องขอไฟผิงอะเน
1: า
0: ะ
1: นาน
0: หนาวลมต้องห่มผ้า
1: หนาวฟ้า
0: ต้องผิงไฟ
1: หนาวผู้หญิง
0: ต้องอิงผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.
1: แต่ถ้าหนาวใจเนี่ย
0: ทำเป็นไง
1: จะหาใครเรากอดนอน
0: หาลิเกไปสิ
1: หาไปโชเล่ชาติรัก
0: คนมันสมัยเป็นเด็กๆนะดูลิเกไปผิงไฟไปนะก่อนไฟผิงแล้วดูลิเกด้วย
1: เขาเล่นกันสว่างทำไมก่อนเนี่ย
0: ใช่
1: ถ้าพระไม่ออกบิณฑบาตเลิกไม่ได้นะเดี๋ยวผีหลอก
0: เรื่องคนอีสานไม่กลัวผี
1: ห
0: าหมอลำสว่างซอดแจ้ง
1: ลิเกเขาเล่นสว่างเมื่อก่อนเนี่ยแถวโคราชเนี่ย
0: โคราชยังเล่นสว่างไปถามตะเหลียวดิเป่าปีถากลับเลยนะ
1: แกเป่าปีหวานนะ
0: เ
1: ป็นเบาหวานด้วย
0: เป็นเบาหวานขึ้นเลยเหมือนบิ๊กจอร์ดนะบิ๊กจอร์ดสมเกียรติบ้านกงธนูนะ
1: แล้วก็เป่าหวานเน
0: ี่
1: ยเป็นเบาหวานด้วย
0: รัฐบาลจ่ายแล้ว2ล้านบาทครอบครัวชายวัย56ปีเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
1: จ่าย2ล้านไง
0: จ่าย2ล้านเลย
1: โอ้
0: 2ล้านก็ชีวิตก็กลับคืนไม่ได้นะ
1: มันไม่ได้แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ม
0: ีรายงานว่านายอำเภอแม่เสลียงนายวรศักดิ์ผานทองครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามผลการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวราษฎรชายวัย56ปี
1: เสียชีวิตเนื่องจากฝนตกหนักและก็ดินโคลนถล่ม
0: ในพื้นที่บ้านแม่สวรรค์น้อยตำบลแม่เหาะ
1: อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่20สิงหาคมปี69ที่ผ่านมาครับ
1: ได้รับเงินช่วยเหลือ
0: จำนวน2ล้านบาท
1: แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม
1: ซึ่ง
0: ได้เห็นชอบหลักเกณฑ
1: ์และเงื่อนไข
0: และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: ดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนปี69
0: นะในกรณีที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติทางตรงจะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ
1: 2ล้านบาทนะ
0: คือรัฐบาลไปทำประกันไว้กับบริษัทประกันเนี่ยนะถ้ามีใครตายจะมีเงินเข้าอะไรอย่างเงี้ย
1: 2ล้านบาทเนี่ยนะ
0: ครับผมแต่ถ้าไม่มีใครตายเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายเงินในบริษัทเอกชนฟรีไปถามว่าคุ้มไห
1: ม
0: ถ้ามันไม่มีตายมันก็ไม่คุ้
1: ม
0: ถ้าตายก็คุ้มแต่อย่าตายดีกว่า
1: อย่าไปตายมันเลย
0: โอ้ทำไมตายมันหาเงินได้มากกว่า2ล้านอีกใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่ก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยินดีกับครอบครัวที่ได้รับเงินแล้วไม่ต้องรอ
1: ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสีย
0: ที่ฉะเชิงเทราเป็นไงที่ไอ้ท่อพญานาคล้มทับและเสียชีวิต
1: ตำรวจแจ้งว่า
0: ตำรวจบอกว่าอุบัติเหตุจากไอ้ท่อพญานาคล้มทับไม่บอกว่าไปทำงานไง
1: จากอุบัติเหตุภัยพิบัติเนี่ยนะ
0: ไม่บอกว่าภัยพิบัติ
1: อุทกภัย
0: ถ้าบอกภัยพิบัติด้วยมันก็ได้นะทีนี้ก็ลงบันทึกประจำวันไว้ว่า
1: อ
0: ุบัติเหตุจากท่อประปาไอ้ท่อไอ้เนี่ยมัน
1: พญานาคเนี่ยนะ
0: พญานาคมันล้มทับ
1: ทำให้แกเสียชีวิตขณะที่น้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ไม่บอกว่าขณะน้ำท่วมไงพี่บางบานเป็นไงมั้งครับตอนนี้มิดหลังคาหอบหมอนหอบมุ้งนอนอยู่บนถนนเกือบเดือนแล้วนะ
1: จะอยู่กันไปก่อนนะ
0: ไปดูกันหน่อยสิที่บางบานนะ
1: อยุธยา
0: ครับ
1: ฝนตกน้ำท่วม
0: น่ะตอนนี้เขื่อนก็ระบายน้ำลดลงแล้ว
1: อยู่กันบนถนนเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อยู่กันไปก่อน
0: ไปดูหน่อยสส
1: ไ
0: ปไว้เขาก็ไปนะ
1: ไปดูการช่วยเหลือกันไป
0: บางหลวงโดดบางบานชุมชนติดอยู่บนคลองบางหลวงรับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยน้ำล้นตลิ่งบ้านเรือนประชาชนทั้งสองฝั่งคลองระดับน้ำท่วม2เมตร
1: 2เมตร
0: ตรงไหนที่ลุ่มจุดสูงสุดถึง2เมตร50
1: เยอะอ่ะนะ
0: อีก10เซนจะพอ3เมตรอยู่แล้ว
1: บ้านก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในเดินทางเข้าออกจากบ้านไปชุมชนไปถนนน่ะนะ
0: ไปห้องน้ำมีตอนถ่ายเนาะลำบากเนาะ
1: ห้องน้ำก็ไม่มีนะ
0: ใช้ไม่ได้ปะปาใช้ไม่ได้เลย
1: นั่น
0: อากาศก็ร้อนด้วยกลางวันน่ะ
1: ร้อนที่บนถนนเนี่ยต้องพาลูกพาหลานไปอยู่บนถนนก็หมดแล้ว
0: ครับ
1: อ้าว
0: ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะเดี๋ยวผมคืนเวลาให้สถานีก่อนเดี๋ยวใครฟังวอเตอร์พอร์ต71เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล .197 นะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด3
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
5: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
9: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
6: โมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
6: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
13: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
14: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
15: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
16: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
17: ศูนย์ฟื้นฟู ู่สภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06-7-65-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะ Joy Mix Food สิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ชั่วโมงที่3แล้วจ้าม
0: าพบกันที่จอทล197จังหวัดลพบุรี
1: น้องนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะ
0: ทุกสถานีเนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: ยังอยู่กับเรา
1: ตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ
0: ์ก็ยังอยู่กับเรา
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: นี่ก็ยังฟังกันได้
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
0: นครนายกก็ฟังกันได้
1: จอสอนหนึ่งกรุงเทพ
0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ย
1: ยังอยู่ด้วยกันครับ
0: ฟังกัน
1: ก็มีเรื่องราวข่าวสารข่าวเก่าบ้างใหม่บ้างมาเล่าให้ฟังกัน
0: นั่นเ
1: ต้บอกว่าบางคนบอกไม่ลูกช้างในอ่านข่าวทีหลังเขาข่าวนี้รู้แล้ว มันก็แกงคนละหม้อ
0: จะได้แกงคนละหม้อไง
1: ใช่ บางคนก็แกงอร่อยบางคนก็แกงไม่อร่อยบางคนก็อ่านข่าวไปเนื้อบางคนก็บูบัดบั้นหันแหล
0: กแ
1: ต่เราไม่ได้ตอกไข่ใส่ข่าวนะข่าวอะไรแล้วก็ว่าไปตามนั้น
0: ว่ากันไป
1: เราไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรอกใช่ไหมล่ะ
0: อืม
1: นี่รายการเราก็แน่นอนที่สุดเอาปุ๋ยหอมฟุ้งของลุงช้างมาบอกเล่า90ให้ฟัง
0: ปุ๋ยหอมพุ่งลุงช้างตราพญาเสือจะถุงสีเขียวนะ
1: ก็ต้องบอกว่าพี่น้องที่นาล่มไปกับน้ำมานะเดี๋ยวเอาไปใหม
0: ่ไปซื้อกัน
1: ราคาพิเศษเลย
0: ตอนเนี้ย
1: ตอนนี้เฉพาะเดือนนี้ก่อนราคาเดิมก่อนแต่แถมไง
0: มีของแถมเยอะเนี่ย
1: 1ตัน
0: แถมให้2ลูกอ่ะนะ
1: 2ตัน
0: แถมให้4ลูก
1: ซับน้ำตาอีกกี่ลูก
0: 10ลูกอ่ะ
1: รวมไปแล้ว
0: 14ลูกช่วงนี้ตันกว่าไอ้ครึ่งตันกว่าเลย
1: 2ตันเนี่ยเอาไป14กระสอบเลยนะ
0: แถมไปครึ่งตันกว่าเลย
1: รับไปทั้งหมด54กระสอบ
0: อืม
1: นี่เอาไปใช้กันจ้ะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือ
1: ยอมนะน้ำท่วมเกิน7วันนี่ยอมนะ
0: อืม
1: แต่ที่สแกลาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งดึงลวงไปให้
0: ดึงลวงดึงเร็วแล้วก็จะได้ร่ำรวยด้วยนะ
1: ครับที่สแกนราบนะฮะเดี๋ยวเจอกันเนาะอาจจะไปให้เองก็ได้นะส่วนใครอยากจะได้ดึงรวงอยากจะได้เม็ดฟูก็ราคาเดียวกันนะ
0: ดึงรวง
1: แต่เอามารวมกันไม่ได้นะ
0: เม็ดฟูเลือกเอา
1: ดึงรวง1ขวด1ลิตร
0: 1,000 บาท
1: 2ขวด
0: 1,500
1: 3ขวด
0: 2,000 บาทเนี่ย
1: ขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรอะ
0: ใช
1: ่แล้วถ้าเป็นเม็ดฟูล่ะ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนก็กล่องละ 1,000 เหมือนกัน
1: มีกี่เม็ด
0: มี5เม็ดเด้
1: เม็ดหนึ่งผสมน้ำ200ลิตรนะ
0: ฉีดพ่นได้5ไร่นะ
1: กล่องหนึ่งก็25ไร่ขายเพียง
0: ขายเพียงก็ 1,000 อ่ะ
1: 2กล่อง
0: 1,500
1: 3กล่อง
0: 2,000 บาทเด้อ
1: ย่ารอช้าพี่น้องเอ้ย
0: ใช้ปุ๋ยกัน
1: ใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนใช้เม็ดฟูกันโทรประสานลุงช้างโดยตรงที่
0: 0812901691
1: 0812901691หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็0819244377 0819244377
0: นะ
1: นี่คุณผู้ฟังวันนี้อยู่แถวไหสีหูตำบลไม้ดัด
0: อำเภอบาลจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: โทรหาปีดาเขาเลยแต่ฝนไม่ตก
0: นกไม่ร้อง
1: ชะแล่มไม่ปวดท้อง
0: ก็โทรไป
1: 089 081
0: 5595
1: 089 081
0: 5595
1: อยากได้ปุ๋ยสักกระสอบหนึ่งก็โทรบอกแกจะได้2กระสอบก็บอกแก
0: จะได้เอาติดรถไป
1: ถ้า10กระสอบบอกช้างนะ
0: 10กระสอบส่งให้ถึงที่เลย
1: มีค่าน้ำมันรถพันนึงหรือขับรถมาเอาเองก็ได
0: ้ได
1: ้นะที่บ้านพี่บิดาเขานั่นแหละนะที่โคกตูมนะ
0: โคกตูมลพบุรี
1: ครับขอบคุณยาย่าบิ๊กด้วยครับโอ้โหมาใหม่
0: ยาย่าบิ๊กบำรุงสายตาและดวงตาเนี่ย
1: ตอนนี้ยาย่าบิงกับวิทยุจะหมดอีกแล้วนะนะแต่ยาย่าบิงส่งเสริมมาแล้วครับส
0: ่
1: งมาอีก60กระปุกเขาเมื่อวานมา40วันนี้มา60เป็น100กระปุก40จะหมดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเสริมให้เนาะซื้อยาย่าบิง1กระปุก800บาทเนี่ยนะซื้อ2กระปุก 1,500 บาท
0: 2กระปุก 1,500
1: กระปุกนึง60เม็ดครับ
0: นี่จะเป็นแคปซูลน่ะ
1: ดูแลสายตากันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเถอะกัน2เม็ดเลย
0: รับประทานกัน
1: หรือบอกแม่อยากจะได้ดีแคร์หน่อยสิเพราะมันแม่งกลืนไม่ลงแคปซูลน่ะ
0: ดีแคร์
1: ดีแคร์เป็นซอฟต์เย็นกลืนง่าย
0: นุ่มๆเนี่ยนะ
1: กระปุกนึงมี30เม็ด
0: ขาย2กระปุก650บาท
1: 4กระปุก
0: ตีกระปุกก็ 1,300
1: แถมฟรีไปอีก
0: 1กระปุกด้วยกันนะ
1: โปรโมชั่นเดียวกันราคาเดียวกันกับ
0: โรบิกออย
1: อันนั้นดูแลไตทุกระยะนะดูแลตับดูแลไตดูแลภายในอ่ะเนาะกินเค็มมากไตมันก็แย่กินเหล้าเยอะตับมันก็พัง
0: พังกัน
1: วันนี้ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูซื้อโปรบิกออย2กระปุก650
0: ราคาเดียวกันเนี่ยก็ดีแค่นะ
1: สี่กระปุกพันสามแถมกระปุกหนึ่ง
0: แถมให้
1: เอาสองอย่างมารวมกันก็ได้นะ
0: อ
1: ันนั้นสามอันนี้สองอันนี้สี่อันนี้หนึ่งได
0: ้ได้เลย
1: ราคาเดียวกันครับแล้วก็โกโก้
0: โกโก้ชู
1: ก่อนนอนชงโกโก
0: ้
1: ดื่มก่อนนอนผมว่าดีกว่าไปกินข้าวกินบะหมี่ถึงต้องเดินลู่อีกไอ้พวกนั้นอะไตพังอาหารมื้อก่อนนอนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะขนาดมื้อเย็นก็ยังว่าไม่มีประโยชน์เลย
0: อ
1: ันนี้มันก่อนนอนครับอีก
0: นาน
1: มันก็จะทำให้อะไรมาเบาหวานมาไขมันมาไตมา
0: ตับไตลำบาก
1: ครับเปลี่ยนเป็นชงโกโก้ดีกว่า
0: โกโก้ทูนะ
1: ครับ
0: กล่องนึงก็300
1: สองกล่อง
0: ห้าร้อยบาท
1: ครับ
0: กล่อง500
1: ครับเยี่ยมยอดเลยนะคุณผู้ฟังนะวันนี้สั่งซื้อกันเลยแต่ถ้าไปซื้อตัวแทนจำหน่ายก็จะมีอยู่ร้านเจหมูป่าโมก
0: อันนี้เขามีทุกอย่างของเราเนี่ย
1: และร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบก
0: ไปซื้อก็ได
1: ้สำหรับโกโก้น้องนั้นต้องสั่งซื้อครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ครับดื่มกาแฟลิต้าเอ็มดื่มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: มี2สูตรอีกเหมือนกัน
1: ทั้ง2สูตรดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวัน
0: สดชื่นทั้งวันเนี่ย
1: วันนี้กาแฟลิต้าเอ็มโกถุงหนึ่ง20แก้วเนี่ยนะที่ก็มีคอลลาเจนผสมด้วยเนี่ยนะ
0: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดผสมเนี่ย
1: ถุงหนึ่ง380บาท
0: ซื้อ2ถุงอ่ะ
1: 700บาท
0: ซื้อ4ถุง
1: 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: แต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกลิต้าเอ็มธรรมดาก
0: าแฟลิต้าเอ็ม
1: ถุงแดงๆสุดดั้งเดิมเนี่ย
0: ถุงหนึ่งก็
1: 30แก้ว
0: 490บาท
1: 2ถุง
0: 900
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: ซื้อ5ถุง 2,000 รับ2ก้อน
0: ได้2ก้อน
1: ครับ
0: ซื้อ2ถุงก็ก้อนเดียว
1: มารากินกลุงช้างกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลย
0: มารากินกเนี่ยนะ
1: ใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาล

0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อด้วยน้ำมันงาดำก่อนนอนนะ2เม็ดใช้คำว่าก่อนนอนอย่าไปดื้อสิน
1: ั่น
0: เจจริงๆแล้วก็เวลาเรานอนไปราบไปกับพื้นเนี่ยน้ำมันงาดำมันเดินทางได้สะดวกแล้วก็ร่างกายเรามันเผาผลาญพลังงานน้อยงาดำมันก็เดินทางไปคล่องไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านให้มันมีความหล่อลื่นถ้าท่านปล่อยไว้อย่างนี้นานๆนะเดี๋ยวกระดูกผุกระดูกพุนนะเออถ้ากระดูกผุกระดูกพุนนี่มันเจ็บนะ
1: เจ็บแต่
0: มันเคกันก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยนี่เขาเรียกเสื่อมแล้วพุนแล้วเสื่อมแล้วต้องรีบพบหมอกระดูกนะครับ
1: นาน
0: เขาให้ยามากินแล้วก็กินไทยแคลพัดได
1: ้รับประทานกันไป
0: ไทยแคลพัดนี่เขาขาย2กระปุก500บาท
1: ไอแคลพัสสำหรับการดูแลกระดูกเนี่ยนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุก
1: ซื้อไป4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกก็ได
0: ้เป็น5กระปุกเลย
1: อ่ะไอแคลพัสเนี่ย
0: ของไทยทิพย์โอสถครับแต่ถ้าเป็นเค้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: หรือจะเป็นนิวล็อกในรับประทานไทยทิพย์โอสถ
0: สูตรดั้งเดิมสูตรต้นตำรับขายกล่องละ200บาท
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
1: นานสิ
0: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาร
1: ับประทานชนิดแคปซูลสิ
0: แคปซูลในกระปุกละ300ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กระปุกอ่ะ
0: แถมฟรีให้1กระปุกครับ
1: ซื้อ5แถม1ด้วย
0: ครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราค้างไว้ไม่ได้อ่านเนี่ย
1: ข่าวอะไรอ่ะ
0: สุดสลดคนร้ายฆ่าโหดทุบหัวเจ้าของไร่มัน
1: แล้วก็
0: อดินกลบร่าง
1: อำพรางศพเนี่ย
0: เพื่อนสนิทเล่าฝันเห็นผู้ชีวิตมาบอกลา
1: อ้าว
0: โอ้โห
1: นานสิ
0: เมื่อวานก่อนเนี่ยนะภูมิกับฐานีตำรวจภูธรละหารทราย
1: จังหวัดบุรีรัมย์นะ
0: ครับเราจะเห็นรถชุดสืบสวนแพทย์เวรแล้วกู้ภัยสยามละหารทราย
1: ก็ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุการณ
0: ์บริเวณไร่มันสำปะหลังหมู่2บ้านหนองแวงตำบลหนองแวง
1: อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย
0: ์หลังมีคนมาแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต
1: คาดว่าถูกฆาตกรรมนะ
0: แม่เขาก็โทษเขมรเลยทีเนี้ย
1: มันอยู่ใกล้กันเนี่ย
0: ใกล้เขมรไง
1: บุรีรัมย์กับเขมรเนี่ย
0: จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบร่างของชายอายุ57ปี
1: อันนี้เป็นเจ้าของไร่มันสำปะหลังที่เกิดเหตุ
0: นอนเสียชีวิตอยู่กลางแปลงมันครับ
1: ก็ได้จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ย
0: พบร่องรอยบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
1: คล้ายกับถูกแข็งของแข็งทุบจนรุนแรงด้วย
0: นอกจากนี้ยังพบว่าคอก็หักด้วย
1: มีบาดแผลคล้ายกับถูกของมีคมกรีดเข้าข้อมือด้านซ้าย
0: บริเวณใบหน้าแล้วก็หน้าอกมีดินกลบเอาไว้คล้ายจะพยายามอำพรางศพครับ
1: ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มตะแคงอยู
0: ่มีกองหัวมันสำปะหลังนี่ถูกขุดขึ้นมากองทิ้งไว้
1: รวมถึงร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะ
0: เจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
1: เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
0: และจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีครับ
1: อันนี้ทางด้านภรรยาของคนเสียชีวิตวัย49ปี
0: จะเล่าว่าครอบครัวในปลูกมันสำปะหลังได้ประมาณ5ไร
1: ่และช่วงบ่ายของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมา
0: สามีออกไปร่วมกิจกรรมกีฬาประจำปีหมู่บ้าน
1: ก่อนจะกลับไปที่ไร่มันสำปะหลังในช่วงเย็น
0: ไปดูความเรียบร้อยแต่ว่าสามีไม่กลับมาตลอดทั้งคืน
1: หายไปผิดปกตินะ
0: กระทั่งรุ่งเช้าวันนี้ก็ออกตามหา
1: แต่ตามบ้านคนที่รู้จักก็ไม่มี
0: บ้านเพื่อนคิดว่าสามีจะไป
1: ก็ไม่ไปนะ
0: จึงตัดสินใจบอกให้ไปดูที่ไร่มัน
1: จนกระทั่งไปพบร่างของสามีนอนเสียชีวิต
0: คาดว่าสามีออกไปดูไร่มันอาจจะบังเอิญมาเจอคนร้ายขโมยหัวมันพอดี
1: จึงถูกทำร้ายร่างกาย
0: เพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันสำปะหลังถูกขุดไปประมาณ1งาน
1: แล้วก็แต่ละหัวที่ขุดออกมาเนี่ย
0: ประมาณ80กิโลกรัม
1: โอ้หนักกันนะ
0: ที่เหลือกองอยู่ในแปลงเนี่ยช่วงเนี้ย
1: ราคามันเป็นยังไง
0: กิโลละประมาณ 3-4 บาท
1: หัวมันเนี่ยนะ
0: สิ่งที่คนร้ายทำมันโหดเหี้ยมาก
1: อ
0: ยากให้ทุกคนเดี๋ยวก่อเหตุมามอบตัวซะ
1: หรือตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
0: ผมจะบอกให้นะมันสำปะหลังนี่นะใช้กับปุ๋ยหอมฟุ้งนี่ดีมาก
1: เป็นไง
0: เห็นผลแน่นอนหัวมันจะใหญ่
1: ม
0: ันไม่ใหญ่อย่างเดียวมันแทงลึกยาวด้วยนะ
1: ใหญ่ยาว
0: ไม่เชื่อไปถามพี่น้องแถวโกตัมพีกำแพงเพชรดูสิเขาทำบัตรส่งโรงงานอิโนมาโตะผงชูรสอะ
1: ผงชูรสเต้
0: ใช่ได้ปุ๋ยเราไปใช้ดังนั้นนะปีที่แล้วอะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
0: ครับลูกสาวคนโตบอกว่า พ่อเป็นคนขยันทำมาหากิน
1: แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใครมาก่อน
0: จะออกไปดูแลไร่มันเป็นจำคาดว่าพ่ออาจจะไปพบคนร้าย
1: ขณะกำลังขโมยขุดหัวมันเนี่ยนะ
0: ก็จึงเกิดการต่อสู้กันแต่ไม่คิดว่า

0: คนร้ายจะลงมือฆ่าพ่ออย่างรุนแรงขนาดนี้
1: เพียงเพราะต้องการหัวมันไปขาย
0: จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ขณะที่เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต
0: วัย50ปี
1: เล่าให้ฟังว่าเย็นวันที่9เนี่ยนะ
0: ตนแล้วก็ผู้ตายเนี่ย
1: อยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านนึงอันนี่แหละ
0: ซึ่งกำลังจัดกิจกรรมกีฬาประจำปีกัน
1: และผู้เสียชีวิตจะบอกว่าจะออกไปดูไล่มันสักหน่อยเว้ย
0: ส่วนตนเองก็กลับไป
1: ไม่ว่าก็จะไปกับไปกรีดยางพาราเหมือนกัน
0: เพื่อนสนิทจะเล่าต่อให้ฟังบอกว่า
1: หลังจากกรีดยางแต่แล้วก็นอนพักสายตาแล้วก็เผลอหลับไป
0: แล้วก็เป็นยังไง
1: ฝันเห็นผู้ตายบอกว่าเฮ้ยกูไปก่อนนะเว้ย
0: มาบอกลานะ
1: ไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นนะ
0: ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: กระทั่งช่วงเช้าอีกวันทราบข่าว
0: จากภรรยาของคนเสียชีวิต
1: เพราะว่าสามีถูกทำร้ายเสียชีวิตใจตนก
0: ตกกระจายเป็นอย่างมาก
1: เสียใจด้วยเพราะสนิทกับผู้ตาย
0: แล้วก็ตัวเชื่อว่า
1: ผู้ตายเห็นคนร้ายที่มาขโมยมันละมั้ง
0: แล้วก็ก่อเหตุฆ่าทิ้งซะ
1: อยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ละหารทราย
1: อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับนางสารแกน้อง
0: แกอุตส่าห์ปลูกมันสำปะหลังเอาไว
1: ้มาขโมยของแกเลยยังฆ่าแกอีก
0: น่าสงสารเนาะ
1: เพราะคนตำรวจจับได้แล้วเนี่ย
0: จับได้แล้วหรือไง
1: ก็อายุ21ปีนั่นเอง
0: ไอ้คนที่ลักขุดมันเนี่ยนะ
1: หาเงินเอาไปทำไม
0: เสพยาบ้ายาเสพติด
1: แล้วก็ไปเติมเน็ตเล่นเกมทำร้ายลุงนั่นน่ะ
0: โอ้ไอ้ทรพี
1: เออ
0: ขโมยเขาแล้วยังฆ่าเขาอีกทรพี
1: นั่นน่ะสิเลวจริง
0: ๆลักมันสับหลังเขา
1: ความคืบหน้าคาดการฆาตกรรมในกิ่งอายุ57ปีเจ้าของไร่มันสำปะหลังเนี่ย
0: ที่บ้านหนองแวงเนี่ยนะ
1: ครับละหารทรายบุรีรัมย
0: ์หลังจากภรรยาไปพบศพเมื่อวานนู้น
1: ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ย
0: นั่นสิ
1: จากการสอบปากคำนะครับ
0: คนร้าย
1: ก็น่าจะเป็นในอามนี่แหละทราบแล้วว่าชื่ออำนาจ
0: ชื่อจริงชื่ออำนาจชื่อเล่นชื่อว่าในอาม
1: อายุ21ปีครับ
0: เป็นคนหมู่สองตำบลหนองแวงเหมือนกันเนี่ย
1: บ้าเดียวกันเนี่ยแหละสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุ
0: เบื้องต้นในอำนาจว่ายังไง
1: ให้การสารภาพว่าก่อนเกิดเข้าไปขโมยหัวมันจริงครับ
0: สับปะหลังได้ไปแรงได้กล่าวมาครั้งหนึ่ง
1: เข้าไปขายในช่วงเช้าวันที่9ได้เงินประมาณ200บาท
0: แล้วก็กลับมาขโมยอีกครั้งใช้เวลาช่วงเวลา16นาฬิกา
1: ครั้งนี้พบเจ้าของไร่มันเจอพอดีไงจ้าเอ
0: เจอก็เจ้าของไล่มันเข้า
1: อ้างว่าพูดเจ้าของไล่ทำร้ายตัวเองก่อนต่อสู้กันด้วยมือเปล่า
0: หลังจากนั้น
1: ใช้มือเนี่ยทุบศีรษะลุงไปหลายครั้ง
0: แล้วก็ขับรถหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ
1: โอ้มือมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ถึงก็ทุบคนตายเนี่ยนะผู้ต้องหาย
1: ังให้การว่าเงินที่ได้จากการขายหัวมันเนี่ยนะ
0: ก็นำไปซื้อยาบ้ามาเสพด้วย
1: เติมอินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อเล่นเกม
0: และยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
1: เสพยาบ้าไปด้วย
0: มันถึงได้บ้านะ
1: สาเหตุก็อ้างว่าตนเองไม่ตาบลุงเรื่องของไร่มันตาย
0: บอกไม่รู้ว่าเสียชีวิตไปแล้ว
1: กระทั่งกลับมาถึงบ้านมีเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามมา
0: แล้วก็ทราบเรื่องจึงได้กล่าวขอโทษขอเข้ามาครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: ภายหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหา
0: ไปชี้จุดเกิดเหตุนะ
1: สอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำร้องคดี
0: พร้อมกับยึดของกลางได้แก่
1: รถยนต์กระบะหนึ่งคัน
0: แล้วก็ผ้าที่เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
1: กระสอบหนึ่งใบมีดตัดกิ่งไม้หนึ่งเล่มด้านนางสาวนิตยาลูกสาวคนโตก็มุ่งชีวิตบอกว่า
0: ตนเคยเห็นผู้ก่อผู้ต้องหาเนี่ยนะ
1: อยู่ในบ้านแต่ไม่เคยพูดคุยกันไม่รู้จักกัน
0: รู้แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะ
1: จึงคิดว่าเกิดเหตุครั้งนี้น่าจะขึ้นกับครอบครัวส่วนที่ผู้ต้องหาอ้างว่าพ่อตนเป็นฝ่ายทำร้ายนั้น
0: ตนไม่เชื่อ
1: พร้อมตั้งข้อสงสัยพฤติกรรมที่ตนพบเห็นดินอุดบริเวณปากใบหน้า
0: แล้วก็บริเวณหน้าอกของพ่อเนี่ย
1: หากไม่มีเจตนาทำร้ายชีวิตเหตุใดทำร้ายพ่อรุนแรงขนาดนั้น
0: ถึงกับพ่อเสียชีวิตเนี่ยนะ
1: ขอบคุณตำรวจนะที่เร่งคลี่คลายคดี
0: แล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
1: เพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าของคดี
0: น่าเห็นใจเน
1: า
0: ะ
1: ทางด้านตำรวจบอกว่าหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
0: โ
1: ดยเดินทางไปตรวจสอบร้านรับซื้อมันสำปะหลังเพราะก็เอาหัวมันที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: มาเปรียบเทียบกัน
1: จนพบว่าลักษณะเป็นหัวมันสำปะหลังชนิดเดียวกัน
0: มาจากที่เดียวกันก็แกะรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูล
1: ก็ควบคุมตัวอำนาจมาสอบปากคำ
0: แล้วก็ถามว่าให้การรับสารภาพทั้งหมดนะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
0: ลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
1: เป็นเหตุให้ถึงความตาย
0: แล้วก็ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ติดคุกไปเถอะอำนาจเลย
1: อำนาจ
0: เจ้า
1: ไม่ใช่อำนาจลื่นเลิงนะ
0: เจ จ้าอำนาจดึงเหลืองก็ซ้อมมวยอยู่นะ
1: หายแล้ววะ
0: อืม
1: ป่านนี้คงหายแล้วล่ะ
0: อย่าไปให้กินเหล้าอีกนะเดี๋ยวจะเพี้ยนอีกนะอำนาจลื่นเลิศ
1: กินกาแฟกินโกโก้ลุงช้างดีกว่า
0: สบายใจกว่าเนี่ยนะ
1: คนร้ายที่ปลูกบ้านปล้นบ้านหรูนี่ได้ทรัพย์สินไม่ต่ำที่7ล้านบาทเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: โอ้อยู่ทำไมล่ะครับ
0: ไปไหนอ่ะ
1: ออกนอกประเทศไปแล้ว5คน
0: ตำรวจต้องออกหมายจับแล้วจะได้ตัวไหมแล้วเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: เดินดอมแดมดอมแดมอยู่เนี่ย
1: ที่บ้านหรูนักธุรกิจชาวตุรกีเนี่ยนะที่ตำบลหนองปลือบางละมุงเนี่ย
0: คนร้ายกวาดทรัพย์สินเป็นเงินอะไรนะ
1: ดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรู
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ที่เราเคยเล่าให้ฟังเลย
0: มูลค่า37ล้านอยู่นะ
1: นาฬิกาเรือนกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วโรเล็กซ์ฮะ
0: โอ้โหหลายตังค์เนี่ย
1: เมื่อวันที่6ตอนตี3ครึ่งอ่ะนะ
0: นั่นจะเป็นคนร้าย3คนนะ
1: แต่งกายในชุดสีดำปกใบหน้าม
0: ีอาวุธปืนแล้วก็มีมีดด้วย
1: บุกเข้าไปในบ้านพักก่อนใช้อาวุธข่มขู่ทำร้ายร่างกายใช้กุญแจมือควบคุ
0: ม
1: เจ้าของบ้านไว้ตามที่4ปีเป็นคนตุรกี
0: พร้อมกับทำความสะอาดนะ
1: พนักงานพร้อมพนักงานทำความสะอาดชาวเมียนมาด้วย
0: อ๋อพม่าด้วย
1: จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็บังคับเอาทรัพย์สินประกอบด้วยเงินดิจิต
0: อ
1: ลสกุล USDT จำนวนทั้งหมด
0: 824,000อะไรนะ
1: อยู่อันนั้นแหละเงินของดิจิต
0: อ
1: ลนะUS ดอลลาร์นั่นแหละครับ
0: แล้วก็มีเงินไทย 210,000 บาท
1: โรเล็กซ์5เรือนนะฮะ
0: โทรศัพท์มือถือ4เครื่อง
1: มูลค่าความเสียหาย 37 ล้านบาท
0: แล้วก็พากันหลบหนีไปแล้ว
1: ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ระดมกำลังครับ
0: ออกตรวจพื้นที่ตรวจจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบ
1: จนกระทั่งพบรถยนต์ Toyota Fortuner ซึ่งเชื่อมโยงกับคดีถูกนำไปจอดทิ้งไว้
0: ที่บริเวณซอยจอมเทียนเก้าพัทยาโน่น
1: ก็เข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานครับ
0: ข้าราชการตรวจสอบแล้ว
1: เจ้าหน้าที่สามารถยึดวัตถุพยานได้ทั้งหมด14รายการได้แก
0: ่หมวกไอ้โม่งถุงมือแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้า
1: บันไดอลูมิเนียมด้วย
0: ก็คาดว่าใช้เกี่ยวข้องกันในการก่อเหตุ
1: แล้วก็ส่งตรวจพิสูจน์เพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีครับ
0: ขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็ได้ขยายผลเนี่ย
1: จากคำให้การของพยานบุคคลข้อมูลระบบ GPS รถยนต์ประวัติการเช่ารถเช่าที่พักข้อมูลการเข้าพักโรงแรมตลอดจนประวัติของการเดินทางเข้าออกประเทศของบุคคลต้องสงสัย
0: และก็นำข้อมูลการแต่งเนื้อแต่งตัวมาเปรียบเทียบนะ
1: กับวัตถุพยานที่ตรวจยึดได้ครับ
0: แล้วก็ฝ่ายสืบสวนเชื่อมโยงแล้ว
1: ผลการสืบสวนพิสูจน์ทราบตัวผู้สงสัยที่เกี่ยวกับคดีได้รวมทั้งหมด5ราย
0: มี5รายเนี่ยนะ
1: มีแต่เดินดองเป็นยังฐานอายุ38ปี
0: มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์บ้านพัก
1: ในกลุ่มก่อเหตุ
0: แล้วก็ใครอ่ะนะ
1: มิสเตอร์ลิกซินอายุ31ปี
0: คนที่3
1: มิสเตอร์หวังหงโบ
0: คนที่4
1: มิสเตอร์มูฮงด้าม
0: ีมิสคนที่5
1: มิสเตอร์ฉีอยู่หวัง
0: โ
1: อ้ผมอ่านผิดคุณก็ไม่รู้หรอก
0: ไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเนี่ย อันผู้ฟังยังไม่รู้เลย
1: ใครก็ไม่รู้ว่าไอ้ช้างมันเก่งเว้ย
0: อ่านภาษาอังกฤษได้
1: ไม่รู้หรอก
0: อ
1: บอกให้เรียนไม่เรียน
0: นั่น
1: ดื้อเวลจะไปเที่ยวสาวอยู่นั่นเนี่ยดื้อจริง
0: ๆนั่น
1: ต่อมานะครับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพัทยา
0: จนศาลพิจารณาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้ง5ราย
1: ตามหมายจับได้ถามความผิดร่วมกันปล้นทรัพย์
0: ในเคหะ
1: สถานเวลาก
0: ลางคืนแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยเนี่ยนะ
1: โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นคุ้มครองทรัพย
0: ์แล้วก็ใช้พาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิด
1: มีอาวุธปืนด้วยนะ
0: เอออ
1: ย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลนะครับผู้ต้องหาทั้ง5รายเนี่ย
0: พบว่าเดินทางเข้าออกในราชอาณาจักรไปแล้ว
1: ออกไปแล้ว
0: ออกไปแล้ว
1: ไม่รู้ไปไหน
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานเอกราชทูตสหรัฐประชาชนจีนอยู่
0: เพื่อดำเนินการติดตามตัวตามขั้นตอนเน
1: ี่
0: ย
1: เพื่อออกประกาศตำรวจสากลสีแดง
0: หมายแดงนี่นะ
1: หมายแดง Interpol Red Notice นี่นะครับ Notice นี่แหละซึ่งประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตาม
0: หา
1: ผู้ต้องหาดำเนินคดี
0: ตามกฎหมายไทยนะเขาจะส่งมาไหมเราเนี่ย
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งสืบสวนขยายผลติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมันเอาทรัพย์ไปไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ทรัพย์สินแล้วก็ประทุษร้าย
1: เงินดิจิตอลเลยมูลมันต้องโอนเข้าบัญชีนะ
0: เป็นเงินหลายสิบล้านบาทด้วย
1: นาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนึงเป็นล้านนะ
0: นั่นสิ
1: ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2นี่ครับ
0: นั่นสิ
1: การสืบสวนคดีดังกล่าวสามารถรวบรวม พยานหลักฐานอนุมัติหมายศาลจับได้ทั้ง5ราย
0: ทั้งผู้ต้องหาทั้ง5รายภายในเพียงแค่3วันหลังเกิดเหตุเนี
1: ่ยยืนยันว่าจะเดินหน้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศครับ
0: เพื่อติดตามผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได
1: ้นะ
0: แล้วก็ออกติดตามทรัพย์สินของผู้เสียหายกลับคืนมาด้วย
1: เนี่ยขี้โกงทั้งหลายเนี่ยนะ
0: มาจี้เขาปล้นเขา
1: ครับ
0: เอามาในบ้านจับเขามัดด้วย
1: ใช่
0: อาม่ายังโดนมัดเลย
1: พนักงานทำความสะอาด
0: เออไม่น่าเลยเนาะไม่น่าไปเป็นพนักงานทำความสะอาดในบ้าน
1: แม
0: ่ของเจ้าของทรัพย์เลย
1: ได้งานทำอย่างนี้ก็ดีแล้ว
0: เออ
1: มาล่ะ
0: อืม
1: นี่เนี่ยดื่มอีกแล้วโกโก้อีกแล้ว
0: ชื่นใจ
1: สามชั่วโมงเนี่ยคนละสามไอ้คนละแก้วคนละสามแก้วเลยเนี่ยดื่มกาแฟไปแก้วนึงผสมฟอร์กัสพอจะเข้ารายการปั๊บ
0: เป็นไง
1: โกโก้
0: โกโก้
1: ไงพอชั่วโมงที่สองก็โกโก้
0: ชื่นใจ
1: ชั่วโมงที่สามก็โกโก้
0: ดีเลิศ
1: อร่อยเลิศกันแล้วอร่อยเลิศ
0: อร่อยเลิศอร่อยเลิศ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นไงบ้างอร่อยเลิศ
1: อร่อยเลิศสมคำล่ำลือว่างั้นนะ
0: ขอบใจ
1: ครับ
0: พูดกันแล้วว
1: ิทยุนะวิทยุยังอยู่ครับอีก 4-5 เครื่องได
0: ้หรือจะพอวิทยุก็600นะ
1: จัดซื้ออะไรอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยก็เหลือ500
0: หรือวิทยุเหลือ500จะซื้อสินค้ารายการอื่นรวมไปด้วย
1: ขอบคุณคุณพี่อยากตาคลีด้วยนะซื้อวิทยุซื้อโกโก
0: ้
1: ซื้อกาแฟทําบุญด้วย500บาทท
0: ําบุญมาด้วย
1: ครับ
0: อนุโมทนาสาธุนะ
1: ครับผ
0: ม
1: จับมือปืนพร้อมแฟน3ได้แล้วที่ประกบยิงอดีตกำนันดังเมืองเพชรบุรี
0: ตำรวจคุมตัวทำแผนแล้วก็ฝากขังเนี่ยนะ
1: ครับจากกรณีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์และใช้วุธปืนประกบยิงรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของนายเลื่อน
0: อดีตกำนันตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
1: เป็นกำนันคนดังในจังหวัดเพชรบุรีนะแต่เคยได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมนะ
0: แล้วก็
1: เป็นเจ้าของฟาร์มโคมีทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศรายใหญ
0: ่ฟาร์มใหญ่เนี่ย
1: ครับไปยิงแกทำไม
0: ยิงก็จะเสียชีวิตเนี่ยนะ
1: แล้วสองคนผัวเมียผู้หญิงก็ใจร้ายอย่างเนาะ
0: เ
1: หตุเกิดบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟบ้านช่องบางหนองบ่อ
0: ตำบลบ้านลาดจังอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
1: บ้านเจ้าเพชรนี่เนี่ย
0: เนี่ยนะบ้านลาดเนี่ยนะ
1: บ้านเจ้าเพชรเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วกระสุนเป็นยังไง
1: บ้านในเปาเปารถบรรทุกขายรถนะเปารถบรรทุกนะกระสุนพลาดไปถูกเป้าไม่ถูกเป้าจึงรอดชีวิต
0: ไม่ตาย
1: ไม่ตายตั้งแต่เช้าวันที่6ตุลาที่ผ่านมาครับ
0: ต่อมาก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับตัวผู้ต้องหา2ราย
0: ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าว่ายังไง
1: ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านลาดเพชรบุรีแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสภ.บ้านลาด
0: ภาค7ตำรวจสืบสวนไป
1: อ้าวภาค7เขาเก่งลูกศิษย์ปาเรียวัฒน์ทั้งนั้นแหละครับ
0: ภาค7เนี่ยนะตำรวจสืบสวน
1: ไปจับกุมตัวนายอนุสร
0: อายุ40ปี
1: เป็นตำบลเขากระปุก
0: อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
1: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบุรี
0: เป็นผู้ต้องหาด้วย
1: แต่พูดถึงบ้านลาดคิดถึงป้ามาเนี่ย
0: มาไหนอ่ะ
1: ป้ามาบ้านลาดดื่มกาแฟผมอร่อยไหมเล่าไปดื่มโกโก้อะโกโก้อะ
0: โกโก้ไง
1: โอ้โหเล่นเป็นคนเดียว6กล่องเลยอะแม่ป้ามาเนี่ยสบายเหลือเกินนะ
0: ชอบกินโกโก้ไงอร่อยเลิศไง
1: ดันทะลึ่งไปส่งเม็ดฟูให้แกดิ
0: ปัดโทดีก็ไปกินเม็ดฟูด้วย
1: เม็ดฟูไปใส่ต้นไม้แล้ว
0: อย่าไปกินนะเม็ดฟูเดี๋ยวจะหาไม่เตือน
1: ไว้ต้นไม้กินนะ
0: มาของต้นไม้เขา
1: แต่จับได้พร้อมนางสาวเออายุ38ปีแฟนสาวในข้อหา
0: ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
1: ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: พร้อมกับหญิงสาวอีก1ราย
1: ที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้
0: จากนั้นก็ได้ควบคุมตัวทั้ง2ราย
1: ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและ
0: ส่งตัวฝากขังยังศาลจังหวัดเพชรบุรีนะ
1: เอวังก็มีด้วยประการละชนีย
0: ิงอดีตกำนันเนี
1: ่ยครับ
0: ดีนะท่านไม่ตาย
1: เดี๋ยวโชคดีไปกำนันเนาะ
0: อ
1: ้าวจะหมดเวลาแล้วอ่านชื่อวัดหน่อย
0: กฐินสามัคคีนะ
1: ห้ามเบื่อนะเบื่อเนี่ยไม่ได้บุญนะเอาจะบอกให
0: ้เอาบุญมาบอกก็ไปทอดกันจะออกลงทานติดต่อทางวัดนะ
1: ครับ
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลขาวสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลวงข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงาน ประจำปีปิดทองพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
1: 40กว่าวัด
0: 40กว่า
1: ได้บุญอื้อเลยเรา นี่
0: เป็นไง
1: ได้บุญนะทำบุญไปเถอะยังมาได้อีกนะคุณผู้ฟัง
0: ก็ประชาสัมพันธ์ให
1: ้
0: มีละหุนนะเนาะ
1: ครับ
0: อืมอืม
1: ไปเบื่อกันซะก่อน
0: อย่าเบื่อกันนะ
1: ใครมีงานอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยกช่อฟ้าบาริกาอะไรพวกนี้นะ
0: ก็บอกเรา
1: ครับเดี๋ยวเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้อ่ะมาโอ้เวลาหมดแล้วนี่
0: อ้าวหมดแล้ว
1: นี่บริษัทเชิดชัยทัวร์ไม่กลัวแล้วครับเรื่องมันแพง
0: ไม่กลัวดีเซลแพง
1: เพราะแกใช้รถไฟฟ้ารถบัสแล้วอ่ะ
0: ปฐมมาเลิกเลย
1: รถโดยสาร EV 100% วิ่งโคราชกรุงเทพขึ้นฟรี10วันครับ
0: โอ้โชว์ผลงานเลย
1: โชว์เลย10วันเติมไฟฟ้าชาร์จแบตเอา
0: ไม่กลัวดีเซลแพงใช่ไหม
1: ชาร์จเต็มถังก
0: ็
1: ชาร์จเต็ม1ชาร์จก็วิ่งได้เลยโคราชกรุงเทพเลยนะ
0: แต่ตอนนี้ให้ขึ้นฟรี10วัน
1: 10วันเนี่ยเอาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี่มั้งนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารโคราชแห่งที่2จุดบริการร่วมโดยสารรถปรับอากาศนครราชสีมากรุงเทพบริษัทเชิดชัยทัวร์นะครับผู้โดยสารหลากหลายสถานะที่จองตั๋วออนไลน
0: ์
1: ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เชิดชัยทัวร
0: ์ไปขึ้นฟรี
1: ใช้บริการรถบัส EV 10 100%ยี่ห้อโฟตอน
0: ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
1: น่าในห้องโดยสารเป็นเบาะสามารถปรับเอนนอนด้วยระบบไฟฟ้า
0: สบายเลย
1: 31ที่นั่ง
0: นาน
1: มีช่องเชื่อมต่อสำหรับชาร์จแบตมือถือด้วย
0: แน่แน
1: ่ทั้งพอร์ตแบบ USB A ทั้ง Type C
0: เก่งเน
1: าะรวมทั้งห้องสุขาด้านล่างใช้ให้ขึ้นฟรี10วัน
0: โอ้
1: ราคาตั๋ว257บาทนะโคราชกรุงเทพดีกว่าขับรถไปเองอีก
0: ขึ้นฟรีไง
1: คำนองออกจากขนส่งโคราชเวลา 9:00 น. มาถึงสถานีมอชิต 18:00 น. ครับ
0: ช่วงเย็นเลย
1: พบวิศวกรโปรตอนมอเตอร์ชาวจีนนั่งโดยสารไปด้วยเพื่อคอยควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและความช่วยเหลือ
0: จากกรณีที่มีปัญหา
1: จะได้ช่วยเหลือได้ทันนะครับ
0: มีขึ้นไปด้วย
1: ระยะทาง250กิโลกำหนดความเร็วไว้90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ใช้เวลาวิ่ง4ชั่วโมง
1: ความจุของแบตเตอรี่สามารถวิ่งได้มากกว่า300กิโลครับใช้เวลาชาร์จประมาณครั้งละ3ชั่วโมงนะ
0: โอ
1: ้นานเหมือนกันนะ
0: 3ชั่วโมง
1: แบตมันลูกใหญ่นะ
0: ลูกใหญ่หรือไง
1: จนกระทั่งเวลา 9:00 น.รถบัสเที่ยวแรกออกเดินทางท่ามกลางผู้โดยสารเต็มจำนวนที่นั่ง
0: ของฟรีแล้วขึ้นเต็มมาดา
1: ครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหานั่งรถไฟฟ้ากันสักหน่อย
0: ไปไปขึ้นกันเลย
1: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: แล้วเย็นนี้สี่โมงเย็นก็ไปเจอกันที่
0: ตลาดนัดไหสี่หูนะ
1: ไปแล้วครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ด้วยจะล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ของไทยได้
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมร
10: ู้
11: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา ซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีนะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งนะคะส่วนใครที่พลาดฟังตอนตีสามก็ไปตามฟังได้อีกช่วงหนึ่งเก็บตกที่วสป612ตอนตี5ถึง6โมงนะคะ3ช่วงของข่าวรับอรุณค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะดูแลสุขภาพร่างกายก็มีสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจีราไปด้วยตัวช่วยที่ดีที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตพร้อมทั้งดูแลและบำรุงดวงตาลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะสำหรับการดูแลและบำรุงดวงตาแก้ปัญหาเรื่องของต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะคะแล้วก็ต้อหินในระยะเริ่มต้นลดภาวะเบาหวานขึ้นตาแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมเวลามองอะไรแล้วมันจะมีจุดๆนะคะเป็นเยื่อใยอยู่ในตานี่แหละค่ะกินแล้วดีมีประโยชน์กับดวงตา BGM Soft Gel นะคะส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวตอนนี้ถ้าต้องการฟื้นฟูชีวภาพปราบราช่วยได้ค่ะนาข้าวฉีดวัคซีไรส์กับปราบราสำหรับที่จมน้ำมานานๆขอพื้นที่สีเขียวสักหน่อยแล้วเรามาช่วยกันฟื้นฟูค่ะส่วนพืชไร่วัคซีเนกับปราบรายืนต้นแช่น้ำอยู่นานๆฉีดวัคซีเนกับปราบราเลยค่ะตัดแต่งกิ่งปรับปรุงดินแล้วก็ฉีดวัคซีเนกับปราบรานะคะนี่แหละช่วยกันฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมจะได้ไม่ต้องทิ้งส่วนที่กู้ไม่ไหวเราก็ตัดใจทิ้งไปแล้วส่วนที่ยังมีอยู่กู้มาให้ชื่นใจแล้วก็ยังมีเรื่องของสมุนไพรปราบหนูตอนนี้นะคะหนูดุมากเพราะว่าที่ลุ่มมันน้ำท่วมหมดมันก็หนีขึ้นที่ดอนบุกตะลุยขึ้นมาหลายคนก็ยังกังวลว่าเคยใช้มาก็ไม่ดีใช่คุณไปโดนหลอกมาใช้อะไรก็ไม่ดีของดีไม่เคยใช้เพราะว่าไปเสียยิบเสียย่อยอันนู้นก็ดีอันนี้ราคาถูกแล้วมันก็ไม่ได้ผลสุดท้ายหนูกัดเป็นเวิ้งข้าวเล็กยังพอซ่อมได้แต่ข้าวกำลังท้องซ่อมไม่ไหวฉีดเลยนะคะขายมา15ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนสูตรไม่เคยเปลี่ยนที่ขายย้อนกลับไปพิจารณาดูว่าตั้งแต่ทำนามาเป็นเกษตรกรมาเนี่ยมีไอ้พวกผลผลิตไอ้พวกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยขนมาให้ถึงที่มาหลอกขายโดนไปเป็นหมื่นหรือไปซื้อมายิบย่อยหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้ผลสักทีหรือบางทีเห็นมันใช้อยู่นึกว่าจะดีปี2ปีหายไปแล้วเนี่ยก็เป็นแบบนี้มาตลอดอะแต่ทุกผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำยืนหยัดยาวนานมา15ปีไม่มีหนีไปไหนค่ะของดีจริงอยากให้ใช้สมุนไพรปราบหนูปุ้มเด็ดสุดถ้าไม่แน่ใจไม่ต้องสั่งค่ะบางท่านโทรมาแล้วแบบมันไล่หนูได้จริงเหรอมันหนีเหรอเหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่าโดนต้มมาเยอะไงก็เลยไม่เชื่อก็ให้มันกัดไปก่อนปุ้มก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าคือเข้าใจอยู่นะคะว่ากว่าจะจ่ายสตางค์ซื้อเนี่ยบางคนก็แบ
มันใช้ได้นานไหมบางที่หายไปเป็นปีนะคะพุ่มถึงได้บอกว่าให้โทรมาสั่งหน้าใหม่ได้เลยยินดีรับหน้าใหม่ขายกันหน้าใหม่นี่แหละจะได้รู้ว่าใครที่ใช้แล้วดีโทรติดหน้าใหม่ก็ได้ส่วนลดอีกต่างหากสมุนไพรปรามหนูพุ่มเด็ดสุดแล้ววีโต้ปรามหนอนพุ่มก็เด็ดสุดหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดไม่ต้องมาใช้กันพร่ำเรือค่ะคุณผู้ฟังฉีดแล้วฉีดแล้วเฝ้าแต่ฉีดไม่หายสักทีนี่แหละเปลี่ยนใจจะใช้โทรมาได้เลยค่ะ0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องราวของข่าวกันเริ่มต้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาค่ะพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ฝั่งตะวันตกเตรียมรับมือ 13-18 ตุลาคมนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้วันสำคัญนะคะคุณผู้ฟัง13ตุลาคมวันนี้วันนวมินทรมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะวันนวมินทรมหาราชนะคะพิธีเช้ามีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยค่ะแล้วก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระบรมมหาราชวังแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานภาคเอกชนถือโอกาสนี้ในการสร้างกุศลมีกิจกรรมกุศลต่างๆมากมายแล้วก็เช้ามาก็ทำบุญตักบาตรกันแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็อย่างที่ชลบุรีนะคะก็เชิญชวนรวมพลังจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราชก็จะมีการกำหนดจุดรวมแล้วก็เดินหน้าจิตอาสาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลนี่แหละค่ะทำดีด้วยหัวใจมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทำความสะอาดรอบวัดรอบพระอุโบสถทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังมาที่เรื่องของคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะก็ได้ชี้แจงถึงการระบายน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีก็จะมีน้ำที่ลดลงตามลำดับส่วนภาคตะวันตกพื้นที่อยู่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีมีน้ำท่วมเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรี

ขออภัยค่ะภาคเหนือตอนกลางภาคกลางทั้งหมดภาคใต้และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนโดยเฉพาะเพชรบุรีและพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะ14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็พื้นที่ภาคใต้กระบี่พังงาระนองตรังแล้วก็ปัตตานียะรานราธิวาสนี่ค่ะ 13-16 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มทางฝั่งตะวันตกของประเทศยังคงมีฝนอยู่นะคะคุณผู้ฟังขาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกที่ต้องเฝ้าระวังคืออุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีค่ะหลังจากนั้นในช่วง 17-18 ตุลาคมปริมาณฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักทางภาคใต้ค่ะคุณผู้ฟังขณะที่กรุงเทพมหานครก็ออกเตือนชาวบ้านในเขตพื้นที่สายใหม่และคลองสามวาให้ระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อช่วงประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายใหม่และคลองสามวาให้ระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกทม.มีแผนบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพอาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่เฝ้าระวังคือชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมและเขตคลองถนนแขวงคลองถนนเขตสายไหมชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมแขวงอเงินเขตสายไหมแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวาแล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมคลองสามวาขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงในระดับน้ำในคลองบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติก็สามารถจะแจ้งสำนักงานเขตเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีนี่ค่ะพื้นที่ปริมณฑลคุณผู้ฟังขณะที่เพชรบุรีประกาศ9ตำบล46หมู่บ้านในเขตอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นเขตประสบภัยพิบัติแล้วนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ย้ายจากกลางไปตะวันออกน้ำจะไหลมารวมที่บริเวณอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วก็เป็นมวลน้ำขนาดใหญ่จากตำบลหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยเข้าสู่คลองบางเค็มตำบลบางเค็มอำเภอเขาย้อยค่ะแล้วก็เพิ่มปริมาณจำนวนมากกระแสน้ำแรงและเชี่ยวกรากเข้าทั่วหมู่บ้านในเวลาอันรวดเร็วระดับน้ำสูงขึ้นจนรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรไปไหนได้แล้วมวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในระดับสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยวประชาชนเดือดร้อนกว่า300หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกระแสน้ำมีความแรงมากแล้วก็ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายอำเภอเขาย้อยนายกเทศมนตรีก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนำน้ำดื่มอาหารถุงยังชีพยารักษาโรคพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยค่ะอันนี้เป็นจังหวัดเพชรบุรีขณะที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็ยังวิกฤตอยู่นะคะที่ปราจีนบุรีเนี่ยเสียชีวิต25รายนะ7อำเภอจมน้ำนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมก็ยังวิกฤตไฟช็อตเสียชีวิตไป7รายขออภัยค่ะไฟช็อตเสียชีวิตไปหลายรายแล้วก็มี7อำเภอที่จมน้ำ 60,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนแล้วก็เน้นย้ำให้เฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดและสุขอนามัยพร้อมทั้งอันตรายจากสัตว์มีพิษสรุปความเสียหายของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

0: จมน้ำเสียชีวิต20รายถูกไฟช็อต5รายเป็นเขตภัยพิบัติ7อำเภอค่ะกบินบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์บ้านสร้างประจันตคามนาดีและศรีมโหสถ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชน 59,727 ครัวเรือนเกษตรกรเนี่ยพืชผลเสียหาย 109,685 ไร่นะคะมีผู้เสียหาย 9,632 รายประมงค่ะ 58,732.75 ไร่ชาวประมงเสียหาย 4,397 รายส่วนปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 1,982 รายมีสัตว์ประสบภัยทั้งสิ้น 447,419 ตัวคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลายอำเภอเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอย่างเช่นอำเภอนาดีส่วนที่เหลือก็คือเร่งฟื้นฟูค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ปราจีนบุรีนะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่มีข่าวพระณัฐพลสิริวิหรือพระสามพระลูกวัดวัดป่ามหาอุทุมพรสูญหายหลังจากน้ำป่าไหลหลากพัดรถกระบะตกบ่อข้างทางบริเวณหมู่5ตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขณะที่จะเดินทางไปสวดปาติโมกที่วัดเขาผู้นกตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อเมื่อวันที่11ตุลาคมเวลาประมาณ 10:30 นาทีในเบื้องต้นเนี่ยสามารถช่วยเหลือพระสงฆ์ได้5รูปชีพราหมณ์1รูปคนขับรถ1คนแล้วก็มีพระสูญหาย1รูปทราบชื่อภายหลังคือพระสามหรือพระณัฐพลสิริวิอายุ30ปีต่อมาชุดประดาน้ำลงค้นหาภายในบ่อนำรถกระบะมิตซูบิชิสีบรอนซ์ขึ้นจากบ่อที่มีความลึกกว่า6เมตรแต่ไม่พบพระสามอยู่ในรถแล้วเบื้องต้นก็ทราบว่าพระสามว่ายน้ำไม่เป็นจึงกังวลว่าอาจจะจมอยู่ในบ่อเมื่อวานนี้10นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับปภ.ราชบุรีนำเรือลงพื้นที่ค้นหาพระสามที่ยังสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็พัดรถกระบะของวัดป่ามหาอุทุมพรเนี่ยตกลงไปในบ่อเจ้าหน้าที่กระจายกำลังโดยรอบวางแผนค้นหาครอบคลุมบริเวณจุดที่เกิดเหตุระดมกำลังเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเร่งติดตามพระสงฆ์ที่สูญหายให้พบโดยเร็วแล้วก็มีรายงานว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงพบร่างพระสามหลังจากถูกน้ำซัดจมห่างจากจุดที่พบรถประมาณ 5-6 เมตรเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยลึกประมาณ8เมตรคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะมีเรื่องราวช็อกช้ำของชีวิตมาเล่าให้ฟังทหารบกพ่ายรักหนุ่มทบสุดช้ำถูกสาวพยาบาลหลอกค่าสินสอด 400,000 บล็อกหนีพอทวงคืนก็บอกว่าไปฟ้องเอาแหมคุณผู้ฟังคะทหารบกพ่ายรักพยาบาลสุดสวยค่ะเรียกสินสอด 400,000แล้วก็ตีตัวออกห่างบล็อกการติดต่อพอทวงเงินคืนก็ปฏิเสธอุตส่าห์กู้เงินมาจัดงานมั่นในโจ้อายุ24ปีเป็นข้าราชการทหารบกนำเอกสารมาร้องขอความเป็นธรรมต่อนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดถูกนางสาววาชื่อสมมุติพยาบาลสาวลูกร้านอาหารตามสั่งหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งหลอกให้มั่นหมายแล้วหอบสินสอด 400,000 ตีตัวออกห่างไม่ตอบแชทและมีชายอื่นทวงถามก็บ่ายเบี่ยงนายโจ้เล่าว่าช่วงเดือนพฤษภาคมปี68รู้จักกับหญิงสาวเป็นพยาบาลเนื่องจากว่าครอบครัวเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งไปกินเดือนละ 2-3 ครั้งวันนั้นก็นั่งอยู่กับรุ่นพี่ตั้งแต่บ่ายจนค่ำแม่ฝ่ายหญิงก็แนะนำว่าลูกสาวโสดนะบ้านเขาอยู่หน้าค่ายทหารก็เลยสนิทสนมค่ะไปกินข้าวบ่อยๆติดต่อผ่าน Facebook คุยกันทักไปทักมาต ตอนแรกเนี่ยฝ่ายหญิงเหมือนไม่อยากจะคุยด้วยนะนายโจ้ก็เลยบอกว่าไม่อยากตื้อไม่คุยก็ไม่คุยผ่านไป1สัปดาห์ฝ่ายหญิงทักมาแล้วก็เริ่มคุยกันแชทคุยกันผ่านไป 4-5 เดือนพ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกมาสู่ขอเลยมาชอบก็มามั่นไว้ก่อนก็ได้ชอบก็ให้แม่มาขอแม่ฝ่ายหญิงยังบอกว่าแม่เนี่ยมีหนี้อยู่ 3-4 แสนนะมั่นกันไว้ก่อนไหม 4 แสนน่ะ 17 เมษายนที่ผ่านมาหอบสินสอดมาสู่ขอค่ะตกลงสินสอดทองมั่น 4 แสนมอบให้ฝ่ายหญิงไว้ก่อนเลยผ่านไป4เดือนขอออกราชการสนามฝ่ายหญิงก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลเอ้าเป็นพยาบาลอยู่ดีๆแล้วออกทำไมล่ะคะฝ่ายหญิงก็เลยไม่มีเงินเดือนไงแล้วรายจ่ายก็เยอะค่างวดรถค่าใช้จ่ายก็เลยขอไปชายแดนเพราะว่ามีเบี้ยเลี้ยงมีค่าครองชีพได้เพิ่มไม่รวมเงินเดือนมีเวลาพัก 8-9 วันงั้นพี่ขอไปชายแดนแล้วกันจะมีรายได้มาดูแลเนี่ยค่ะฝ่ายหญิงบอกถ้าพี่ไปทำงานชายแดนหนูจะมาทำงานที่กรุงเทพนะโรงพยาบาลที่กรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าขาดคนนะมาเริ่มงาน1กันยายนโจก็มารอเจอที่กรุงเทพ3วันทำงานที่ไหนพักตรงไหนเขาก็ไม่บอกค่ะไม่อยากเจออ่ะก็เลยกลับไปถามพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่บ้านว่าเอาทำไมเขาถึงไม่อยากเจอโทรไปก็ไม่รับสายอ้างว่าสัญญาณไม่ดีแบตหมดแล้วเขาย้ายไปทำงานที่ไหนแม่นี่ก็มั่นกันไว้จะแต่งก็ต้องบอกกันรู้กันเนาะแม่ก็บอกว่าทำงานที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้จากนั้นก็เริ่มห่างกันค่ะตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาไม่ตอบแชทFacebook ก็ลบภาพงานมั่นออกหมดเลยค่ะถามไปก็ไม่ได้คำตอบสุดท้ายเลิกติดต่อกันเลยโจ้ก็เลยไปปรึกษากับทางบ้านค่ะก่อนที่พ่อแม่จะเข้าไปคุยกับฝ่ายหญิงขอเงินสินสอดทองมั่นคืนเพราะพฤติกรรมผู้หญิงเป็นแบบนี้ค่ะจะเลิกคบหาหรือยังไงขอสินสอดคืนให้ผู้ใหญ่ไปคุยเลยนะเงินที่แม่ฝ่ายหญิงรับไปก็เอามาคืนซะไม่ต้องเต็มจำนวนก็ได้แต่ทางฝั่งผู้หญิงบอกไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องคืนไม่มีจะให้อยากได้ไปฟ้องเอาอ้าวนายโจ้ยังบอกอีกว่าหลังจากเกิดเรื่องไปตรวจสอบเนี่ยฝ่ายหญิงก็มายืมเงิน 13,000 นะไปจ่ายค่าซ่อมรถอ้างว่าแฟนเก่าเอารถไปชนแต่รถก็มีประกันนะแล้วก็รู้มาว่าครบซ้อนคนหนึ่งเป็นทหารอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจมีภาพถ่ายจากร้านคาเฟ่ลงสตอรี่เนี่ยค่ะก็อยากให้ฝ่ายหญิงออกมารับผิดชอบเพราะว่าไปกู้เงินมา 500,000 นะเนี่ยแล้วก็ตีตัวออกห่างเฉยตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยครบซ้อนแน่นอนดูจากภาพถ่ายในสตอรี่แล้วตำรวจอาจจะเป็นทางผ่านหรือทหารเป็นของจริงครบซ้อนแบบนี้มีพลเรือนอีกหนึ่งด้วยนะตกลงยังไงก็มาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวยเลือกได้แต่หลอกใครไม่ได้นะจ๊ะพักสักครู่ค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวคุณผู้ฟังค่ะติดตามเรื่องของผู้สนับสนุนรายการกันแป๊บนึงก่อนไปไล่หนูไล่นอนกับปุ้มแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยค่ะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวง ปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะพาไปอุดรธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ให้กำลังใจหลังจากที่มีประชาชนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดกันถึง15รายค่ะคุณผู้ฟังเกิดอะไรขึ้นไปดูกันนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงษ์แสนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนายชวิตป้องขันในอำเภอเมืองอุดรธานีนักจิตวิทยาเยียวยาจิตใจแล้วก็คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีค่ะเดินทางมาตรวจสุขภาพชาวบ้านรวมถึงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจหลังจากมีชาวบ้านในหมู่บ้านนาแองหมู่3ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีเสียชีวิตถึง15รายในระยะ2เดือนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้เชิญนางด้งมาทำพิธีเสี่ยงทายอ้างว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเกิดจากปอบอาละวาดสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาเยี่ยมให้กำลังใจกับชาวบ้านและให้ผู้อำนวยการศูนย์อุดรธานีนำแพทย์และนักจิตวิทยาจากศูนย์สุขภาพจิตมาพูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องของความเชื่อเนี่ยก็ไม่ได้ลบหลู่นะให้ชาวบ้านทำทุกอย่างเลยยกต้นโพที่ล้มขึ้นมาใหม่ใช้ไม้ค้ำบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ตามความเชื่อซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็เสริมด้วยคุณหมอที่มาตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านมีหญิงวัย20ปีรายหนึ่งที่สามีเสียชีวิตแล้วพ่อก็มาเสียชีวิตติดกันเลยจากการตรวจสุขภาพพบว่าหญิงสาวรายนี้มีภาวะความดันโลหิตสูงก็เลยตรวจสุขภาพแล้วก็แนะนำไปพร้อมๆกัน ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านนาแองก็บอกว่าดีใจที่ผู้ว่ามาเยี่ยมถึงถิ่นการที่มีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านติดกันถึง15คนมันผิดปกติเรื่องความเชื่อก็ไม่ได้ลบหลู่ทำตามที่ชาวบ้านต้องการส่วนชาวบ้านที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ป่วยมาก่อนนะแล้วก็มีโรคประจำตัวแต่ว่ามาเสียชีวิตติดกัน15รายก็เลยดูไม่ปกติชาวบ้านก็ร่ำลือกันไปแต่ไม่มีผีปอบแน่นอนชาวบ้านก็อุ่นใจแหละว่ามีหมอมาตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หลังจาก15รายนั้นแล้วก็ไม่มีเพิ่มนะก็จบแค่ตรงนั้นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็บังเอิญมาเสียชีวิตพร้อมๆกันไล่ๆกันติดกันแบบนี้ก็เลยอกสั่นขวัญแขวนกันไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะผู้ว่ามาก็สร้างขวัญและกำลังใจนะส่วนเรื่องของความเชื่อจะว่ายังไงก็มีวิธีดำเนินการกันไปเนี่ยค่ะทางด้านของข่าวดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพฐสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย795อัตรา 19-25 ตุลาคมเริ่มสมัครแต่ว่าจะสอบวันไหนต้องเช็คปฏิทินสอบดูนะคะอาจจะได้บรรจุก่อนเปิดเทอม2ด้วยแต่ตอนนี้ต้องเข้มเลยเรื่องของการสกัดกั้นการทุจริตเป็นข่าวดีค่ะนายธนูขวัญเดชเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐประกาศปฏิทินสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบทั่วไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนทั้งสิ้น795อัตราค่ะเปิดรับสมัคร 19-25 ตุลาคมไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคก่อนและภาคขอในวันที่28ตุลาคมสอบข้อเขียนภาคก่อนและภาคขอ 14-15 พฤศจิกายนประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคก่อนและภาคขอในวันที่18พฤศจิกายนประเมินภาคคอคือการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่ที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดนะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกข้อสอบค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรับสมัครเป็นผู้ดำเนินการสอบโดยคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งทันก่อนเปิดภาค2ภาคเรียนที่2ปี2569นะประกาศทันแล้วก็จะขึ้นบัญชีไว้2ปีนะคะหลังจากที่ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดสอบผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแทนอัตราที่ว่างกันต่อไปเชื่อว่าคณะกรรมการที่คุมสอบการดำเนินการสอบก็จะรัดกุมรอบคอบบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนี่ค่ะก็เตรียมเลยนะคะน้องๆที่มาสายครุศาสตร์มาสายครูติดตามรายละเอียดแล้วก็ขอให้โชคดีกันเยอะๆเลย795ตำแหน่งนะคะคุณผู้ฟังโปร่งใสไม่โกงเนาะมีเรื่องของดราม่าค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นสังคมเลยนะเด็กก็เป็นเด็กอะเนาะเขาก็แข่งกันจะอะไรนักหนาเด็กอะไม่มีปัญหาหรอกผู้ใหญ่นี่ดิกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาเลยค่ะเป็นการแข่งขันโกคาร์ทรุ่นคาเดตบีอายุ 8-9 ขวบโกคาร์ทก็คือรถคันเตี้ยๆเด็กๆขับนี่แหละค่ะน้องพายุลูกชายของคุณชมพู่อารยากับคุณน็อตวิศรุน้องพายุเนี่ยได้แชมป์มาหลายสนามแล้วนะคะล่าสุดน้องก็ได้ที่1อีก แต่ไม่ได้ขึ้นรับถ้วยรางวัลเนื่องจากผู้จัดมีการมีทีมที่ยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขันค่ะแข่งชนะแต่ไม่ได้รางวัลคุณผู้ฟังดูดิไม่ได้รับรางวัลมันเกิดอะไรขึ้นนี่เด็กๆนะคือมันเริ่มต้นจากที่น้องพายุไม่ได้รางวัลไม่ได้รับถ้วยรางวัลที่1คือน้องชนะเลิศนะเข้าที่1แต่ไม่ได้ถ้วยทางด้านของเพจ 2W Cutting ก็ออกมาชี้แจงว่ามีผู้จัดการทีมยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขันเนี่ยให้คณะกรรมการพิจารณาผลการแข่งขันใหม่ผู้ปกครองค่ะยื่นประท้วงแล้วก็มีการขออภัยมาหลายคนก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ทั้งเห็นด้วยแล้วไม่คือส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยแหละว่าน้องพายุอ่ะเก่งจริงๆปรากฏว่าที่ยื่นก็มีไฮโซปอตนุพัฒน์กับเบนซ์พริกไทยนักร้องสาวคุณปอดนุพัฒน์นี่ก็เคยมีข่าวในกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมไงนะคะไฮโซปอเนี่ยเขาก็มาโพสต์ข้อความเหยียดยาวเลยว่าที่ประท้วงโกคาร์ดเนี่ยไม่ใช่เพราะลูกแพ้นะแต่ตั้งคำถามเรื่องสเปคเครื่องยนต์ตรงตามกติกาหรือเปล่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไงก็จะน้อมรับไม่ได้ต้องการให้เด็กคนไหนเสียใจแต่ต้องการความชัดเจนและโปร่งใสมาตรฐานเดียวกันสำหรับนักแข่งทุกคนเพราะว่าเด็กทุกคนก็ตั้งใจฝึกซ้อมก็อยากให้ได้มาตรฐานแล้วก็ยุติธรรมโปร่งใสก็อยากให้พิจารณาเนี่ยค่ะน้องก็ร้องไห้เลยไม่ได้รับรางวัลอีกฝั่งหนึ่งก็ประท้วงนี่เป็นเรื่องของการแข่งขันเด็กๆนะแต่ว่าผู้ใหญ่นี่แหละค่ะที่ประท้วงก็เดี๋ยวรอดูว่าจะลงเอยยังไงคุณชมพู่ก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook คือประมาณว่าลูกไฮโซและลูกคนดังก็เลยเป็นประเด็นปัญหาสังคมกันเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเก็บตกมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้เวลาหมดพอดีส่งท้ายรายการค่ะพบกับปุ้มอีกช่วงนึง 6:00 นนะคะแล้วก็ตามไปฟังที่วสป.612ได้ตอน 17:00 นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ของไทยได้ สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ซิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
12: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
13: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
14: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
16: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
17: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
11: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
18: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
18: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโตร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: สำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิว10และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

เดือนเจ็ดเจ้าไม่มาตอนนี้เดือน11แล้วท่านผู้ฟังคงไม่มาแล้วแหละก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านผู้ฟังแฟนรายการแถวแถวเพชรบุรีด้วยนะสาวเพชรบุรีเป็นอย่างไรบ้างนะดูจากภาพข่าวก็เขาบอกฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงนะก็ทำให้มีน้ำฝนนะสะสมมากถึง6และ8ชั่วโมงปริมาณน้ำฝนก็เพิ่มแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายอำเภอนะก็เตรียมประกาศเป็นภัยพิบัตินะจังหวัดเพชรบุรีนะก็มีผลกระทบหนักในหลายพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเขาย้อยนะตำบลหนองชุมพลแล้วก็พื้นที่บางส่วนบ้านเรือนได้ผลกระทบกว่า300ครัวเรือนนะต้องอพยพผู้ป่วยหนีน้ำด้วยนะบางจุดก็มีน้ำไหลเชี่ยวนะไม่ว่าจะเป็นเขตเทศบาลเพชรบุรีนะถนนที่มีน้ำท่วมก็รอการระบายนะไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรเกษมในอำเภอเขาย้อยนะกทม134นะถนนเส้นขาขึ้นกรุงเทพก็มีน้ำท่วมขังรถติดสะสมนะแล้วก็ล่าสุดก็ลดลงแล้วนะสามารถสัญจรได้นะสถานการณ์ในเขื่อนแก่งกระจานปริมาณน้ำในอ่างก็อยู่ที่นะ722ล้านลูกบาศก์เมตรนะนะต้องบอกว่าคิดเป็น 101% ของความจุนะก็ต้องมีการระบายน้ำนะ63ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคนก็ให้กำลังใจนะเพชรบุรีราชบุรีตอนนี้ก็นะดูจากข่าวก็ยังเกิดน้ำท่วมอยู่แต่บ้านเรานะบ้านเราภาคกลางนี่ลมโชย2วันแล้วลมหนาวลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วแม่เขาแต่งได้เหมาะจริงๆนะแต่เมื่อวานเห็นภาพข่าวต่างประเทศนะประเทศเนปาลเจอน้ำท่วมโหน่ากลัวมากนะนะเมื่อวานนี้นะเป็นที่11นะ11ตุลาคมนะมีน้ำท่วมโคลนถล่มในประเทศเนปาลดูแล้วตอนแรกคิดว่าเป็น AI แล้วทำไมน้ำมันดำอย่างนั้นนะแล้วก็มีคนที่อยู่บนภูเขาเนี่ยถ่ายคลิปนะสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงท่านผู้ฟังนะเราก็คิดแล้วโอ้โหคือเข้ามาแบบพึบเดียวอ่ะพลังอ่ะนะสะพานแขวนที่ว่าแข็งแรงเนี่ยแบบถล่มหมดเลยในปานนี้โดนหลายระลอกเนี่ยเมื่อต้นตรงกลางหรือต้นกันยายนก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายเยอะนะโรงไฟฟ้านะล่าสุดนะคะที่ประเทศเนปาลนะก็ต้องบอกว่าได้เกิดเหตุภัยพิบัติ ที่น้ำมันดำเนี่ยเพราะว่ามันมีโคลนมาด้วยนะก็มีน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มครั้งใหม่ในเนปาลนะถือว่าเป็นเรียกว่าสถานการณ์ซ้ำเติมเนาะอันเก่ายังเคลียร์ไม่

ก่อนที่ไอ้เขื่อนธรรมชาติที่โดนหินกั้นเนี่ยที่มันถล่มมาเนี่ยมันแตกออกนะก็ทำให้เกิดมวลน้ำป่ามหาศาลแล้วก็ดินโคลนแบบข้นเหมือนสีดำเลยเนะโอ้ทำมึนมาเลยนะทะลักลงแล้วมันเป็นระหว่างช่องภูเขาเนาะนะก็ทำให้สู่ท้ายน้ำอย่างรุนแรงก็นะกระแสน้ำนี่สูง4-5 เมตรกวาดบ้านเรือนนะเสียหายไปหลาย10 หลังคาเรือน100 กว่าหลังคาเรือนนะไม่ว่าจะเป็นทางหลวงสะพานแขวนเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ระหว่างภูเขาเนาะที่ข้างล่างมันก็จะเป็นสมัยก่อนก็เป็นลำธารเล็กๆอย่างนี้นะนะรวมทั้งค่ายพักคนงานโครงการโรงไฟฟ้าอีกแล้วได้รับความเสียหายล่าสุดเนี่ยก็ว่าต้องมีคนสูญหายนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เท่าไหร่ละมีทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดค้างนะแล้วก็ทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยนะตอนนี้นี่ต้องบอกว่าตำรวจเนปาลก็ได้ระดมกำลังเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะต้องบอกว่าเฝ้าระวังนะเห็นแล้วน่ากลัวนะเราโชคดีนะเกิดมาในภูมิประเทศที่เหมาะสมนะก็มีภัยพิบัติก็ถือว่ายังน้อยนะนะยังเราก็ยังไม่มีพื้นที่แบบพายุโทนาโดเนี้ยอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพื้นที่เขาเป็นโล่งกว้างเยอะเนาะเขามีหลายรัฐ50 รัฐนะนะสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นพื้นที่โล่งกว้างเยอะมากนะแล้วก็ทำให้เกิดพายุหมุนนะเราจะเห็นว่าเวลามันหมุนเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยรถเลิศบางทีสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปเลยนะน่ากลัวมากนะแต่บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าต้องเหมือนว่าเป็นบุญนะโชคดีเนี่ยเวลาเรามีพายุเข้าก็ประเทศนั้นกั้นประเทศนี้ขั้นกว่าจะมาถึงเราจากความรุนแรงระดับ5เนี่ยมาถึงบ้านเราก็เป็นอ่อนๆสุดนะเป็น depression เนี่ยโอ้ depression นี่ก็ไม่เบานะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยความรุนแรงของระดับพายุเนี่ยเขาแบ่งเป็นระดับนะมีอะไรบ้างเนี่ยเวลาเราฟังข่าวเราจะได้รู้นะพายุที่รุนแรงนะต้องบอกระดับแบบซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะก็มีพายุเฮอริเคนนะที่พูดไปนี่แหละนะก็ต้องบอกว่าบ้านเราก็โชคดีนะที่ไม่เคยเกิดนะแต่ไม่แน่นะถ้าเราตัดต้นไม้จนเตียนเลี่ยนเนี่ยอาจจะเกิดได้นะแล้วก็มีอะไรอีกนะไม่ว่าจากนั้นก็จะเป็นพายุลองลงมานะก็จะมีพายุโซนร้อนโอ้ถ้าโซนร้อนนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะต้องบอกว่าถึงกับสิ่งปลูกสร้างต้นไม้เสาไฟฝนตกหนักนะโซนร้อนนี่ไม่ธรรมดานะพายุดีเพรสชันเบาลงมาหน่อยนะแต่ท้องฟ้ามืดครึ้มลมกระโชกแรงนะนะก็ถือว่าอ่อนสุดนะตามเกณฑ์ของนะอุตุนิยมวิทยานะพูดถึงอุตุนะจริงๆเนี่ยเราเอาคำมาจากบาลีทั้งหมดเลยนะนะจมเรียนอยู่เนี่ยนะอุตุนี่ก็แปลว่าร้อนเย็นนะนะนะในทางพระอภิธรรมนะอุตุนะแปลว่าความร้อนและความเย็นเราก็โอ้เอามาอย่างนี้นี่เอง นะโอ้นะนะความร้อนในคำว่าอุตุและความเย็นในคำว่าอุตุในภาษาบาลีเขาก็มีนะเขาจะมีสีหะเตโชนะหรือสีตะอุตุนะหมายถึงนะธาตุไฟเย็นหรือความเย็นนะอุณหะเตโชนะเราไปตรวจสุขภาพแล้วโอ้อุณหภูมิสูงเกิน37นี่ถือว่าเป็นไข้นะนะบ้านเรือนอุณหภูมิปกติของเราเนี่ยก็ถึงไม่เกิน37องศาความร้อนเนี่ยนะฮะคือถ้าไปตรวจแล้วไข้38 39 40นี่โหแบบร้อนจี๋นะต้องบอกงั้นเพราะเนี่ยคำว่าอุณหเตโช

0: อุลุอุณหเตตุอุตุเนี่ยนะภาษาบาลีคือนะอุนอนุตะเตโชนะหรืออนุหะเตโชนะแปลว่าธาตุร้อนหรือความร้อนนะสีหะเตโชนี่ความเย็นนะแต่ทั้งหมดนี่อยู่ในธาตุนะธาตุไฟทั้งหมดนะเดี๋ยวพอเราเห็นว่าเย็นเราจะคิดว่าอุ้ยไม่ใช่เป็นลมหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆก็อยู่ในในเตโชเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเตโชเนี่ยธาตุไฟเนี่ยก็ต้องมีทั้งสีหะเตโชก็คือความคือพูดง่ายๆเลยความร้อนมันลดลงอ่ะมันก็เลยเป็นเย็นแต่มันก็ยังอยู่ในธาตุอยู่ในตระกูลเดียวกันเนาะนะก็คือนะเตโชนะถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยก็เรียกนะก็คือความร้อนนะอนุหัตเตโชเห็นไหมว่าธาตุไฟมันก็ดีนะมันก็ทำให้ละย่อยสงะสลายได้นะต่างๆนะถ้าเราไม่มีธาตุไฟเนี่ยการย่อยอาหารก็ยากนะเขาถึงบอกว่าเวลาเรากินข้าวหรือว่าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็อย่าไปกินน้ำเย็นเยอะนะมันทำให้การย่อยอาหารยากนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งร้อนและเย็นก็ยังอยู่ในธาตุไฟเตโชธาตุเห็นไหมมันต้องให้สมดุลกันนะเท้าเนี่ยอย่าให้เย็นนะนะต้องให้อุ่นไว้นะท่านผู้ฟังถ้าเท้าเย็นเนี่ยใกล้ๆแล้ว ศีรษะอย่าให้ร้อนนะถ้าหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนนี่ก็ไม่ดีนะนะเวลาใครมีเรื่องราวกันเนี่ยก็จะบอกหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดหัวร้อนในแง่ของความปกติของร่างกายนี่ถือว่าป่วยนะเอาหัวเย็นไว้ก่อนนะเห็นไหมว่าบางทีถ้าเรารู้เขารู้เราเนี่ยเราก็สามารถดำเนินชีวิตแบบไม่ประมาทได้นะทั้งโลกเนี่ยมันมีการสอดคล้องและคล้องจองกันไปทั้งหมดมันมีเหตุมีปัจจัยนะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้จึงมีนะสิ่งนี้มันดับมันก็ต้องดับนะนะพอเราเข้าใจเนี่ยไอ้ความทุกข์มันก็น้อยลงนะพอเราเข้าใจในธรรมชาติก็คือธรรมะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะวันนี้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรนะฉะเชิงเทราก็ยังไม่ลดนะอำเภอบ้านสร้างนี่เป็นน้ำหมดแล้วนะปราจีนบุรีก็ยังโหเมื่อวานดูนะที่ปราจีนบุรีนะไม่ใช่แต่คนนะแม้กระทั่งปลาก็ออกมาขอความช่วยเหลือปลาก็โห่จุ๋มบึ้งโอ้เวลาก็บอกปลาก็โห่นะเอ๊ะบางทีบางคนชอบพูดว่าหุ้ยหน้าเหมือนปลาก็โห่ทำไมอะปลาก็โห่มันขี้เหร่เหรอจุ๋มบึ้งเห็นปลาก็โห่นะเต็มเมื่อวานเนี้ยนะช่องโมเดิร์นไอทีวีเนี่ยนะอะไรนะเรื่องพบค่ำนะช่อง30นะเขาบอกว่ามีสัตว์มาขอความช่วยเหลือไม่ใช่แต่สุนัขแมวหรืออะไรนะหมูเหมืออะไรที่น้ำท่วมปลาก็มาขอความช่วยเหลือนะคุณป้าท่านหนึ่งนะแกบอกแกก็เดินแล้วก็มองเห็นอะไรมันเหมือนมีอะไรร้องขอความช่วยเหลือคือถนนเนี่ยน้ำมันท่วมหมดใช่ไหมฮะพอมันยุบเนี่ยมันก็ถนนนั้นอาจจะเดินได้แต่น้ำมันท่วมขังด้านข้างไงมันทำให้น้ำเน่านะเพราะนี้น้ำเน่าเพราะอะไรมันก็ขาดออกซิเจนปลาเนี่ยแหละปลากระโห่ท่านผู้ฟังคุณป้าแกเห็นแกก็เอ๊ะอะไรตอนแรกตกใจนะนึกว่าเอ๊ะมันเป็นสัตว์อะไรที่ตกอยู่ในน้ำแล้วขึ้นไม่ได้พอมาดูชัดๆว่ามันปลานี่ปลาขึ้นมาขอความช่วยเหลือก็คือปลากระโห่แล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆช่างแล้วเนี่ยหนักกว่าตัวจุ๋มอะ60 กิโลกรัมนะปลาตัวใหญ่มากนะเขาก็เลยช่วยกันในชุมชนอุ้ยสาธุอย่าไปกินมันเลยใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยกินไม่ลงหรอกท่านผู้ฟังนะเมื่อวานนะเขาก็อภิบาลมันเนาะก็ ็ช่วยกันเนาะมันจะพงาบพงาบปากมันจะใหญ่ๆนะมาหายใจพงาบพงาบเขาก็ช่วยกันนะเอาผ้าช้อนแล้วก็เอามาลงในบ่ออนุบาลนะแล้วก็เอาออกซิเจนที่เวลาเราของปลาเนี่ยไปใส่น้ำบุ้งบุ้งบุ้งบุ้งเพื่อแล้วก็เพื่อมันให้รับน้ำสะอาดแล้วก็มีออกซิเจนเพราะตอนนี้ในจังหวัดไม่จะเป็นอำเภอบ้านสร้างในปราจีนบุรีต่างๆน้ำมันท่วมขังไงมันขังมันกัน2-3 อาทิตย์แล้วมันเน่านะคนก็ต้องระวังปลาก็ขอความช่วยเหลือแต่ดีจังเลยเนาะเรานึกอู้สาธุนะคนในชุมชนก็ช่วยกันนะแล้วก็ค่อยๆเอาน้ำมาประคับประคองสักพักหนึ่งนะตอนแรกมันจะตุยแล้วล่ะนะมันก็ค่อยเอาครีบมันเนี่ยโบกตอนแรกก็ไม่โบกไม่ได้มันเริ่มโบกแล้วนะตอนนี้เขายังอนุบาลอยู่เดี๋ยวจะติดตามเรื่องปลากระโห้ให้เนอะโอ้โหหนัก60มาโอ้ขนลุกนะยาวยาวยาวเท่าไหร่นะเมตร20หรืออะไรนะไม่ธรรมดานะต้องกับนะตัวใหญ่อะจุ่มนั่งนึกเปรียบเทียบมาเราหนัก55-54 กิโลเนาะแล้วมันหนัก60 กิโลท่านผู้ฟังเหมือนคนน่ะเก็ดเบลเลอร์เลยเนะปลากระโห้มาขอความเห็นไหมก็เดือดร้อนนะกุ้งเกิ้งลอยกันตุ๊บปองตุ๊บปองเพราะน้ำมันเน่าไงอันนี้มันต้องมีการเยียวยาแบบในด้านระบบนิเวศด้วยนะมันน่าจะแบบมีการอะไรนะที่เขาใส่ไปในน้ำเนี่ยเพื่อทำให้กำจัดเชื้อความสกปรกจุลินทรีย์แบคทีเรียเนาะให้น้ำเนี่ยกลับมามีออกซิเจนเห็นไหมว่านี่คือธาตุหนึ่งนะที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่มีอยู่จริงนะอันนั้นก็คือธาตุลมนะนะวายโยเนี่ยธาตุลมเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยท่านผู้ฟังนะเรามองเห็นอากาศไม่เห็นนะแต่ลองหายใจไม่ได้ดิเราจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ลมเนี่ยลมเข้าลมออกเนี่ยสำคัญนะเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยมันเห็นไม่ได้นะนะแต่บางอย่างเนี่ยเราสามารถธาตุบางอย่างเนี่ยเรามองเห็นยากได้ง่ายนะนะเช่นปฐวีอย่างเงี้ยธาตุแข็งหรืออ่อนเนี่ยเราเห็นได้ดินอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดนะท่านผู้ฟังมันเนี่ยเมื่อเพื่อรักษาสมดุลนะตอนนี้ถ้าเราเจออะไรที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงเลยขอความช่วยต้องช่วยนะฉันเชื่อจะไม่จุ่มเนี่ยจุ่มถ้าออกไปนอกบ้านเนี่ยนะบางทีเห็นอะไรอ่ะไอ้แมลงอ่ะมันหงายท้องเนี่ยแมลงดำดำมั่งแมลงอะไรที่มีเขาอ่ะที่สมัยเด็กเข้ามาชนกันน่ะหรือแมลงอะไรก็ทั้งนะจุ่มจะค่อยๆเอามันพลิกมันจะได้เดินได้มันก็หงายอยู่กันนะหงายกันถึงขนาดนั้นนะจริงนะมันหงายมันหงายแบบแขกไอ้เท้ามันน้อยๆตะกายค่อยๆถ้าอะไรมันใหญ่เรากลัวเราก็ค่อยเอาไม้เขี่ยให้มันคว่ำลงแล้วมันจะได้เดินแล้วบางทีมันเดินบนพื้นเรียบมันเดินยากใช่ไหมเราก็ค่อยกระดุกกระดุกกระดุกดุนดุนมันให้ไปที่หญ้าโอ้ไปที่หญ้ามันปิ้วเลยมันปิ้วเลยมันเดินง่ายนะมันเนี่ยเราก็ถือว่าเขาก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราเนาะใช่ไหมเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเขาเกลียดทุกข์รักสุขอย่างไรก็เหมือนเราอะไอเราเนี่ยก็เคยเกิดมาเป็นหมดนะเป็นหมดแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเราเนี่ยเกิดมาเป็นหมดทุกอย่างแล้วสัตว์นรกเราก็เป็นมาแล้วอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังเนอะเราเป็นมาหมดแล้วนกหนูกาไก่งูเงี้ยวเขี้ยวงอนเป็นมาหมดแล้วนะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะบางคนบอกโอ้ไม่จริงหรอกคุณถุงมนุษย์ทั้งโลกตอนนี้มันต้อง 7,000 กว่าล้านคนแต่ถ้าคุณนับแมลงดิคุณดูแมลงที่เป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะคุณว่ามดเนี่ยมันมีกี่ร้อยละโอ้โหนับกันไม่ถ้วนปลวกเงี้ยเห็นไหมมันมีมากกว่าเรานะเนอะจริงเนอะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามาเปรียบเทียบงี้เราจะรู้ว่าโอ้เนอะมันการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่งากันง่ายๆนะเกิดเป็นคนก่อนแล้วกันนะเพราะนั้นเนี่ยเกิดมาเราก็ต้องให้คุ้มนะ นะเกิดมาต้องให้คุ้มอ่ะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะโอ้โหนะขายของหน่อยนะนะเกริ่นเกริ่นนานมากเลยนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววนะล่าสุดนี่ก็มีการสอบเทสอีกนะเขาก็พยายามให้เราฝึกหัดมีโจทย์มาแล้วนะฮะมีโจทย์มาทั้งหมดแล้ว10ข้อนะนะท่านผู้ฟังนะให้แยกคำประนามปริญญาของพระอนุรุทธาจารย์นะนะแยกเป็นบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยด้วยนะเป็น6บทนะสัทธรรมมีกี่อย่างแสดงความหมายของชื่อจิตดังต่อไปนี้นี่อันนี้การบ้านไม่ใช่การบ้านนะสอบนะจงแสดงคำบาลีในอกุศลสังสาริกจิต5ดวงมาให้ถูกต้องโสมนัสสะหคตังทิติขตะสัมปยุกตังสะสังขาริกังโอ้โหดีจังเลยนะมีความสุขท่านผู้ฟังนะอ้าวรับพี่ใบหน่อยรับพี่ใบหน่อยอ่ะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองระพบเออครับเออครับเออขอบความดีเจจัดรายการนะครับ
0: อืม
1: ฝนตกแล้วครับบ้านดีเจอ่ะ
0: อืมอันนั้นน่ะใครจะมาตกแล้ว
1: เ
0: อาคุยเลยอยากคุยอะไรคุยเลยแหมเราก็อยากจะพักเนาะแกโทรมาเมื่อกี้เราก็พูดเยอะแกก็จะให้เราตอบเราก็กำลังกินน้ำ
1: ไม่เป็นไรครับกินน้ำแล้วก็ยังชั่วหน่อยผมก็กินมาแล้วกินน้ำชาไปสามถ้วยแล้วตอนที่นี่ที่ปักไห่ก็น้ำยังขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆ
0: รายงานรายงานของตัวเองของจุ๋มจุ๋มรายงานแล้วอืมนะน้ำไม่ท่วมแล้วนะปักไห่ปลอดภัยนะจ๊ะ
1: ของกราบนมัสการหลวงพ่อวัดดอนบุกผาลาดด้วยนะครับและส่งความสุขไปยังนาวาอากาศเอกฉลองรัตน์ทองด้วยนะครับ
0: ตอนนี้
1: ไม่
0: คนนั้นนะเขาไม่รู้เรื่องแล้ววันเทียนตะลุ่มทองอะไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่ให้ขับรถก็ไม่ให้ไปไหนแล้วนะเอาบอกเอางี้บอกเบอร์โทรคนจัดรายการหน่อยเขาจะได้สั่งของถูกนะอย่าลืมหน้าที่นะอย่าลืมหน้าที่
1: 8 2 3 5 2 8 1เดี๋ยวจะโทรเก็บผมจะบอกช้าช้าช้าช้านะครับ2 8 1 8 2 3 5 2 8 1
0: นะครับจ้าขอบคุณจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: แฟนรายการจุ๋มก็มีหลงเลิมเยอะบอกให้กินแปะกล้วยแปะกล้วยไม่เชื่อนะบางคนก็โทรมาโทรแล้วทิ้งโทรแล้วทิ้งเป็น10ครั้งเลยนะจุ๋มก็ทำใจไม่เป็นไรท่านผู้ฟังนะ เผื่อวันหนึ่งเราเป็นอย่างนี้บ้าง นะเอาเมื่อวานนี้นะพูดถึงเรื่องงานก่อนนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันหยุดนะเป็นวันที่13ตุลาคม2569นะมีวันสำคัญอย่างไรพวกเราลืมหรือยังคะนะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะแล้วก็ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะวันที่13ตุลาคมในปีพุทธศักราช2559นะก็วันนี้ก็เป็นวันนวมินนะวันนวมินมหาราชด้วยนะก็ทรงได้สมัญญาว่าเป็นมหาราชนะวันนี้ก็ต้องหยุดกันทั้งประเทศนะฮะนะก็จะมีกิจกรรมนะเมื่อกี้พี่ทิ้งโทรมาก็เดี๋ยวไปทำบุญนะก็มีการทำบุญตักบาตรระลึกถึงพระคุณของท่านนะแล้วก็เป็นวันหยุดทางราชการ1วันนะในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะที่นะทำประโยชน์ให้กับประเทศเรานะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: กำลังเงียบค่ะ
0: จ้า
2: จำได้ไหมคะ
0: อ๋อจำไม่ได้จ้า
2: พี่สิริวันอยู่วัดทุ่งอะค่ะ
0: วัดทุ่งสิงโต
2: จ้า
0: อุ้ย
2: เจอกันตลาดบ่อย
0: แปลว่าเปลี่ยนเบอร์ถือ
2: ไม่ค่ะเบอร์เดียว
0: อุ้ยจริงดิ
2: จริงค่ะ
0: เออวันนั้นจุ๋มว่าจุ๋มเคยแมมว่าสิริวันน่ะแล้วนี้มันไม่ขึ้นเหรอโอ้ยเราเจอกันทุกบ่อยๆนะพี่เนาะโอ้ย
2: ว่ามันโกนมันพาก็เจอ
0: เออเออแล้วน้ำมันท่วมไหมแถวบ้านนะพี่
2: แถวบ้านพี่ไม่ท่วมแต่ข้างล่างที่ทุ่งนาท่วมจ้ะ
0: ใช่ไอ้ตรงที่ติดกับคลองชลประทานใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช
0: โอ
2: ่
0: ้
2: ค่ะ
0: จำได้จำได้แล้วโอ้ยเราก็เอ๊ะเบอร์โทรเหมือนหนูบันทึกว่าสิริวันเนี่ยมันไม่ขึ้นไงเออเออ
2: เบอร์เก่านี่ค่ะใช้ตั้งนานแล้วค่ะ
0: โอ้
2: แล้ว
0: เอ
2: แต
0: า
2: ่
0: โอเคเล่นไลน์หรือเปล่า
2: เล่นค่ะ
0: เออเอาเมมเบอร์จุ่มไว้เลยเดี๋ยวมันเด้งเองนะพี่นะเจอกันก็สวัสดีกันประจำนะเออ
2: จ้า
0: ว
2: จ
0: ัน
2: ้าจ้า
0: ว่าวันนั้นบอกอนุโมทนาเราก็นึกว่าเอ๊ะเขาฟังเราทุกวัน
2: ฟังทุกวันเลยค่ะได้สติดีค่ะ
0: ได้คติดีเนาะอืมอืม
2: จ้
0: อ
2: า
0: ืม
2: แล้วอาเขาอยู่ท่าหลวงก็เคยสั่งอะไรอ่ะที่กระดูกอ่ะ
0: กระดูกอ่อนปลาฉ
2: จ้
0: ล
2: า
0: ามเป็นอาเหรอ
2: จ้าเป็นอา
0: ชื่ออะไรจ๊ะ
2: ละเอียดบวกสะอาด
0: โอ้ยคนนี้เนี่ยรู้สึกนอกจากสั่งกระดูกอ่อนแล้วเหมือนสั่งไข่มุกด้วยนะถ้าจำไม่ผิด
2: ดวงตาด้วยเปล่าก็ไม
0: เ
2: ่
0: อ
2: ทราบ
0: อเป็นอาเหรอคะ
2: จ้าเป็นอา
0: เป็นอาก็น้องแม่น้องพ่อใช่ไหมคะ
2: พ่ออ
0: ๋อแต่เขาไปอยู่ท่าหลวงกันเหรอ
2: น้องพ่ออยู่ท่าหลวงหมดเลยค่ะ
0: อ้าวแปลว่าพี่คนแถวนั้นสิ
2: พี่บ้านแม่อยู่ที่นี่
0: อ๋อแต่พ่อก็คืออยู่ทางท่าหลวง
2: จ้า
0: ส่วนมากคนอำเภอท่าหลวงเนี่ยมาจากโคราชนะ
2: เฮ้ยเขาจะย้ายมาจากท่าหลวง
0: เอ้าแปลว่าน้ายย้ายน้ำท่วมมาดิไปอยู่ท่าหลวงอ่ะ
2: ไปอยู่ตั้งนานแล้วค่ะ
0: แต่ปกติแล้วคนท่าหลวงอ่ะจะมาจากโคราชเยอะนะเพราะมันติดโคราช
2: ค่ะ
0: มันไปทางออกไปทางไอ้เตลิดออกไปทางเขาเรียกบ่อ
2: บาง
0: ค
2: กร
0: ู
2: ว
0: ่
2: ยนะ
0: นะอ่ามันจะไปออกโคราชไปบัดอะไรนะวัดของหลวงพ่อคูณได้ด้วยก็หลายสายอืม
2: ไปปันไป
0: ใช่ใช่ไว้เวลาขอบคุณมากนะที่ทักทาย
2: ค่ะ
0: นะหวัด
2: โท
0: ด
2: ร
0: ี
2: ไป
0: ค่ะ
2: ตอนนั้นไม่รับ
0: อ๋อเหรอโอเคอันนี้รับแล้วนะเดี๋ยวแบมไว้หวัดดีค่ะพี่จ้าจ้าเจอกันบ่อยบางทีก็ขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อบัวหิมะที่บ้านสวัสดีกันโลนั้นก็เราก็นึกว่าเขาไม่ได้ฟังเราแล้วเนาะเขาบอกอุ้ยสาธุบุญด้วยนะที่อะไรเงี้ยแล้วเอ้าฟังทุกวันเนี่ยพี่สิริวันนะขอบพระคุณมากนะนะฟังแล้วได้คติฟังต่อไปนะคะอ่ะเมื่อวานก่อนเมื่อวานเตไปส่งของร้านพี่พัดนะร้านพี่พัดเป็นตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ตรงกันข้ามโรงเรียนวัดเขียนนะเป็นร้านขายข้าวมันไก่ขายดีมากนะเตไปถึงบ่ายโมงครึ่งปิดร้านแล้วอะนะนะแต่เมื่อวานก็เตไปส่งนะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานพี่ก็เอาอะไรไปดวงตากระดูกอ่อนปลาฉลามไปซื้อพี่พัดเลยนะนะพี่รัฐนี่เขาใจดีมีของแจกของแถมนะร้านพี่พัดข้าวมันไก่นะก็จะมีสินค้าจุ่มแทบทุกอย่างนะกระดูกอ่อนปลาฉลามดวงตาหลายอย่างนะสบู่กาแฟชื่นใจเมื่อวานก็ซื้อชื่นใจไปหลายโหลนะคะก็ขอบพระคุณมากนะใช่ไหมเมื่อวานพี่ซื้อชื่นใจไหมเมื่อวานเตไปส่งร้านเจนหน่ำซื้อชื่นใจไปกี่โหลน่าจะ3 โหลหรือไงไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะมีบินไม่ได้เอาบินเข้ามาในห้องนะเมื่อวานเตไปส่งร้านพี่พัดข้าวมันไก่อยุธยาแล้วก็ร้านสุขสถาพรเจ๊หมวยตลาดเจ้าพรมนะคะแล้วก็ขากลับให้เตแวะร้านเจ๊หน่ำตลาดท่าช้างนะเจ๊หน่ำเมื่อวานก็ซื้อดวงตาไปเพิ่มเมื่อวานนะพี่พัดน่าจะเป็นดวงตาเนาะดวงตากับยาสีฟันเพิ่มใช่ใช่ดวงตา1 โหลแล้วก็มียาสีฟันนะแล้วก็ส่วนร้านเจ๊หน่ำในชื่นใจ3 โหลกับดวงตาเออเขาสั่งคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็จะอย่างร้านเจ๊หน่ำเนี่ยก็จะมีสินค้าจุ่มครบนะที่ตลาดท่าช้างนะใครจะกินกระดูกอ่อนดวงตาจะกินไปได้นะร้านสุขสถาพรนี่ก็เหมือนกันตลาดเจ้าพรมนะก็ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักแล้วก็ดูแลสุขภาพ นะนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในนะโอ้นะแล้วก็มีโอ้อีกอะร้านเดทนะเมื่อวานเนี่ยส่งไปวันนี้น่าจะถึงไม่แน่ใจร้านเดทนะอยู่ที่บ้านหมี่นะฮะ นะอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีตรงกันข้ามกับธนาคารกรุงเทพเขาไลน์มาว่าพี่จุ๋มขอแปะกล้วยเนาะบำรุงสมองใช่ไหมใช่ใช่นะเดี๋ยวจุ๋มดูก่อนนะแล้วมีบางคนก็ตกหล่นนะพี่น้ำบุญนะเมื่อวานนี้โทรมาบอกไม่ได้ของสักทีเลยสั่งดวงตาไป2 กระปุกเมื่อวานส่งแล้วค่ะกำลังดูนะว่าเขาสั่งอะไรนะกำลังดูคุณร้านอ๋อแปะกล้วย1 โหลจริงๆนะเมื่อวานส่งไปแล้วร้านเดทนะแล้วก็สาธุกับคุณป้าวันเพ็ญหอมขจรเนาะนะอยู่หนองไทรขาวฝากทำบุญที่ร้านนี้มา500 บาททำบุญกฐินวันที่1นะกฐินวัดดอนแล้วอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าอีกเว้นไป1 อาทิตย์ก็ออกพรรษาแล้วนะคะนะไวมากนะนะแล้วก็จะทอดกฐินแล้ววัดดอนก็ทอดวันที่1 พฤศจิกายนนะวันที่1หลายวัดนะวัดหนองเพียนไม่แน่ใจวันไหนแต่ที่แน่ๆเลยวัดหมื่นเกลาพระอาจารย์บุญกราบนมัสการพระอาจารย์บุญด้วยนะฮะว่าออกพรรษาแล้วนะทอดกฐินวันไหนแจ้งด้วยนะฮะจะได้ประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็มีหลายวัดนะฝากประชาสัมพันธ์มาเดี๋ยวจุ๋มไปเรียบเรียงก่อนรบกวนส่งใบฎีกาเนาะอย่างเงี้ยต้องมานั่งรื้อลายถ้าส่งใบฎีกามันก็จะทำให้เราได้อ่านหลายอย่างเนาะอืมนะก็จะได้อนุโมทนาบุญกันขอบคุณทุกท่านที่ทักจุ๋มผ่านไลน์นะคุณเล็กหลายๆคนด้วยนะคุณรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ไทยใด
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมร
9: ู้
10: สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ
8: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
9: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
14: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกัน
15: ช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
16: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
17: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
16: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
17: ่
16: และอีก20
17: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
16: ข้าว89
17: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
18: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
19: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
20: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
17: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืน สั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
18: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
19: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
20: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
17: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
18: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
19: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
18: กระสอบสีเขียว
20: ของมารวยทีวี
17: ใช่
19: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
21: 081-290-1691

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

0: งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
2: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมั

0: ังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับถ้ารับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9 FM 91.75 จังหวัดสตูลครับสถานีวิทยุที่นี่เมืองลพบุรีครับคนเมืองลพบุรี 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีครับรวมไปถึงจอสอ1กรุงเทพ AM 657กทม.เมืองที่คนหัวรอได้ตกท่อเนี่ยฝนยังไม่แผ่วเลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ก็กำลังมีฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผมฟ้าผ่าด้วยฟ้าแรงนะฮะเกิดเหตุการณ์เรียกว่าฟ้าผ่าหลังคายอดเสาเมนเพิ่งบูรณะได้2ปีฟ้าผ่าในยอดเมนหักพังลงมาสิ่งปลูกสร้างข้างๆก็เสียหายไปด้วยที่วัดปราสาทสามัคคีธรรมวัดคลองซื่อตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเกิดฟ้าผ่าเมื่อวานนี้ทางวัดเพิ่งบูรณาการได้หน่อยเดียวเองน้ำท่วมบางน้ำเปรี้ยวยังวิกฤตครับวัดบัวลิ้มถูก3แม่น้ำล้อมรอบพระสงฆ์นี่ติดเกาะขาดแคลนน้ำดื่มขาดแคลนอาหารใครก็เข้าไปไม่ได้พระก็ออกมาไม่ได้ที่บางน้ำเปรี้ยวนะบางน้ำเปรี้ยวแม่น้ำ3สายเนี่ยล้อมรอบเลยน้ำลึก2เมตรคุณผู้ฟังเหมือนก็เกาะกลางน้ำนานนับ10วันนะพระสงฆ์นี่ขาดแคลนน้ำดื่มอาหารวัวเลี้ยงไว้3ตัวก็ไม่มีหญ้ากินที่วัดบางน้ำเปรี้ยวนะครับวัดบางน้ำเปรี้ยวก็ชื่อวัดบัวลิ้มอยู่หมู่ที่2ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่สั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเยอะมากต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับสมุนไพรไทยที่ใครๆก็รู้จักปราจีนบุรีวิกฤตจัดครับสังเวยไปแล้ว25ศพ7อำเภอจมบาดาลต้องเยียวยากันด่วนแล้วก็คุมเข้มเรื่องสินค้าด้วยนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมเร่งรัดงานฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดตอนนี้ยังไม่ลดเลยนะครับว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรียังไม่มีนะมีคุณชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็นายกฤตเกษมพันธ์นายกอุนายกอบจปราจีนบุรีสสปราจีนบุรีมาหมดมาดูเอ๊ะน้ำมันยังไม่ลดนะครับปราจีนบุรีนะอยุธยาบ้านเราเป็นไงบ้างครับลงกันหรือยังเนี่ยดูหน้าเว็บไซต์ต่างๆยังไม่บอกเล่า90เลยเห็นไหมไม่บอกเลยอยุธยาที่เดือดร้อนโดยเฉพาะบางบานเนี่ยกรุงเทพเตือนสายไหมคลองสามวาเฝ้าระวังน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้นะครับก็ขอระมัดระวังกันเข้าไว้นี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับ

คุยยาวคุยยาวคุยยาวเลยเนี่ยแหมขอบคุณมากเลยนะครับบอกลุงช้างผุยลุงช้างอะให้แค่สิ้นเดือนนี้เองเหรอโอ้โหผมก็ไม่รู้นะโรงงานเขาว่ามาอย่างนั้นเนี่ยคือซื้อสองตันนะเขาแถมให้14ลูกคือ1ตันแถม2ลูก2ตันแถม2ลูกก็เป็น4ลูกใช่ไหมแล้วก็เขาซับน้ำตาให้10กระสอบนะครับถ้าก็รวมเป็น14กระสอบเขาให้ถึงสิ้นเดือนนี้นะก็คุยกันยาวเนาะเราเข้าใจนะครับว่าบางทีเงินมันก็มาไม่ทันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เห็นใจพี่น้องชาวนาชาวสวนที่ถูกน้ำท่วมนะฮะก็คุยกันยาวเลยอ่ะไปฟังอีสานบ้านเฮาเนาะพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีขอมาครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

อย่างที่บอกอะเนาะช่วงนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่การขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งเอกชนหรือว่าขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยล่าช้าไปบ้างอาจจะล่าช้าไปบ้างก็ขออภัยเราต้องเข้าใจเนาะบางคนก็โอ้ยสั่งมาหลายวันแล้วยังมาไม่ถึงสักทีมันถึงไปรษณีย์แล้วล่ะแต่คนที่อยู่ไปรษณีย์กำลังจะเอาไปส่งให้ท่านเนี่ยเขาก็กำลังวางแผนอยู่ทำยังไงถึงจะได้น้ำมันท่วมไปยังไงจะรอดใช่ไหมใช้เย็นๆนะผมส่งไปแน่นอนนะส่งมาทุกคนนะไม่ลืมบางคนผมส่งซ้ำไปเลยโทรมาทวงในที่สุดก็ตีกลับบอกรับแล้วครั้งที่สองมาถึงอีกผมก็ไม่รับสิมันเป็นเรื่องปกติยอมรับได้นะก็ต้องเข้าใจนะครับฟ้าฝนตกลงมาน้ำท่วมเนี่ยวันนี้ฝนไม่ตกนะเมื่อวานก็ไม่ตกแต่ไปตกทางใต้ภาคกลางตอนล่างนะครับบ้านเราภาคกลางนี่ยังไม่ตกภาคใต้ก็อาจจะตกที่ชุมพรสตูลตกไหมอ่ะสตูลตกไหมอ่ะพูดถึงสตูลก็เพลงรักจริงไหมใจเธอนะครับที่พี่ปั้นครับฟังอยู่ที่อุดัยเจริญควรการหลงสตูลขอมามอบไปมีรักแฟนรายการทั่วประเทศครับพี่เป้า

0: ขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% เกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาด้วยสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวธรรมดาก็แบบแคปซูลกระปุกละ300บาทเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายก็นำส่งที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทไปด้วยตัวเองนะทีมงานไม่ว่างต้องไปเองและช่วงบ่ายจัดรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างเสร็จตอน 11:00 น.ปั๊บไปเลยไม่รอช้าโอ้นี่น้องกล้วยครับน้องกล้วยเด็กวัย7ขวบเท่านั้นเองครับเป็นชาวจังหวัดตรังเสียชีวิตครอบครัวตัดสินใจบริจาคหัวใจไตดวงตาส่งต่อความหวังให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นโอกาสต่อชีวิตเพื่อให้คนต่อไปอยู่ข้างหลังได้ใช้งานไตสองข้างเลยดวงตาอีกสองข้างเป็นบุญเป็นกุศลแล้วน้องกล้วยวัย7ขวบเพียงนั้นเองฮะพูดเรื่องนี้แล้วผมก็แหมเคยเล่าให้ฟังไงเนาะที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินหนีผู้ชายคนผู้ชายนี่เดินตามผู้หญิงคนนี้ตลอดจะมองซ้ายมองขวาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแกก็เดินตามตลอดแหละจนหญิงสาวรายนี้ต้องเดินไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกคุณตำรวจขาช่วยดูหน่อยซิคนผู้ชายคนเนี้ยเดินตามหนูตลอดเลยตั้งแต่ลงรถมาจนถึงเนี่ยระยะทางไม่ใช่ไกลๆพอเสร็จแล้วก็ตำรวจก็ไปถามผู้ชายคนที่เดินตามเนี่ยคุณเดินตามกับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเดินตามเขาไม่ปลอดภัยนะก็เป็นผู้หญิงนะแต่ผู้ชายคนที่เดินตามมาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับผมอยากจะแค่มองดวงตาลูกสาวผมเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วผมก็จะไม่เดินตามเขาอีกเลยครับผมจะมองดวงตาลูกสาวผมบอกทำไมอ่ะลูกสาวผมเสียชีวิตลูกสาวผมมอบดวงตาให้กับสภากาชาดไทยแล้วสภากาชาดไทยเนี่ยได้มอบดวงตาให้กับผู้หญิงคนที่เดินหนีผมนั่นแหละหลังจากที่ผู้ชายคนนี้พูดจบปุ๊บผู้หญิงที่ฟังอยู่ที่เดินหนีไปเดินเข้าไปกราบแล้วก็กอดแล้วเรียกคำว่าพ่อท่านนั้นนะฮะน้ำตาแตกเลยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี่คือการบริจาคดวงตาให้กับผู้ที่รอความหวังเป็นทั้งเรื่องดีนี่และก็เป็นเรื่องที่เราต้องสูญเสียคนในครอบครัวเราไปนี่เมื่อวานนี้ทีมงานเราก็ได้รับการติดต่อมาจากโรงพยาบาลนั้นถ้าไม่โดนให้นำส่งศพของคุณพ่อบริจาคร่างให้โรงพยาบาลศิริราชก็ประสานรถให้แล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็เอาไป 4,500 ก็หลายคนก็ร่วมกันบริจาคให้ค่ารถนะเนาะนะครับการบริจาคอวัยวะเป็นสิ่งที่ได้บุญได้กุศลเยอะช่วยเหลือชีวิตคนด้วยอ้าวมาฟังหนาวลมที่เรนูพี่ทองใบแจ่มแจ้งขอมาครับไอสมางสามชุกสายทวีสีประจันถนอมสักแก้วท่าเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกน้องลำพึงร้านอำนวยบิวตี้ แล้วก็ร้านมวยบิตตี้โทรมาบอกขอเป็นแนวร่วมทุกเพลงเลยติดร้านดึกลุกไม่ไหวให้พี่จ่าพนมชมวงพี่ประสิทธิ์มุ้ยไทยครับให้น้องแดงแฟนรายการทุกท่านดูหนาวลมที่เรนูผักไฮล้มหนาวมาแล้วน้ำยังไม่ลงเลย

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: วันนี้พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอฟังเพลงของกำแพงพิมพ์ใจครับ8ปี8คู่จากนั้นลุงนันจาก
2: กัน8ปีสาวเมือง8ริ้วว
1: ิเชียรบุรีครับอยากจะฟังเพลงเด็กอ๊ะอ๊ะ
2: ได้ข่าวน้องปี
1: ส่งท้ายเลยนะครับ2เพลงชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะ

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไป
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบ่งพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ของไทยทายได้
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไป
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบ่งพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
2: ของไทยทายได้
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่G11/55
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์ๆไป

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชตอนพระปฐมบรมราชองค์การสู่ปฐมบทแห่งการพัฒนาติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
4: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เดินทางทรงงานมากที่สุดในโลกในด้านการพัฒนาทรงใช้แนวคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นโดยทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีผู้เข้าร่วมประมาณ 18,000 คนโดยประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมาพร้อมแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของรัฐบาลไทยซึ่งไทยใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของทั่วโลกรวมถึงจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ภายในรอยัลพาวิลเลียนเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจสำคัญที่สืบสานมาถึงปัจจุบันทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นจากนานาชาติเชื่อมโยงประเทศไทยกับแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนถือเป็นอีกก้าวที่ช่วยให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในความสนใจของเวทีโลกอีกครั้งปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีค่ะช่วงที่3แล้วนะคะติดตามฟังกันมาตั้งแต่ตี3ถึงตี4ค่ะแล้วก็ตี5ถึง6โมงเมื่อสักครู่นี้ที่จทล.ที่วสป.612นะคะแล้วก็กลับมาที่นี่6โมงถึง7โมงเช้าจทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีเหมือนเดิมค่ะคุณฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยนะคะตอนนี้ระบือเรื่องชื่อไปไกลสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแผนกผลิตนี่ก็แบบกรอบไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะเพราะว่าที่ลุ่มน้ำทั่วหมดมันก็หนีขึ้นที่ดอนไงเจอหนูไม่ได้แบบตัวสองตัวนะคะมาเป็นขบวนยกตระกูลกันมาเลยเนี่ยกัดกันสารวนวุ่นวายไปหมดค่ะพืชผลทางการเกษตรเสียหายนาข้าวเสียหายฉีดพ่นด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะ100 ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดให้รอบๆนาเรานามีกี่ไร่ฉีดได้รอบกรอบสี่เหลี่ยมนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ามีหลายกระทงนามี60 70เป็น100มันก็กัดทั้ง100นั่นแหละคุณจะมีนากี่ไร่ผู้ไม่รู้อ่ะแต่อีตรงพื้นที่ติดกันที่โดนหนูกัดอยู่เนี่ยกระทงเนี้ยกี่ไร่ฉีดให้รอบ4ทิศ5ไร่ก็ฉีดรอบ5ไร่10ไร่ก็ฉีดรอบ10ทิศ4ทิศ10ไร่100 ซีซีน้ำ20ลิตรอีกคำถามนึงค่ะข้าวกำลังออกรวงฉีดได้ไหมหนูมันกัดตรงไหนอ่ะก็กัดที่รวงกัดที่รวงไม่ฉีดรวงข้าวจะไปฉีดตรงไหนล่ะคะนึกว่าฉีดรอบคณารอบคณาก็ต้องฉีดแต่มันจะโดนข้าวมั้งไหมล่ะใช่ไหมมันก็ต้องโดนแล้วถ้าเกิดมันโดนไม่ได้เนี่ยมันจะขายได้ยังไงฉีดไปรวงเหี่ยวปุ๊บไม่ตายเหรอของไม่ได้เพิ่งมาขายไม่ใช่ของใหม่คุณเพิ่งเคยได้ยินแถวนี้ไม่เห็นมีใครใช้งั้นคุณก็ไม่ต้องใช้ถ้าในละแวกนี้ไม่เห็นมีใครเขาใช้คุณก็อย่าเพิ่งใช้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดเพราะในละแวกนี้ไม่มีใครใช้หนูมันถึงได้กัดบันเลงบันเทิงใจกันแบบนี้ก็ฉีดซะมันจะกัดตรงไหนก็ช่างนาข้าวเราล้อมกรอบไว้4ทิศของไม่ดีใครจะกล้ามาขายให้ชาวบ้านเขาด่าถูกปะนั่งพูดอยู่ทุกวันตรงนี้ถ้าของเขาเสียหายปุ้มจะนั่งพูดต่อไปได้ไหมปุ้มไม่ใช่แม่ค้าปุ้มเป็นนักจัดรายการวิทยุอาชีพหลักปุ้มคือจัดรายการวิทยุเพราะฉะนั้นปุ้มเลิกจัดรายการไม่ได้แต่เลิกขายของได้ของไม่ดีก็เลิกขายอันไหนไม่ดีก็เอาของใหม่มาขายแต่ถ้ามันไม่ดีของเขาเสียหายปุ้มไม่โดนเขาด่าเปิงเลยเหรอป่านนี้เขาไม่มาคว้างปุ้มหน้าสถานีแล้วหรืออยู่ในค่ายทหารปลอดภัยโผล่ไปข้างนอกแล้วโดนแน่บ้านอยู่ไหนจะไปรอดแม่ข้าวเขาเสียหายอ่ะก็บอกว่าใช้ได้แล้วมันดีไหมก็ไม่ดีก็อย่าใช้ไม่แน่ใจก็อย่าซื้อป่ะแต่ยังว่าแหละคนเราอ่ะเรื่องของพฤติกรรมในการซื้อไม่เหมือนกันบางท่านบอกว่าราคาสูงหน่อยไม่ว่าแต่มันได้คุ้มค่ายินดีจ่ายแต่บางคนไม่อย่างนั้นอยากได้ของถูกถูกและดีไม่มีในโลกแล้วจะกลายเป็นเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอันนี้ก็แล้วแต่อยากใช้ก็โทรมาเนาะแต่ปุ้มบอกเลยว่าในท้องตลาดตอนนี้ไม่มีใครสู้ปุ้มได้หรอกรับรองจะสั่งซื้อโทรหาปุ้ม08551790250855179025นะคะคุณผู้ฟังสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดในตอนนี้บอกเลยวีโต้ปราบนอนปุ้มก็เด็ดกว่านอนเก่าไปนอนใหม่ไม่เกิดเคมีนี้ฉีดกันวันเว้นวันเว้น2วันแต่วีโต้ปราบนอนฉีดแล้วฉีดเลยค่ะนอนเก่าไปนอนใหม่ไม่เกิดเพราะเขาจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้ตัวเก่าไปมันหนีค่ะไม่มีอะไรตายเพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะพื้นที่ที่ใช้วัคซีไรซ์ใช้ปราบนอนปราบหนูของปุ้มสันธนีฝนตกน้ำท่วมไหลลงคลองไปไม่มีอะไรตาย
ไม่มีอะไรตายค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นพิษอยากใช้ก็โทรมานะคะจดเบอร์ปุ้มไว้ไม่แน่ใจไม่ต้องสั่งค่ะไม่แน่ใจไม่ต้องโทรเลยโทรมาคือมั่นใจว่าใจของดีแน่สั่งเลย0855179025นะคะส่วนตอนนี้อะไรที่ต้องการฟื้นฟูค่ะแช่น้ำนานๆจะผ่านเน่าไปหมดโคนเน่ารากเน่าวัคซีไรกับชีวภาพปราบรานะคะวัคซีไรกับปราบราถ้าเป็นพืชไร่วัคซีเน่กับปราบราค่ะกำลังออกดอกอยู่วัคซีเน่2กับปราบราเติมขั้วเหนียวไปด้วยเลยฟื้นฟูกันหลังจากที่คนเน่ารากเน่าจมน้ำอยู่นานชีวภาพปราบราช่วยได้นะคะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้ม0855179025ส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงสมุนไพรจิราด้วยตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะวันนี้วันสำคัญบอกไปแล้วรอบหนึ่งวันนวมินทรมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9กิจกรรมสำคัญวันนี้จะมีพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและสวดพระพุทธมนต์พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านแล้วก็สืบสานแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมนี่ค่ะวันนี้วันสำคัญก็จะเห็นจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อสังคมกันเยอะมากจริงๆก็

พืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างแก้ไขดินเปรี้ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจดสิทธิบัตรทุกท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีกังหันน้ำชัยพัฒนาโครงการฝนหลวงแก้มลิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการในพระราชดำริต่างๆแก้มลิงนะคะเก็บน้ำไว้ในยามน้ำเยอะแล้วนำมาใช้ในยามขาดแคลนชะลอน้ำโครงการฝนหลวงอันนี้ก็ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเลยล่ะค่ะสู้ความแห้งแล้งกังหันน้ำชัยพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำเติมออกซิเจนให้น้ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนฐานรากที่สำคัญจะทำให้ยอดที่สูงขึ้นไปแข็งแรงนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงพระปรีชาสามารถในการแก้ปัญหาให้ปวงชนไทยพ้นจากภัยแล้งและประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนเหมือนดังคำเปรียบเทียบว่านักการเมืองให้ปลาแต่พระราชาให้เบ็ดได้ปลามาทำปลากินหมดก็หมดปลาแต่ถ้าได้เบ็ดหาปลาได้ตกปลาได้ยังไงก็มีปลากินพระเกียรติคุณไม่ได้ขจรกระจายอยู่ในพื้นที่ขอบเขตขันธสีมาเท่านั้นยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ทราบและชื่นชมประกาศยกย่องให้พระองค์ท่านทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกพร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญในระดับสากลด้วยค่ะมีวันสำคัญต่างๆวันดินโลกเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะวันดินโลกคือวันที่5ธันวาคมนะคะไม่ใช่ดินไทยนะดินโลกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติมีการกำหนดวันดินโลกตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีเราก็รู้อยู่แล้วว่าวันที่5ธันวาคมคือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินแล้วก็ด้วยแนวคิดพลิกฟื้นดินเพิ่มผลผลิตอาหารสารชีวิตที่ยั่งยืนก็มีการกำหนดวันดินโลกแล้วก็เลือกวันที่5ธันวาคมเป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกนะคะแล้วก็เมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะการประชุมสมัยสามัญครั้งที่43ของยูเนสโกมีมติเป็นเอกฉันท์บรรจุพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเข้าสู่บัญชีรายการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพด้วยนี่ค่ะบุคคลสำคัญของโลกได้รับการสดุดีเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเนี่ยค่ะ
ผลงานสำคัญระดับนานาชาติก็มี

0: รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลกลายเป็นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สหประชาชาตินำไปขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างเป็นระบบโครงการแกล้งดินการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์หน้าดินรวมถึงโครงการจัดการน้ำและป้องกันบรรเทาอุทกภัยเขื่อนทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลมีเขื่อนทำให้หลายๆพื้นที่ปลอดภัยมีน้ำใช้ในยามฤดูแล้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและสันติภาพทรงใช้นวัตกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขยายโอกาสแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ทางไกลใช้พระปรีชาสามารถด้านดนตรีและศิลปะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพสร้างสันติภาพระหว่างชนชาติเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะมรดกทางปัญญาที่ผู้คนทั่วโลกสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติพระองค์ท่านคือต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและเป็นเข็มทิศนำทางในระดับสากลยูเนสโกก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและประเทศสมาชิกทั่วโลกมีการประชุมวิชาการระดับสากลเพื่อต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมในแนวพระราชดำริสืบสานต่อยอดและขยายผลโครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ค่ะแล้วก็ยังมีทุนมีการทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลอันทรงเกียรติยศสูงสุดรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าในยามที่บ้านเมืองเผชิญวิกฤตยามที่พระสงฆ์นิกรต้องการแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตคำสอนพระราชดำรัสและภาพการทรงงานหนักของพระองค์ท่านเพื่อประชาชนยังคงเป็นภาพจำเป็นต้นแบบเป็นกำลังใจเป็นแสงสว่างนำทางให้เราก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นสมุติเทพผู้ทรงธรรมทรงเป็นแสงสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาที่สถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยเราได้เห็นรถทุกคันนะคะติดกระจกข้างหลังว่าเรารักในหลวงเนี่ยค่ะมีเยอะเลยเราทั้งวันก็ไม่จบนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของวันสำคัญวันนี้นี่แหละแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้มาเล่าต่อเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในเวทีประชุม IMFเขาจะมีการประชุม World Bank ในวันที่12-18ตุลาคมนะคะเราเป็นเจ้าภาพวันที่16ในพื้นที่กรุงเทพก็จะเป็นวันหยุดราชการนะคะก็จะมีการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์12-18ตุลาคมเป็นเวทีหารือด้านการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกนะคะผู้เกี่ยวข้องกว่า 17,000 คนที่เดินทางมาประชุมในประเทศไทยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนิทรรศการครั้งนี้นำเสนอทิศทางพัฒนาประเทศโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน งานใหญ่ทีเดียวนะคะนิทรรศการแล้วก็สอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์และเสน่ห์ความเป็นไทยโชว์ภูมิปัญญาไทยเนี่ยค่ะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานเปิดงานอันนี้โชว์ให้ต่างชาติที่มาร่วมประชุม IMF ได้ดูกันเลยนี่แหละไปดูเรื่องราวข่าวชาวบ้านกันค่ะเล่าให้ฟังตามนี้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริค่ะกลับมาที่บ้านเราเรื่องราวของน้ำท่วมและการเยียวยาตอนนี้เนี่ยราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ยังมีปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานะคะที่ยังต้องใช้คำว่าอ่วมสำหรับน้ำท่วมตอนนี้นะปราจีนบุรีนี่มีผู้เสียชีวิตถึง25รายทั้งจมน้ำแล้วก็ไฟฟ้าดูดอันนี้ก็แสดงความเสียใจส่วนที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเหมือนกันกับที่ฉะเชิงเทรารับน้ำมาจากทุกที่รอระบายลงทะเลกว่าแต่จะไปได้นี่ฉะเชิงเทราก็รับเอาไว้เต็มที่เนี่ยค่ะในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวานนี้นะคะระดมกำลังทั้งทางด้านของท้องที่แล้วก็ทหารกว่าร้อยนายนำกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการออกนอกพื้นที่ในตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะเสียหายไป9ตำบลประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติเพื่อรอการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะที่ทางด้านของปราจีนบุรีตอนนี้ได้เงินเยียวยาไป 9,000 ช่วยต่อลมหายใจถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มกับค่าเสียหายก็ตามบางพื้นที่น้ำลดแล้วแต่บางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่เลยค่ะสำหรับพื้นที่ปราจีนบุรีก็โดนไปหลายอำเภอนะศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถประจันตคามนาดีกบิลบุรีเนี่ยค่ะได้เงินเยียวยาไปก็ไม่ได้พอหรอกแต่ก็ยังช่วยให้พอได้ประโยชน์ได้บ้างแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละที่ยังต้องฝืนฟูในกรุงเทพเองก็กำจัดขยะอย่างเดียวเลยค่ะเมื่อวานนี้ชาวอำเภอลำสนธินะคะไปต้อนรับนายอำเภอเศรษฐวุฒิค่ะท่านมารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการพร้อมปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเมื่อวานนี้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอลำสนธิเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกมีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ49หมู่บ้านผู้บริหารอบต.ทั้ง6แห่งกำนันวิวัฒน์โสมเกตรินกำนันตำบลกุฎตาเพชรในฐานะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิและประชาชนก็มาต้อนรับท่านนายอำเภอคนใหม่คึกคักทีเดียวค่ะนะคะท่านมาด้วยชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นเครื่องแบบปกติเป็นเสื้อคอพับสีขาวกางเกงสีกากีนะคะใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทักทายผู้มาต้อนรับบรรยากาศก็ชื่นมื่นค่ะชาวบ้านนำพวงมาลัยที่ทำจากดอกดาวเรืองขนมจีนน้ำยามามอบให้ท่านนายอำเภอนะคะแล้วบอกว่าขอให้ท่านอยู่ยาวๆเหมือนเส้นขนมจีนท่านนายอำเภอก็ขอบคุณและบอกกับชาวบ้านว่าเกรงใจแต่ชาวบ้านก็บอกว่าเต็มใจนะคะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิกำนันวิวัฒน์โสมเกตรินกำนันตำบลกุฏาเพชรท่านก็บอกว่าพอเ พอได้ทราบว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิจะย้ายมาประจำที่อำเภอลำสนธิก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าอำเภอเนี้ยกันดารแล้วก็อยู่ไกลแต่ท่านนายอำเภอย้ายมาทีมงานก็ตื่นเต้นโทรกันทั้งคืนรอรับท่านนายอำเภอนะคะก็ยินดีที่ท่านจะมาร่วมพัฒนาอำเภอเล็กๆมี6ตำบลนะคะแล้วก็กล่าวว่าฟังข่าวมาหลายสำนักแต่ไม่กล้าก้าวล่วงในสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆรอท่านนายอำเภอมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของอำเภอค่ะพอทราบข่าวในโซเชียลมีทั้งบวกทั้งลบก็วิเคราะห์ค่ะชาวบ้านที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยเขาติดแฮชแท็กเซฟในอำเภอจำนวนมากมีภาพการทำงานของท่านนายอำเภอลุยน้ำจนดึกดื่นช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกสัตว์มีพิษกัดนำส่งโรงพยาบาลเป็นงานส่งท้ายก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะมีคำสั่งย้ายฟ้าผ่าเนี่ยนะคะตอนแรกนี่ย้ายเข้ากรมแล้วก็เปลี่ยนแปลงย้ายมาที่ลำสนธินะคะสิ่งสำคัญก็คือการทำงานค่ะนะคะพิสูจน์กันด้วยผลงานคุณผู้ฟังค่ะนะคะทุกสุขของประชาชนเป็นอันดับแรกยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่แพร่กระจายไปทุกกลุ่มแล้วก็รวมไปถึงการแก้ปัญหาฝุ่นพร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอลำสนธิเราก็ติดตามการทำงานของท่านชาวบ้านก็ต้อนรับอบอุ่นค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามเราก็ได้เห็นภาพที่ท่านลงพื้นที่ปุ้มอ่านข่าวมาอำเภอบ้านสร้างแต่วันแรกเลยก็ได้ยินชื่อท่านก่อนเลยนะคะจริงปุ้มอ่านข่าวมาตั้งแต่วันแรกเลยอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีตั้งแต่วันแรกที่น้ำมาเนี่ยปุ้มก็ได้เห็นข่าวของพื้นที่บ้านสร้างก็ได้เห็นชื่อจำชื่อจำนามสกุลท่านได้เลยไม่ใช่คนพื้นที่แต่เป็นคนหนึ่งที่อ่านข่าวทุกวันถึงแม้จะบอกว่าเป็นสายคอนเทนต์แต่ถ้าไม่ลงพื้นที่จะมีภาพให้เป็นคอนเทนต์ปะล่ะน้ำท่วมยืนอยู่บนดาดฟ้าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมไหมแต่ท่านลงเรือแช่น้ำอยู่ถึงจะเป็นคอนเทนต์แต่เราก็ได้เห็นท่านแช่น้ำปะไม่ได้นั่งพูดอยู่เฉยๆนี่แหละดูที่ผลงานค่ะดูที่การทำงานดูนานๆท่านก็อยู่นานๆเหมือนเส้นขนมจีนที่ชาวบ้านนำมาให้นะคะแต่ท่านดูสดใสนะแค่เห็นท่านมารับตำแหน่งสวมชุดมาชุดอาสารักษาดินแดนมาเต็มยศแบบนี้ก็รู้สึกดีอะภาพแรกที่เห็นก็รู้สึกดีท่านยิ้มแย้มแจ่มใสปุ้มก็รู้สึกประทับใจชาวแทนชาวอำเภอลำสนธิอยู่นะไปดูที่บางเสร่ดีกว่าค่ะอันนี้ก็ชุดสืบภาค2ส่วนที่กำลังชุดสืบชลบุรีสัตหีบจับบ่อนพนันป๊อก8ป๊อก9ในพื้นที่บางเสร่ค่ะนักพนันป๊อกเด้ง14รายคุณผู้ฟังค่ะปุ้มดูค่ะเวลาเขาจับแบบนี้นะผู้ชายน้อยมากเลยผู้หญิงเยอะกว่าเนาะผู้หญิงชอบป๊อกเด้งเหรอผู้ชาย3ผู้หญิง11นะที่จับได้อะพบตร.มอบนโยบายย้ำพื้นที่ปล่อยอบายมุขบ่อนค้ามนุษย์ผู้บังคับการผู้กำกับย้ายแน่ภายใน24ชั่วโมงต้องบอกก่อนเลยนะคะท่านพบตร.ท่านใหม่นี้ประทับใจอ่านข่าวมาแต่ไหนแต่ไรก็ได้ยินมาเรื่อยเลยค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านก็เป็นเขาเรียกอะไรนะขุนเป็นแม่ทัพปุกทะลวงฟันจริงๆนะก็เห็นท่านทำงานมาเยอะมากเลยตอนนี้ท่านมารับตำแหน่งผบ.ตร.พื้นที่ไหนปล่อยให้มีอบายมุขบ่อนพนันค้ามนุษย์ภูมิขับการภูมิกับเตรียมย้ายภายใน24ชั่วโมงเลยนะเจ้าหน้าที่ชุดสืบตำรวจภูธรภาค2นำกำลัง สนธิกับตำรวจภูธรชลบุรีชุดสืบสัตหีบบุกจับกุมบ่อนพนันในพื้นที่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบรวมนักพนันได้14คนหญิง11ชาย3ดูดิผู้หญิงเยอะมากเลยอ่ะผู้หญิงชอบป๊อกเด้งเหรอปฏิบัติการครั้งนี้ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะนะคะนำกำลังเข้าจับกลุ่มสืบเนื่องจากสายแจ้งมาว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันในห้องเช่าไม่มีเลขที่พื้นที่ตำบลบางเสร่ประสานชุดสืบเข้าไปจับกลุ่มกำลังลุ้นกันเนาะป๊อก8ป๊อก9เด้งมั่งไม่เด้งมั่งบอดมั่งโดนมั่งกินมั่ง14รายด้วยกันเจ้ามือรวยอ่ะถูกไหมยังจะไปเล่นอยู่อีกป๊อกบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็มือมีตัดก่อนบ้วยมั่งอะไรมั่งมีขาเจ้ามืออยู่ในวงเนี่ยแซกให้ไพ่เจ้ามือดีแถมขอบไพ่ก็ยังไม่เท่ากันเหลื่อมล้ำให้สัมผัสได้เรารู้มั้งไหมก็ไม่รู้อีกไพ่อยู่ในมือเจ้ามือใช่ปะจับไปก็เป็นปกติขอบมันเหลื่อมมันล้ำซ้ำกันใครจะรู้โดนกินไปไม่รู้เท่าไหร่พบตร.มอบนโยบายแบบนี้นะคะดำเนินงานเน้นปราบปรามแหล่งอบายมุขบ่อนพนันและการค้ามนุษย์กำชับในพื้นที่ดูแลให้ดีปล่อยปละละเลยเด้งแน่บอกให้เลยค่ะนี่แหละบ่อนพนันบางแห่งเนี่ยเคลื่อนย้ายตามสถานที่เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก็ขึ้นอยู่กับการกวาดล้างจับกลุ่มและการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนใหญ่แล้วก็มีชาวบ้านเป็นหูเป็นตาถ้าทำกันจริงๆก็ไม่เห็นรอดสักรายโดนจับทีไรนี่วิ่งกันแบบโอ้โหขาขวิดหนีกันสุดชีวิตลืมตัวลืมตายเลยค่ะคุณผู้ฟังน้ำว่ายน้ำไม่เป็นก็โดดลงไปได้นะนี่แหละสถาบันสอนภาษาชื่อดังหลอกสมัครเรียนคอร์สซัมเมอร์ภาษาจีนค่าเสียหายหลายล้านเลยค่ะทำมา2ปีมหาวิทยาลัยต้นทางมาชี้แจงซะดีๆตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายเป็นนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง11คนจากทั้งหมด50กว่ารายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบค่ะผู้เสียหายโครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้นในประเทศจีนของสถาบันสอนภาษาเอกชนชื่อดังนะเขาอยากไปฝึกภาษาจีนค่ะก็ไปสมัครคอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้นเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 30,000 ถึง 50,000 ต่อครอบครัวค่ะไปเรียนที่จีนนะไปที่เมืองฉงชิ่งกำหนดเดินทาง 10-24 ตุลาคมเก็บไปแล้ว 30,000 กว่าบาท 50,000 ถึงวันเดินทางตั๋วก็ไม่ได้หนังสือเชิญก็ไม่มีเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแถมมหาวิทยาลัยเปลี่ยนชื่ออีกเนี่ยค่ะแถมวิทยาลัยอาชีวะที่เมืองฉงชิ่งออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ร่วมโครงการกับสถาบันสอนภาษานี้เลยไม่ได้ส่งเอกสารไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมาเรียนตามกำหนดก็เลยมีผู้เสียหายตามนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเขาก็เตือนภัยมาสถาบันแห่งนี้เนี่ยทำพฤติกรรมเทลูกค้ามา2ปีแล้วนะจัดการแข่งขันภาษาจีนจะแจกเงินรางวัลดึงดูดทั่วประเทศส่งเด็กมาประกวดถึงเวลาชนะไม่ได้เงินรางวัลค่ะเบื้องต้นมีผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ร้องเรียนสคบไปแล้ว29รายมูลค่าความเสียหาย 1,130,000 บาทนี่ค่ะตอนนี้กำลังตรวจสอบดูรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการกันต่อไปนี่ค่ะก็ดูให้ดีนะคะเห็นว่าเป็นสถาบันการศึกษาแหกตาก็มีแล้วยิ่งตอนนี้วัยรุ่นยุคใหม่อยากเรียนภาษาจีนเพราะว่าหลุดเข้าไปในกำแพงเมืองจีนแล้วออกไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ก็ดี AI ก็ดีแม่หนุ่มจีนนี่หล่อเหลาเสือเหลือเกินตอนนี้หนุ่มเกาหลีชิดไปทางหนึ่งหนุ่มจีนกำลังมาแรงหูแล้วก็หล่อเหมือนแบบนี่มนุษย์หรือนี่ขาวก็ขาวจมูกก็โด่งสาวๆก็เลยอยากเรียนภาษาจีนนั่งดูซีรีส์มาตั้งนานได้มาคำเดียวเลยค่ะเหลากงแปลว่าอะไรแปลว่าสามีปะจำได้คำเดียวเลยค่ะคำอื่นจำไม่ได้นะคะซีรีส์แนวตั้งก็ดีอะไรก็ดีจีนมาแรงมากแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือหุ่นยนต์ค่ะจีนก็มาแรงมากนะคะ ก็มีคนสนใจอยากเรียนภาษาจีนแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงสถาบันการศึกษาก็แหกตาได้เหมือนกันนะคะเวลาหมดคุณผู้ฟังเราติดตามฟังข่าวกันอีกช่วงนึงนู่นเลยค่ะ 11:00 นในช่วงของข่าวเด็ด 11:00 นขอบคุณมิสเตอร์เอค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมนะฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มได้เลยค่ะ0855179025 0855179025พบกัน11:00 นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: ไม่ต้องกลัวหนาว
3: ไม่ต้องกลัวเหลือง
2: เตี้ย
3: แคระ
2: แกรน
3: ไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรส์80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แต่กอเขียวใบตั้งไม่แคร่แกร่นหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็ม
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ข
6: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ของไทยทายใด
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอก
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ป่วยจนล้มไป
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ของไทยทายได้
7: วดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี
12: ่รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในงาน IMF World Bank 2026ชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรับมือความเปลี่ยนแปลงสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
17: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 17 นาฬิกาณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสะท้อนหลักความพอประมาณความมีเหตุผลบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมโดยความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ควรครอบคลุมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำหรับนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเข้าสู่ปีครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจติดตามผลกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
4: คิรินตันติเวชยอดนักวิ่งระยะไกลทีมชาติไทยประเดิมการลงแข่งขันมาราธอนแรกในชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่ในรายการชิคาโกมาราธอนหลังวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีโดยผลงานดังกล่าวส่งผลให้คิรินตันติเวชสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติประเทศไทยของโทนี่เพลนที่เคยทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018ลงได้สำเร็จพร้อมกันนี้ยังทำลายสถิติมาราธอนระดับอาเซียนของโรบี้ซิยันตูรียอดนักวิ่งชาวอินโดนีเซียที่เคยทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์โคเวนทรีซิตี้ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1